0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
6: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาคุมเข้มความมั่นคงรับมติครม.ไฟเขียวต่อพรบ.ความมั่นคง19อำเภอจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสะเตงและจุดตรวจหลักขาเข้าเมืองยะลาได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มสูงสุดโดยเน้นการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลและสิ่งของต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนอาวุธและวัตถุระเบิดเข้ามาสร้างสถานการณ์ในเขตเศรษฐกิจสำคัญขณะเดียวกันทางการข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาโดยเฉพาะบริเวณเขตรอยต่อตำบลวังพญาตำบลเนินงามตำบลท่าธงและตำบลกอตอตือระอำเภอรามันซึ่งอาจมุ่งเป้าหมายก่อเหตุต่อฐานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับบัญชาจึงเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติภารกิจเชิงรุกและเชิงรับด้วยความไม่ประมาทใช้ยุทธวิธีอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานซ้ำซากเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในส่วนของภาพรวมนโยบายรัฐบาลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศใช้พรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องการขยายเวลาครั้งนี้เป็นการประกาศต่อเนื่องเป็นครั้งที่22ตามข้อเสนอของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแม้การบูรณาการกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจะทำให้กลุ่มผู้ก่อความรุนแรงปฏิบัติการได้ยากขึ้นแต่ผลการประเมินสถานการณ์ระบุว่ายังคงมีความเสี่ยงและความพยายามสร้างสถานการณ์ในจุดที่การระวังป้องกันยังต่ำทางการจึงจำเป็นต้องคงมาตรการดังกล่าวไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ประกาศพรบ.ความมั่นคง19อำเภอประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส3อำเภออำเภอยี่งออำเภอแหวงอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดปัตตานี7อำเภออำเภอยะริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลา5อำเภออำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังและจังหวัดสงขลา4อำเภออำเภอนาทวีอำเภอจนะอำเภอเทพาและอำเภอสะบ้าย้อย
2: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าเพชรคำว่าเพชรมาจากคำภาษาสันสกฤตว่าวัชระซึ่งแปลว่าสายฟ้าและเพชรสาเหตุที่คำว่าวัชระมีความหมายเช่นนี้ศาสตราจารย์ดร.บรรจบพันธุเมธาเล่าไว้ในหนังสืออันเนื่องด้วยชื่อสรุปความได้ว่าวัชระหมายถึงสายฟ้าที่เป็นอาวุธของพระอินทร์มีประวัติว่าอาวุธนี้ทำมาจากกระดูกของฤาษีทัตถีจะสร้างขึ้นเพื่อใช้สังหารพฤกตราสูรอสูรแห่งความแห้งแล้งเพื่อให้ฝนกลับมาตกในแผ่นดินอีกครั้งการที่วัชระซึ่งมีความหมายว่าสายฟ้ามามีความหมายว่าเพชรนั้นโมเนียวิลเลียมสันนิษฐานว่าคงจะเป็นเพราะว่าเพชรเป็นวัตถุแข็งดังสายฟ้าของพระอินทร
8: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.roym.com

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัดเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิภายใน15ตุลาคมนี้ร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้นางสาวลดิลาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัด60ทับ40เพิ่มเติมจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมโดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเปิดใช้งาน G-Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัด60ทับ40เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นถึง 23:00 นและต้องเติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชันล่าสุดและกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัด60ทับ40เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการเดี๋ยวร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนเวลา 6:00 นถึง 23:00 นเพื่อดำเนินการแล้วสามารถรับชำระสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขในโครงการได้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา เลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Storeสนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พี่หนูทำอะไรอยู่คะว้าวขนมน่ากินจังเลยขอสักชิ้นนะคะ
1: ไม่ได้นะจ๊ะนี่ของพี่ทิน
0: มีแต่ของพี่ทินเห็นมีของขวัญบ้างเลย
1: ตอนนี้พี่ต้องดูแลพี่ทินเป็นอย่างดีจ้ะน้องขวัญก็ด้วยเหมือนกันนะ
0: พี่ทินไม่สบายเหรอคะ
1: เปล่าหรอกจ้ะแต่ว่าช่วงนี้งานเข้าบริษัทเยอะมากพี่ทินต้องนั่งทำงานหลังขดหลังแข็งทั้งวันไม่ได้พักเลยจ้ะ
0: หลังขดหลังแข็งหมายถึงการทำงานอย่างหนักเหรอคะ
1: หลังขดหลังแข็งเป็นสำนวนหมายความว่าตรากตรำจนหลังแข็งมีในความหมายว่าไม่มีเวลาพักผ่อนหรือไม่ได้นอนพักเลยเช่นเขาต้องทำงานหลังขดหลังแข็งกว่าจะได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวเขามีการศึกษาน้อยจึงต้องทำงานหลังขดหลังแข็งเพื่อหาเลี้ยงตัวไปวันๆคำว่าหลังขดแปลว่าหลังงอเนื่องจากการยืนและก้มตัวทำงานเช่นชาวนาที่ยืนดำนาเป็นเวลานานๆหลังที่ก้มอยู่นานจะโค้งงอผู้ที่ทำงานในลักษณะนี้นานๆเมื่อมีอายุมากหลังก็จะโค้งงอยืดตัวขึ้นให้หลังตรงไม่ได้คำว่าหลังแข็งหมายถึงหลังที่ยึดแข็งเพราะอยู่ในท่าหนึ่งนานๆเช่นนั่งทำงานนานๆทำให้หลังแข็งต้องลุกขึ้นบิดตัวไปมาบ้าง
0: หลังขดหลังแข็งใช้เป็นสำนวนเปรียบเทียบการทำงานตรากตรำอยู่นานไม่ได้พักผ่อนไม่ได้นอนพักจนหลังแข็งหลังงอ
1: น้องขวัญพูดได้ถูกต้องเลยละจ้ะ
0: นั่นน่ะสิคะขวัญถึงว่าเห็นพี่ทินกลับบ้านเช้ากว่าคนอื่นตลอดเลยนะคะ
1: บางวันก็ไม่ได้กลับเลยนะจ๊ะ
0: จริงเหรอคะพี่ทินท่าทางจะเหนื่อยน่าดูเลยนะคะมาเดี๋ยวขวัญช่วยให้พี่ทินดีกว่า

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: มุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
2: รายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุโบราณนะครับทำจากโลหะซึ่งเป็นวัตถุโบราณที่ทำจากโลหะที่มีความพิเศษมากนะครับทั้งในแง่ของเชิงวัฒนธรรมและก็เชิงเทคโนโลยีด้วยทีนี้ก่อนหน้านี้นะครับรายการยูเรกาเคยนำเสนอเกี่ยววัตถุโลหะมานะครับเป็นวัสดุสมัยใหม่นะครับเชิงวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่ว่าไฮเทคอย่างไรบ้างแล้วก็ทำให้วัฒนธรรมของเราเนี่ยครับอารยธรรมของเราเนี่ยพัฒนามาอย่างไรนะครับแล้วก็เรามีเรื่องของโบราณโลหะวิทยานะครับซึ่งเชิญอาจารย์สุรพลนาถพินทุมาคุยด้วยถึง2ตอนด้วยกันก็มีคนดูมากมายเลยนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เป็นวัตถุนะครับที่เป็นไฮไลท์ที่ผมเลือกมาให้ดูนะครับอย่างแรกนะครับเคยพูดไปแล้วนะครับว่าเงินตรานะครับเงินตราเนี่ยในหลายพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยอาจใช้พวกเบี้ยหอยเนาะอย่างทางบ้านเรานะครับหรือวัตถุอื่นแต่ว่าถ้าทางโลกตะวันตกนะครับที่ลิเดียนะครับเมื่อประมาณสัก650ปีนะครับถึง600ปีก่อนคริสต์กาลนะครับเขาใช้โลหะนะครับที่เป็นโลหะผสมระหว่างเงินกับทองเรียกเอ็กตรัมนะครับตัวนี้พอผสมกันแล้วเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรคือว่าตัวทองเนี่ยมันอ่อนใช่ไหมครับเงินเนี่ยก็จะอ่อนแต่พอผสมกันแล้วเนี่ยความแข็งมีมากขึ้นดังนั้นการทนทานต่อการขีดข่วนก็มีมากขึ้นนอกจากนั้นนะครับยังเรียกว่าไม่หมองง่ายด้วยนะครับทำเป็นรูปร่างต่างๆทีนี้ถ้าสังเกตนะครับพวกเงินทองพวกนี้เนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยนะครับมันก็จะมีการชั่งน้ำหนักก่อนนะแต่ถึงจุดนึงปั๊บเนี่ยนะครับมันไม่สะดวกเพราะว่าเวลาจะมีการแลกเปลี่ยนกันทีนะครับกับสินค้าต่างๆเนี่ยถ้าต้องไปชั่งน้ำหนักเนี่ยก็ต้องใช้เวลามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับกษัตริย์ในสมัยนั้นก็มีการเรียกว่ารับรองนะครับรับรองว่ามีมาตรฐานด้วยการปั๊มตราลงไปเช่นไอ้เมตาหัวสิงอะไรต่างๆนะครับทำให้พวกโลหะนี้นะครับผสมระหว่างเงินกับทองเนี่ยนะครับกลายเป็นตัวมาตรฐานนะครับของเงินตราที่ใช้กันนะครับในยุคนั้นแล้วก็พัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอันนี้เป็นอย่างแรกนะครับที่เป็นตัวที่วางรากฐานของระบบเงินตราของโลกเลยนะครับดูอีกทีนะครับเอ็กตรัมนี่ยังใช้เป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะเงินตราเช่นเป็นถ้วยนะครับภาชนะนะครับที่มีลายวิจิตรเลยนี่อย่างที่2ที่อยากแนะนำกันนะครับเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากเลยนะครับดาบนะครับดาบในสมัยโบราณเนี่ยมีหลายรูปแบบมากเลยแต่จะมีดาบแบบนึงนะครับที่จะมีความแตกต่างจากที่อื่นมากๆเรียกว่าเป็นดาบเหล็กกล้าดามัสกัสดามัสกัสเนี่ยเป็นเมืองหลวงนะครับของซีเรียปัจจุบันมันสำคัญยังไงนะครับถ้าเราดูในแง่การใช้งานเนี่ยแน่นอนมีความคมนะครับคมมากนะครับแล้วก็ไม่แตกหักง่ายด้วยแต่ว่าถ้าเราดูที่เนื้อของเขานะครับเนื้อของเขาเนี่ยมีความพิเศษมากเลยเพราะว่าตัวลายของเนื้อเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นลายที่เป็นลายสีอ่อนกับสีเข้มสลับกันนะครับลวดลายสวยงามมากแล้วก็ถ้าเรียกด้วยชื่อสมัยใหม่เนี่ยก็เรียก wood steel นะครับ W นะครับ WOTZ นะครับ wood steel นะครับเหล็กกล้า wood ซึ่งต้องนำเข้ามาจากอินเดียดามัสกัสเนี่ยนะครับเป็นชื่อที่มีข้อสันนิษฐานหลายอย่างนะครับเป็นชื่อเมืองก็จริงอาจจะเป็นไปได้ว่าเมืองนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นเมืองการค้านะครับแล้วก็มีช่างฝีมือเยอะแต่ว่ามีข้อสันนิษฐานอื่นนะครับเช่นอาจจะเป็นชื่อคนนะครับหรือคำว่าดามัสเนี่ยหมายถึงเรียกว่าเกี่ยวกับน้ำหรือเปล่าเพราะว่ามันมีลักษณะลวดลายนะครับเหมือนกับน้ำที่ไหลอยู่นะครับนั่นคือชื่อของเขาทีนี้ตัวดามัสกัสสตีลเนี่ยนะครับที่ทำเป็นเหล็กกล้าเนี่ยครับก็เป็นดาบเนี่ยนะครับก็อินเดียก็มีการใช้งานผมนำภาพใน ศตวรรษที่17 18ให้ดูด้วยนะฮะเห็นว่าลวดลายสวยงามมากเลยนะครับเป็นดาบโค้งของอินเดียแต่ว่าจุดที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีนี้ได้สูญหายไปนะครับในช่วงประมาณศตวรรษที่17 18นี่แหละไม่มีใครรู้จริงๆว่าเขาทำมันยังไงนะครับนะจนกระทั่งสมัยใหม่เนี่ยต้องมีการว่าเรียนแบบนะครับโดยวิธีอื่นที่ทำให้คล้ายกันนะครับผมนำภาพเปรียบเทียบมาให้ดูนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับต้องนำเรียกว่าเหล็กกล้านะครับที่มีส่วนผสมของคาร์บอนเนี่ยค่อนข้างมากนะครับมานะครับมาตีนะครับตีพับไปพับมานะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นตัวด้วยสูตรพิเศษนะสูตรลับเลยจนกระทั่งพอเย็นตัวปั๊บเนี่ยนะครับตัวโครงสร้างนะครับของตัวในเนื้อของเหล็กกล้าเนี่ยนะครับมันจะแยกออกเป็นเรียก2เฟสหรือ2ส่วนนะครับ2ส่วนนี้ส่วนนึงจะมีสีอ่อนกว่านะครับเรียกเฟอร์ไรต์นะครับอีกส่วนนึงสีเข้มกว่านะครับมีคาร์บอนเยอะกว่าเรียกซีเมนไทต์ไอ้เจ้าเฟอร์ไรต์ซีเมนไทต์พวกนี้นะครับมันจะมีลักษณะเป็นแค่ขดไปขดมาคล้ายๆลายน้ำอย่างที่เห็นนะครับนั่นคือแบบโบราณนะครับแบบโบราณซึ่งเป็นอะไรที่ตอนนี้ไม่เจอแล้วแต่ปัจจุบันนะครับมีการพยายามเรียนแบบนะครับไอ้เหล็กกล้าดามัสกัสนะครับโดยการเอาเหล็ก2ชนิดนะครับอย่างนึงเนี่ยนะครับเป็นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอนเยอะๆเลยเพื่อที่จะเรียนแบบพวกสีเข้มๆกับอย่างนึงเนี่ยเป็นเหล็กกล้าเหมือนกันนะครับที่มีนิกเกิลเยอะสีจะอ่อนกว่านะครับมาซ้อนกันหลายชั้นนะครับแล้วก็ตีนะครับและใช้ในการเชื่อมเข้าด้วยกันก็ทำเป็นลวดลายขึ้นมาอันนี้เป็นภาพของสมัยใหม่นะครับที่พยายามจะเรียนแบบนะครับรูปแบบของเทคโนโลยีในสมัยโบราณทีนี้จุดน่าสนใจคืออย่างนี้ถ้าเราเอาเรียกว่าดาบดามัสกัสสมัยโบราณนะครับมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือสมัยใหม่นะครับอย่างเช่นกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนนะครับที่กำลังขยายสูงมากเลยพบว่ามันมีจุดน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีสิ่งที่ต้องเรียกว่าอย่างนี้เป็นวัสดุที่ค่อนข้างจะแอดวานซ์หรือว่าล้ำหน้ามากเลยคือพวกนาโนทิวบ์นะครับพวกไอ้ท่อนาโนที่เป็นคาร์บอนนะครับมาจับตัวกันอยู่ดังนั้นของโบราณนะครับแม้ว่าจะหลักเป็นพันปีก็ตามเนี่ยนะครับพอถูกศึกษาด้วยสมัยใหม่เนี่ยครับที่สมัยใหม่เนี่ยนะครับเราจะพบความลับที่ซ่อนอยู่แล้วก็ถือกันว่าไอ้เจ้าเหล็กกล้าดามัสกัสเนี่ยเป็นหนึ่งในงานวิศวกรรมทางด้านนาโนนะครับยุคแรกๆเลยทีเดียวนั่นคือดามัสกัสเหล็กกล้านะครับที่เอาไปทำดาบที่อินเดียนี่น่าสนใจมากนะครับประมาณสัก400ปีนะครับคศ400นะครับคศ400เนี่ยที่เดลฮีเนี่ยจะมีเสาต้นหนึ่งนะครับสูงมากประมาณ7เมตรนะครับ7เมตรนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยเยอะเลยประมาณ6ตันนะครับเสานี้เป็นเสาเหล็กกล้าก็จริงนะครับแล้วก็ถ้าคุณคิดถึงเหล็กปั๊บเนี่ยส่วนใหญ่คิดว่าเหล็กเนี่ยนะครับพอเวลาผ่านไปนานๆนะครับระดับเป็นพันกว่าปีเนี่ยครับ 1,600 ปีเนี่ยครับเหล็กก็น่าขึ้นสนิมใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเสานะครับที่เดลฮีเนี่ยนะครับแทบไม่เป็นสนิมเลยนะครับมา 1,000 กว่าปีนะครับเป็นความลับที่เรียกว่านักวัสดุศาสตร์นะครับหรือนักโลหะวิทยาเนี่ยสงสัยกันมากจึงมีการนำเอาตัวอย่างไปวิเคราะห์ดูนะครับนะเขาดูพบว่าอย่างนี้มีฟอสฟอรัสเยอะนะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสเนี่ยนะครับมันไปเรียกว่าทำให้เกิดเป็นฟิล์มบางๆนะครับฟิล์มบางเคลือบผิวอยู่นะครับฟิล์มบางนี่พอวิเคราะห์ไปแล้วเนี่ยนะครับประกอบด้วยเหล็กนะครับเหล็กไอออนนะครับแล้วมีไฮโดรเจนอยู่นะครับฟอสฟอรัสอยู่นะครับเรียกว่าไอออนไฮโดรเจนฟอสเฟตไฮเดรตนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มที่เกิดขึ้นแล้วปกป้องเสาที่ว่านี้พันกว่าปีคิดดูนะครับว่าของเป็นพันกว่าปีนะครับที่ทำจากโลหะเนี่ยยังคงอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับจะมีอะไรในยุคปัจจุบันนะครับที่จะยาวนานขนาดนั้นต้องมาใช้เวลาเป็นตัวพิสูจน์นะครับและนั่นคือที่อินเดียนะครับซึ่งน่าจะเป็นการค้นพบโดยบังเอิญแล้วก็รู้นะครับว่าไอ้เหล็กแบบนี้ทนต่อการเกิดสนิมนะครับคือไม่เกิดสนิมง่ายๆเพราะสร้างเป็นเสาที่สูงขนาด7เมตรขึ้นมากลับไปดูทางอิตาลีบ้างนะครับทางโลกตะวันตกก็มีอะไรที่ไม่แพ้กันนะครับประมาณ460ถึง450ปีก่อนคริสต์กาลนะครับก็มีการสร้างประติมากรรมนะครับรูปนักรบนะครับผู้ชาย2คนตัวสัดส่วนทางสรีรวิทยาเนี่ยนะครับจะดูสวยงามมากเลยนะครับสวยงามมากเลยแล้วก็ถ้าเราดูที่เนื้อนะครับทำจากสำริดนะครับสำริดทีนี้ถ้าดูที่ฟันเนี่ยฟันทำจากเงินนะครับแล้วก็ปากเนี่ยทำจากทองแดงแล้วก็ตัวลูกตาเนี่ยนะครับทำจากแก้วนะครับแก้วแล้วก็งาช้างนะครับจุดน่าสนใจคืออย่างนี้ครับประติมากรรมรูปนะครับนักรบสองท่านนี้นะครับไม่ใช่เป็นรูปตันแต่ว่ากลวงนะครับกลวงก็แสดงถึงเทคโนโลยีที่ล้ำมากๆนะครับในการที่จะหล่อตัวประติมากรรมขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จุดน่าสนใจมากๆอยู่ที่ว่าความกลวงนะครับของประติมากรรมนี้นะครับถ้าเราไปดูความหนานะครับปรากฏว่าอย่างนี้ความหนาประมาณ 2-5 มิลลิเมตรนะครับสม่ำค่อนสม่ำเสมอพอสมควรเลยนะครับตลอดทั่วข้างล่างเลยดังนั้นเนี่ยพอกลวงนะครับแล้วความหนาสม่ำเสมอเนี่ยนะครับก็จะเบานะครับมันเป็นการเรียกว่าอย่างนี้แสดงความสามารถเชิงเทคโนโลยีนะครับในการหล่อโลหะที่ว่าทำปริมากรรมรูปเท่ากับคนขึ้นมาได้นะครับโดยที่สัดส่วนเนี่ยถูกต้องตามสรีรวิทยานะครับแถมยังเนี่ยไม่เกิดการบิดเบี้ยวนะครับแล้วก็น้ำหนัก ไม่หนักมากเกินไปเบาด้วยนะครับคราวนี้มาดูอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากๆเลยลองเดากันไหมครับว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการเรียกว่าใช้ทองนะครับเป็นเครื่องประดับเนี่ยนานแค่ไหนแล้วนะครับบางคนอาจคิดถึงสมัยอียิปต์โบราณใช่ไหมครับเพราะมีเครื่องทองอยู่ใช่ไหมครับหรือว่าบางคนอาจคิดถึงเรื่องเมโสโปเตเมียนะครับแต่ว่านะครับที่นี่นะครับวาน่าเป็นเรียกว่านครแห่งความตายนี่นะครับมีหลุมศพจำนวนมากเลยประมาณ300หลุมนะครับแล้วก็พบนะครับพวกเครื่องทองเครื่องประดับต่างๆนะครับประมาณ 4,600 ถึง 4,200 ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งถ้าเกิดว่าเรารวมเวลาจริงๆแล้วนะครับ 4,200 ปีก่อนคริสต์กาลนะครับบวกไป 2,000 ปีใช่มั้ยครับ 6,000 ปีก่อน 6,000 ปีก่อนนี่ก่อนเกิดพีระมิดนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าการค้นพบนี้นะครับเป็นการบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถในการที่จะจัดการกับโลหะพวกทองคำหรือว่าทองแดงต่างเนี่ยมานานมากแล้วนะครับก่อนที่จะเกิดพวกพีระมิดทั้งหลายที่เป็นอารยธรรมที่เราเรียกว่าคุ้นตากันมากกว่านะครับที่วานาที่บัลแกเรียนะครับแล้วสิ่งที่เจอคือพวกเครื่องทองนะครับ 3,000 กว่าชิ้นสถานที่เกิดนะครับที่เจอเนี่ยนะครับที่ตรงประเทศบัลแกเรียปัจจุบันนะครับริมทะเลดำนะครับทะเลดำถ้าเข้าไปดูนะครับจะมีหลุมศพจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็ว่ากันว่านะครับเครื่องทองนะครับในยุคเดียวกันนะครับถ้าดูทั่วโลกเนี่ยที่นี่มีมากกว่าที่อื่นคือสมมติว่านำเอาเครื่องทองนะครับจำนวนชิ้นมาแล้วก็ชั่งน้ำหนักเนี่ยนะครับปรากฏว่าแล้วก็เอาที่อื่นนะครับที่อื่นที่เหลือทั้งหมดทั้งโลกเลยนะครับมารวมกันเนี่ยนะครับน้อยกว่าที่นี่ด้วยซ้ำไปแล้วก็จะมีในบรรดาหลายร้อยหลุมนะครับจะมีอยู่3หลุมที่จะมีเครื่องทองมากกว่าหลุมอื่นๆนะครับมากกว่าเกินครึ่งเลยนะครับและใน3หลุมนี้ก็จะมีคล้ายๆกับพวกโครงกระดูกซึ่งจะมีคาถาอยู่ด้วยนะครับคาถาเนี่ยก็เดากันว่านะครับน่าจะเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจนะครับเป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำผมนำภาพให้ดูนะครับถ้าใครสนใจนะครับถ้าฟังแบบพอดแคสต์เสียงเดียวเนี่ยลองค้นคำนี้นะฮะ grave 43 g r a v e grave นะหลุมศพนะครับ43นะครับของวานาในโครโพลิส v a r n a วานานะครับในโครโพลิสในโครเนี่ยแปลว่าศพนะครับโพลิสเนี่ยแปลว่าเมืองเป็นเมืองแห่งศพเพราะมีหลุมศพเยอะมากนะครับหลุมศพที่พบนะครับที่สำคัญน่าจะที่สุดเนี่ยคือหลุมศพที่43นะครับก็จะเป็นเรียกว่าเป็นชายนะครับอายุประมาณสัก 40-50 ปีนะครับมีเครื่องประดับเยอะมากนะครับเป็นร้อยชิ้นเลยนะครับแล้วก็มีคาถาอยู่นะครับแล้วเขาจำลองขึ้นมาด้วยว่าตอนสภาพตอนที่ชิดอยู่เนี่ยน่าจะเป็นอย่างไรนะครับน่าจะเป็นผู้นำของชุมชนแห่งนี้อันนี้ดูตัวอย่างนะครับลองค้นไปดูในเว็บดูนะครับมีเครื่องทองนะครับหลายรูปแบบเลยนะครับทั้งในคาถาใช่ไหมครับทั้งเป็นเม็ดทองกำไลต่างๆแหวนจำนวนมากเลยนะครับดังนั้นไอ้เรื่องเครื่องทองต่างที่อยู่ในหลุมศพเนี่ยนะครับที่เจอกันเป็นระยะเนี่ยนะครับถ้าถามว่าที่ไหนที่เรียกว่าเจอเป็นที่แรกของเรียกว่าเก่าที่สุดในโลกก็ตอบที่วานาแล้วก็เยอะมากนะครับเยอะมากๆจริงก็วานาเช่นกันนะครับสำหรับคนที่สนใจโบราณคดีทีนี้มาดูทางแถบอเมริกาใต้ดูบ้างครับที่โคลัมเบียนะครับโคลัมเบียนี่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่ามีเทคโนโลยีนะครับที่ในการที่จะ process เนี่ยว่าจัดการกับเรื่องของทองแดงแล้วก็ทองเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณสัก300ถึง 1,000 แล้วนะครับโดยการเอาทองเนี่ยนะครับผสมในทองแดงนะครับทีนี้แน่นอนว่าคนเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าทองเนี่ยนะครับมีค่าทองคำเนี่ยมีค่ามากกว่าทองแดงใช่ไหมแต่ว่าวัฒนธรรมนะครับควิมบาย่าเนี่ยน่าสนใจตรงนี้ครับเวลาเขาสร้างวัตถุขึ้นมาเนี่ยนะครับจากทองนะครับบวกทองแดงเนี่ยนะครับสีมันก็ออกทองก็จริงนะครับแต่ไม่ได้เหมือนทองเต็มที่ใช่ไหมวิธีการคือยังไงเขาใช้กรดนะครับที่มาจากต้นไม้บางชนิดนะครับผสมกันนะครับกับแร่ธาตุบางอย่างนะครับกัดนะครับกัดผิวจนกระทั่งทองแดงเนี่ยมันละลายไปจนกระทั่งผิวด้านนอกเนี่ยนะครับเหมือนทองเลยนะครับแต่ข้างในเนี่ยนะครับข้างในเนี่ยก็เป็นเนื้อผสมระหว่างทองแดงกับทองอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับตอนที่เรียกว่าพวกฝรั่งนะครับไปขุดเจอเนี่ยนะครับแล้วขนไปเนี่ยโอ้คิดว่าตัวเองเนี่ยได้ทองไปใช่ไหมแต่ว่าพอไปวิเคราะห์ดูจริงๆพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่หนึ่งคือถูกหลอกนะครับถูกหลอกเพราะว่าตัวเนื้อจริงๆเนี่ยประกอบด้วยทองแดงเนี่ยเยอะมากเลยทองเนี่ยมีสัดส่วนน้อยกว่านะครับแต่ว่ามีวิธีการทำให้ผิวเนี่ยนะครับเหมือนกับทองทั้งแท่งเลยนะครับนั่นคือควิมบาย่านะครับที่อยู่ในอเมริกาใต้นะครับแล้วก็มีภาชนะบางอย่างนะครับใส่พวกเรียกว่าใช้ในพิธีกรรมนะครับพิธีกรรมทางศาสนานะครับวัฒนธรรมนี้ก็จะมีวัตถุที่เป็นปริศนาทางโบราณคดีใครที่ชอบอ่านพวกเรื่องลึกลับหน่อยนะครับตัวพิเศษอะไรก็ตามเนี่ยน่าชอบเรื่องนี้คือมันจะมีวัตถุบางชิ้นนะครับรูปร่างเป็นแบบนี้ครับคิดถึงเครื่องบินเนาะเครื่องบินมีลำตัวนะครับนะแล้วก็มีปีกอยู่นะครับแล้วก็มีหางด้วยนะครับมีหางด้วยอย่างนี้ถ้ามองเผินๆนะครับถ้าไม่บอกว่าเป็นวัตถุโบราณเนี่ย โอ้เราคงคิดว่านี่มันโมเดลของเครื่องบินชัดๆเลยเนาะมีตัวใช่ไหมมีปีกมีหางมีแผนหางด้วยนะครับทำนองนี้แต่ว่ามีข้อสันนิษฐานอื่นนะครับบอกว่าเป็นไปได้ไหมอาจเป็นแมลงนะครับหรือเป็นปลาบินต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นปริศนาทางโบราณคดีว่าสิ่งนี้คืออะไรกันแน่นะครับมาถึงไฮไลท์ที่สำคัญอีกอันนึงนะครับของโรมันนะครับของโรมันภาพที่เห็นนี่นะครับถ้าลองค้นดูนะครับใครที่ฟังแบบพอดแคสต์แบบมีเสียงนะครับลองค้นคำนี้นะครับไลเคอร์กัสคัพนะครับถ้วยไลเคอร์กัสนะครับ LYCURGUS มันจะมีคล้ายๆกับถ้วย2ใบอยู่นะครับจริงๆคือใบเดียวกันนะครับนะอันนึงจะสีเขียวนะครับอันนึงจะออกสีออกเป็นแดงๆหน่อยนะครับนะจริงๆแล้ว2ใบนี้คือใบเดียวกันเลยนะครับสีเขียวจะเป็นยังไงสีเขียวคือว่าถ้าเราส่องแสงไปด้านหน้านะครับถ้วยนี้จะปรากฏเป็นสีเขียวแต่ว่าถ้าเรานำเอาแสงเนี่ยส่องจากด้านหลังหรือว่าส่องจากด้านในถ้วยเนี่ยนะครับถ้วยจะปรากฏเป็นสีแดงจุดนี้น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะถ้วยเนี่ยนะครับทำจากแก้วแล้วก็มีเม็ดของนะครับโลหะผสมนะครับระหว่างทองกับเงินผสมอยู่ซึ่งเป็นการค้นพบของคนยุคโรมันนะครับที่พบโดยบังเอิญนะครับว่าถ้าใส่พวกทองกับเงินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับถ้วยจะมีลักษณะพิเศษคือว่ามองจากด้านหนึ่งด้านตรงๆแสงเข้าตรงๆเนี่ยสีหนึ่งคือสีเขียวแต่ถ้าแสงส่องด้านหลังหรือด้านในนะครับออกสีแดงทีนี้ก็มีการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์สิครับว่าเกิดอะไรขึ้นในเนื้อแก้วเนี่ยนะครับในเนื้อแก้วจะประกอบด้วยเม็ดนะครับของโลหะผสมนะครับระหว่างทองกับเงินจำนวนมากนะครับโดยมีเงินเนี่ยประมาณ 70% ทองประมาณ 30% นะครับแล้วขนาดเนี่ยเล็กจิ๋วเลยนะครับ70นาโนเมตรนะครับ70นาโนเมตรจากการศึกษาพบว่าอย่างนี้ครับถ้าแสงเนี่ยไปกระทบด้านหน้าใช่ไหมครับเจ้าตัวเรียกว่าเนื้อถ้วยแก้วเนี่ยนะครับแล้วก็เม็ดผสมโลหะนะครับระหว่างทองกับเงินเนี่ยนะครับมันจะกระเจิงแสงนะครับออกมานะครับสีเขียวออกมานะครับสีเขียวออกมาแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาแหล่งไฟนะครับไปไว้ด้านหลังหรือด้านในถ้วยเนี่ยนะครับสิ่งเกิดขึ้นคือว่าเจ้าแสงออกสีเขียวสีเหลืองต่างๆเนี่ยถูกดูดกลืนไปปล่อยให้แสงสีแดงเนี่ยออกมามากกว่าถ้วยจึงมี2สีด้วยเหตุนี้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในความสัจจันของเรียกว่ายุคโบราณนะครับของโรมันเลยถือกันว่านะครับเป็นหนึ่งในนาโนเทคโนโลยียุคต้นๆ นะครับของโลกเลยนะครับแต่ว่าเชื่อกันว่าเจอโดยบังเอิญบังเอิญในแง่ที่ว่าช่างโลหะโบราณนะครับอาจจะพยายามเปลี่ยนสีนะครับของพวกถ้วยแก้วโดยการใส่เอาโลหะต่างๆลงไปนะครับและด้วยความบังเอิญเจอว่าถ้าใส่เงินและทองไปด้วยสัดส่วนนี้นะครับตอนจบแล้วเนี่ยนะครับถ้วยแก้วจะสวยงามมากแล้วถ้าลองดูถ้วยแก้วอีกครั้งนะครับมันจะมีนะครับรูปร่างของเรียกว่าเป็นเทพกรนำเนาะนะครับนะเป็นกษัตริย์ที่เรียกว่าในตำนานนะครับอยู่ด้วยนะครับดังนั้นถ้วยนี้จึงเป็นเรียกว่าสัญลักษณ์ของทั้งทางศิลปะนะครับเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ด้วยกันคราวนี้ไปที่จีนบ้างนะครับที่จีนนี่เรารู้เลยว่ามีอารยธรรมเนี่ยลึกมากเลยนะครับระดับหลายพันปีแต่จีนเนี่ยนะครับในสมัยโบราณนะครับตั้งแต่สมัยรัชชวงซางเนี่ยนะครับปรากฏว่าอย่างนี้อยู่แถวฮวงโหเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ามันจะมีวัฒนธรรมอื่นที่เป็นต้นทางของจีนเหมือนกันเรียกว่าซานซิงตุยนะครับซานซิงตุยเนี่ยแปลว่าเป็นเนินเขา3เรียกว่า3ลูกนะครับอยู่ใกล้กันซานซิงตุยเนี่ยน่าตื่นเต้นเพราะว่าสามารถที่จะผลิตนะครับหรือสร้างพวกสำริดนะครับที่อลังการมากเลยอย่างเช่นต้นไม้นะครับสูงมากนะครับสูงมันเกือบ4เมตรนะครับแล้ววิจิตรมากนะครับถ้าเราดูใกล้ๆนะครับดูใกล้นะครับใบไม้นี่แบบมีความงดงามมากคล้ายๆเหรียญก็มีนะครับมีนกเกาะอยู่ก็มีแล้วก็มีรูปร่างของพวกบุคคลนะครับบุคคลนะครับแล้วก็มีหน้ากากนะครับคล้ายๆขนาดใหญ่เลยนะครับขนาดยักษ์เลยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับใหญ่มากๆเลยซึ่งตอนเจอเนี่ยนะครับคนตื่นเต้นกันมากนะครับที่จีนนะครับตอนเปิดพิพิธภัณฑ์นี่คนไปดูกันเต็มเลยแล้วก็ซานซิงตุยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูความเชื่อมโยงของเขานะครับเชื่อมโยงกับทางอินเดียด้วยนะครับอินเดียเวียดนามนะครับหรือแม้แต่จีนนะครับราชวงศ์ซางนะครับซึ่งเป็นราชวงศ์ที่2ของจีนด้วยแล้วก็ว่ากันว่านะครับเทคโนโลยีสำริดนะครับของที่นี่เนี่ยนะครับล้ำหน้ากว่าของตอนสมัยราชวงศ์ซางซะอีกในตอนค้นพบนะครับแล้วก็ถ้าว่านำเข้าแลบเนี่ยจะเห็นว่าขนาดใหญ่นะครับพอๆกับโต๊ะทำงานเลยประมาณสัก1เมตรเลยนะครับรูปหน้าคนนี่นอกจากเรียกว่าสำริดเนี่ยก็มีพวกทองด้วยนะครับเป็นหน้ากากเช่นกันนะครับคราวนี้มายังอยู่ที่จีนอยู่นะครับที่จีนเนี่ยนะครับสมัยฮั่นตะวันออกนะครับประมาณคศ1132นะครับรู้จักจางเหิงไหมครับจางเหิงนี่เป็นปราชญ์ที่มีความรอบรู้มากนะครับอุปกรณ์นะครับในการตรวจจับทิศทางของแผ่นดินไหวขึ้นมาภาพนี้อาจจะมีคนหลายคนเคยเห็นนะครับลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นถังใบใหญ่เนาะแล้วก็มีมังกร8ทิศนะครับเกาะอยู่ที่ข้างถังแล้วก็ใต้มังกรลงมานะครับมีกบหรือคางคกนะครับทำนองนี้นะครับอยู่8ตัวนะครับทีนี้พวกกบต่างๆเนี่ยอ้าปากอยู่ตัวมังกรเนี่ยนะครับหัวเขาเนี่ยปากเนี่ยสามารถอ้าได้นะครับ หุบได้แล้วก็คาบลูกกลมๆอยู่ทีนี้ภายในของตัวอุปกรณ์นี้นะครับจะมีกลไกที่ว่าหากแผ่นดินไหวนะครับมาทิศทางไหนเนี่ยนะครับมันจะเขย่านะครับกลไกให้มังกรในทิศทางนั้นเนี่ยปล่อยเอาเจ้าลูกกลมๆเนี่ยตกลงมาในปากกลบซึ่งจะทำให้รู้ว่าในทิศทางนั้นเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาทีนี้อุปกรณ์นี้นะครับตัวจริงเนี่ยสูญหายไปนานแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีเรียกว่าข้อมูลอยู่นะครับซึ่งทำให้คนปัจจุบันเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วก็มีข้อกังขามากมายเลยว่าจริงๆเนี่ยมันบอกทิศทางแผ่นดินไหวได้จริงหรือนะครับก็มีคนไม่เชื่อเยอะเลยนะครับจนกระทั่งเรียกว่าปีประมาณ2005นี่นะครับมีการทดสอบจริงๆนะครับทดสอบจริงบนในห้องแลบนะครับพบว่าหากออกแบบกลไกอย่างถูกต้องเนี่ยนะครับเขาสามารถบอกทิศทางแผ่นดินไหวได้นะครับแล้วก็ตามที่บันทึกไว้นะครับห่างไปเรียกว่าหลายร้อยกิโลเมตรนะครับบอกทิศทางได้ว่ามาจากทิศทางไหนโดยที่คนเนี่ยไม่รู้สึกเลยว่าณจุดที่เขาอยู่เนี่ยนะครับมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทีนี้มันก็มีคำถามว่าอ้าวในเมื่อมันไหวที่อื่นแล้วจะรู้ไปทำไมนะครับรู้ดีมีข้อดีนะครับคือว่าหากว่าเมืองหลวงนะครับรู้ว่าทิศทางไหนเนี่ยมีแผ่นดินไหวอยู่นะครับก็สามารถที่จะส่งความช่วยเหลือทิศทางนั้นได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับและนี่คือเครื่องวัดแผ่นดินไหวทิศทางแผ่นดินไหวนะเครื่องแรกของโลกนะครับที่มีการยอมรับกันอย่างเป็นทางการนะครับทีนี้มาปริศนาโบราณคดีอันนึงนะครับที่อยากจะฝากทิ้งไว้ให้คิดเล่นๆนะครับนะเป็นของโรมันนะครับกลับไปที่โรมันทีหนึ่งลักษณะนะครับมันเป็นทรงเหลี่ยม12หน้านะครับแต่ละหน้าเนี่ยเป็น5เหลี่ยมนะครับแล้วมีรูตรงกลางนะครับและที่มุมนะครับจะมีปุ่มๆอยู่นะครับเจอเรียกว่าหลายร้อยชิ้นเลยนะครับแล้วก็ขนาดเนี่ยมีตั้งแต่เล็กๆนะครับ4ซมถึง11ซมนะครับขึ้นมานะครับทำจากสำริดจุดน่าสนใจคือไม่มีใครรู้ว่าไว้ทำอะไรนะครับไว้ทำอะไรบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเอาไว้เป็นอุปกรณ์ที่วัดทางดาราศาสตร์หรือเปล่านะครับก็ดูว่าไม่น่าจะใช่เนาะนะครับไอ้รูพวกนี้เป็นรูที่เป็นมาตรฐานสำหรับวัดขนาดหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียกว่าเกี่ยวกับการถักทอผ้าหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ตัวปุ่มๆเนี่ยสามารถพันได้เข้าไปได้ทำนองนี้เป็นต้นนะครับแต่ถึงสุดแล้วนะครับไม่มีบันทึกหลักฐานใดๆทั้งสิ้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทรงเหลี่ยม12หน้านะครับโรมันโดเดคาฮีดรอนนะครับที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับเราฝากไว้ในคอมเมนต์ได้นะครับว่าใครคิดว่ามันเป็นอะไรนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เจอรูปร่างต่างๆด้วยนะครับร่างต่างด้วยของสุดท้ายนะครับระฆังนะครับเคยระฆังใบใหญ่ไหมครับระฆังใบใหญ่นะครับถ้าของเก่านะครับราชวงศ์หมิงเนี่ยนะครับประมาณสักคศ1403นะครับขนาดใหญ่มากเลยนะครับสูงประมาณ 6.75 เมตรนะครับหนักถึง46ตันก็เป็นใบที่ใหญ่มากๆอยู่ใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็เคาะกันทีนะครับเห็นบอกว่าถ้าตอนคืนเงียบๆเนี่ยดังไปไกลถึง50กิโลเมตรเลยทีเดียวทีนี้นี่ภาพวาดนะครับของตอนที่หล่อระฆังนี้ขึ้นมาผมนำให้ชมด้วยนะครับเรียกว่าหยงเลอร์เกรทบอนส์เบลนะครับทีนี้ระฆังใบใหญ่ๆเนี่ยนะครับมีหลายที่ทั่วโลกเหมือนกันนะครับถ้าเป็นอันที่ไม่ยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่ามีบันทึกอยู่เนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้บ้านเรานี่เองนะที่พม่านะครับว่ากันว่าหนักมากๆเลย294ตันเรียกว่าระฆังพระเจ้าธรรมเจดีนะครับหรือว่าถ้าเป็นระฆังใบที่ใหญ่จริงๆนะครับแต่ใช้งานไม่ได้เพราะว่าแตกไปนะครับหลังจากที่หล่อมาเนี่ยครับอยู่ที่รัสเซียนะครับโซเวียตนะครับถ้าเป็นยุคใหม่นะครับหล่อในคศ2000เนี่ยนะครับก็ใหญ่กว่าที่ผมว่าไปอีกนะครับคือหนักถึง116ตันเลยนะครับอยู่ที่เหอหนานนะครับที่จีนและสุดท้ายนะครับสุดท้ายปิดท้ายด้วยอะไรที่เครื่องซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับของกรีกนะครับอุปกรณ์นี้นะครับเป็นอุปกรณ์ทางดาราศาสตร์นะครับใช้บอกตำแหน่งของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์อุปราคาทั้งหลายใช้ดานได้นะครับกลไกเนี่ยซับซ้อนมากนะครับแต่ตอนเจอเนี่ยนะครับตอนเจอเนี่ยก็จะเจอในสภาพที่ระผุกร่อนแล้วนะครับแต่ว่ามีการสร้างขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับเรียกว่าแอนไทไคเซรานะครับแอนไทไคเซราเมคานิซึมนะครับใครสนใจลองค้นคำนี้ดูครับ ANTIKYTHERA นะครับจะพบกับภาพที่สวยงามแล้วก็ภาพของโบราณนะครับและนั่นคือของ12ชิ้นนะครับที่เป็นโลหะโบราณนำมาให้ดูกันนะครับใครชอบอย่างไรบ้างครับลองโหวตกันมาดูได้นะครับว่าจะเป็นเงินตรานะครับหรือว่าเป็นดาบดามัสกัสนะครับหรือเป็นเสาที่ไม่เป็นสนิมนะครับหรือรูปปฏิมากรรมนะครับที่มีความบางมากๆเลยนะครับหรือว่าวาน่านะครับซึ่งวาน 6,000 ปีก่อนนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับโหวตกันมาได้ในยูเรกานะครับใน YouTube นะครับพบกันใหม่ได้ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ
1: Thai PBS Podcast View the World via the Voice

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบต.ปั้นนักสื่อสารชายแดนใต้กว่า250ชีวิตเพื่อเผยแพร่เรื่องราวที่ดีในพื้นที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายแดนใต้ในยุคดิจิทัลเยาวชนจากจังหวัดยะลาและปัตตานีรวมพลังเป็นนักสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมเรียนรู้เทคนิคการเล่าเรื่องสื่อสารเรื่องราวที่ดีในชายแดนใต้สู่สายตาคนในประเทศและต่างประเทศในกิจกรรมเยาวชนสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.เป็นประธานพบปะนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า250คนจาก9โรงเรียนณศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์และร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามของจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่การรับรู้ของประชาชนทั่วโลกรองเลขาธิการสปต.กล่าวพบปะน้องๆเยาวชนในตอนหนึ่งว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเราโดนมรสุมคือคำว่า3จังหวัดไม่น่าไปโจทย์สำคัญของเยาวชนในพื้นที่และผู้ที่เข้าร่วมโครงการคือเราจะเล่นมือถืออย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดช่วยยกระดับและพัฒนาพื้นที่ถ่ายทอดเรื่องราวรอบตัวตามข้อเท็จจริงให้มีความน่าอยู่น่ากินน่าเที่ยวเนื่องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทุนทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสามารถนำมุมมองดีๆมาสร้างสรรค์เพื่อเล่าผ่านคลิปหรือเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเปลี่ยนแนวคิดมุมมองของคนนอกพื้นที่ที่มองเข้ามาอย่างไรก็ตามวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้อง3จังหวัดที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสื่อในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ราม53บางกะปิและในละแวกใกล้เคียงเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีว่าคนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีน้ำใจไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสำหรับกิจกรรมเยาวชนสื่อสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการเรียนรู้อาทิการพัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวการฝึกทักษะการสื่อสารและการเล่าเรื่องรวมถึงการผลิตคอนเทนต์ที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตและเล่าเรื่องราวจากชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามเป้าหมายที่สอบต.กำหนด
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
9: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
11: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
10: ทำยังไงหรอ
11: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช.1205
10: อ๋อ แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริงๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
13: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
12: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
13: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
12: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจเลยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
13: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
12: เจ้า
14: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
15: ์คุณพ่อครับคุณพ่อขับช้าๆหน่อยสิครับ
16: แม่ลูกจะจอดซื้ออะไรเหรอลูก
15: เอาแล้วครับผมเห็นไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
16: อะไรนะลูก
15: ก็ไม้เท้าขาวของคนตาบอดนะสิครับถ้าเห็นที่ไหนขอให้พวกเราช่วยหยุดรถให้พี่ๆเขาข้ามถนนด้วยความปลอดภัยด้วยนะครับ
16: อ๋อไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจและเอื้อเฟื้อต่อกันระหว่างคนตาบอดกับคนตาดีใช่ไหมลูก
15: ครับใช้รถใช้ถนนทุกครั้งอย่าลืมสังเกตไม้เท้าขาวมิดคู่เมืองสื่อคู่เท้านะครับ
17: เอื้อเฟื้อต่อกันสร้างสรรค์สังคมไทยปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับโดยมีผมครับท่านนี้คุณแอบฝากประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเราอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับตั้งแต่เวลา 10:11 น.โดยประมาณนะครับจนถึงเวลา 11:00 น.นะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับและข้อมูลข่าวสารขององค์กรเครือข่ายรวมถึงข้อมูลข่าวสารของกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับกับรายการสิ่งจากคนพิการนะครับในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับโดยเฉพาะโรคที่มากับฤดูฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกนะครับรวมถึงโรคไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็โรคโควิดนะครับที่ในช่วงนี้ก็ยังไม่หายไปไหนนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่เป็นผู้สูงอายุนะครับรวมถึงผู้พิการนะครับและแฟนรายการเสียงจากคนพิการนะครับก็ในช่วงนี้ก็ควรจะต้องดูแลสุขภาพนะครับเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็รวมถึงโรคที่มากับฤดูฝนนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสะอาดภายในบริเวณบ้านนะครับคุณผู้ฟังครับความภาชนะต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำขังนะครับแล้วก็รวมถึงจะเป็นพาหะมาจากยุงนะครับที่มาวางไข่แล้วก็จะก่อให้เกิดโรคระบาดนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกนะครับซึ่งถ้ามีผู้สูงอายุหรือว่ามีผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่อยู่ในบ้านนะครับก็ต้องดูแลความสะอาดเป็นพิเศษนะครับคุณผู้ฟังครับก็ด้วยความเป็นห่วงครับจากรายการเสียงจากคนพิการแล้วก็สมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับโดยได้รับเกียรติจากนายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้นะครับโดยมีนายภารกรคำเดชนะครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้นะครับแหมอาจจะชื่ออาจจะคุ้นๆนะครับว่าคือใครนะครับเขาเป็นท่านเป็นนายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เราด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็ทำงานหลายที่นะครับแล้วก็ได้รับตำแหน่งหลายตำแหน่งแล้วก็ได้รับงานเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับพี่ภารกรคำเดชนะครับโดยวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนะครับก็เพื่อให้นักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับได้เรียนรู้นะครับและมีการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลนะครับและรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ AI ในการสร้างเพลงนะครับเรียบเรียงผลงานเพลงออกปกเพลงนะครับก็มีทั้งการโปรโมทเพลงอย่างครบวงจรนะครับในการใช้เทคโนโลยีนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพนะครับในการประกอบอาชีพสร้างรายได้นะครับและขยายโอกาสในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดนตรีนะครับและสื่อสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลนะครับตลอดระยะเวลาการอบรมนะครับผู้เข้าร่วมอบรมก็จะได้ความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสวนานะครับการบรรยายและการปฏิบัติจริงนะครับจากผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีนะครับและเทคโนโลยีสื่อดิจิทัลนะครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมนะครับสามารถสร้างผลงานต้นแบบของตนเองได้นะครับสามารถนำไปต่อยอดนำไปใช้ในอนาคตได้นะครับโดยโครงการนี้นะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็เป็นกิจกรรมและโครงการดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับโดยโครงการนี้เขาจัดขึ้นเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับโดยรุ่นที่1เขาจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่โรงแรม Diamond Park Inn จังหวัดเชียงรายนะครับก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่ได้เข้าร่วมนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้เล็งเห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้นะครับนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นี้นะครับมาสร้างผลงานเพลงมาเรียบเรียงนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบผลงานเพลงคิดแนวเพลงนะครับรวมถึงการเผยแพร่ผลงานตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามแพลตฟอร์มต่างๆที่เราคุ้นชินกันในปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังกับกิจกรรมดีๆนะครับเป็นข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนะครับแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกับโครงการดีๆนะครับกับกิจกรรมดีๆที่เขาสามารถพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับให้ขึ้นไปสู่มาตรฐานการสร้างผลงานเพลงนะครับโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปครับพักสักครู่เดียวครับ

ณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยืมกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน4ถึง6นิ้วนะครับต่อมานะครับแผนผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผนผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

ณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรคนพิการนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับมอบโอกาสสู่บ้านในฝันเสริมความรู้ด้านการเงินนะครับและสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยศูนย์บริการสินเชื่อนครหลวงนะครับฝ่ายสนับสนุนสาขานครหลวงธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินเข้าสู่การเข้าถึงสินเชื่อและที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็มีคนตาบอดนะครับที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะครับโดยการให้ความรู้ในครั้งนี้นะครับก็มุ่งการส่งเสริมและการให้ความรู้และความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับแนวทางในการเตรียมความพร้อมนะครับก่อนการยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดนะครับรวมถึงการวางแผนทางด้านการเงินด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการคำนวณรายได้นะครับเพื่อเลือกมูลค่าที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับศักยภาพทางการเงินด้วยนะครับรวมถึงได้รับคำแนะนำดีๆจากทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ด้วยนะครับเพื่อให้คนตาบอดนะครับได้เข้าใจเงื่อนไขต่างๆของการขอสินเชื่อนะครับก็เป็นนับอีกหนึ่งความร่วมมือนะครับที่ช่วยส่งเสริมให้คนตาบอดนะครับเข้าถึงข้อมูลด้านการเงินและสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ได้อย่างเท่าเทียมนะครับพร้อมสร้างความมั่นใจในการวางแผนทางการเงินนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนะครับอันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในระยะยาวนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้รวมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับได้จัดกิจกรรมดีๆนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขอสินเชื่อนะครับทางการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับคนตาบอดนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ลงานเพลงเพราะๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้กับรายการเสียงจากคนพิการนะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกหรือว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทางสมาคมนะครับก็สามารถโทรติดต่อมาได้นะครับที่063-991-4499นะครับ063-991-4499นะครับซึ่งเป็นเบอร์ของคุณพี่พลกรคำเดชนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสอบถามนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบถามเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมต่างๆของทางสมาคมนะครับหรือว่าอยากจะเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องสิทธิพื้นฐานของผู้พิการหรือว่าคำถามต่างๆก็สามารถโทรติดต่อได้นะครับที่เบอร์ที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับกับเบอร์ของพี่พลกรคำเดชนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการเสียงจากคนพิการนะครับผมน้องเอกนะครับหรือว่าเทนนิสกุลแอะนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ต้องนำ

0: พเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายศาสินเฉลิมลาภอดีตประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรนักเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าตอนนี้มองสถานการณ์กรุงเทพโดยทีมกรุงเทพมหานครเร่งระบายสูบน้ำเคลียร์น้ำปัญหาใหญ่ต่อเนื่องการช่วยเหลือพื้นที่น้ำขังในภาคตะวันออกเตรียมรับสถานการณ์แม่น้ำปราจีนนครนายกที่ยังไม่น่าไว้วางใจน้ำจากภูเขายังไหลมาตลอดทั้งแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำเพชรบุรียังต้องรับสถานการณ์แม่กลองน่าจะผ่านจุดวิกฤตไปได้และคลี่คลายก่อนคิวเมืองเพชรและเส้นทางน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานอาจจะเป็นปัญหาต่อไปเรื่องใหญ่คือภาคกลางอยุธยาพื้นที่ริมน้ำระหว่างแม่น้ำกับคันถนนกั้นน้ำท่วมแล้วที่อยุธยาน้ำมาอีกพอสมควรจากนครสวรรค์และจะวิกฤตอีกในวันที่2ตุลาคมนี้และจะค่อยๆลดลงแม่น้ำป่าสักเขื่อนเต็มลงมาสมทบกับอยุธยาริมน้ำนอกคันอาจจะเจอหนักต้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือและเตรียมน้ำระบายลงทุ่งในทุ่งที่เตรียมรับน้ำไว้คิวต่อไปคือริมน้ำจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีและที่ต่ำริมน้ำกรุงเทพเตรียมรับสถานการณ์มาแน่นอนส่วนปทุมธานีนนทบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครด้านในเข้ามาจากแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะยอมต้องใช้คำว่าเฝ้าระวังและดูข่าวและดูว่าอยุธยาจะหนักแค่ไหนเตรียมประเมินว่าจะเข้ากรุงเทพหรือเปล่าหลังวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ภายใน2ถึง3วันนี้ดูสถานการณ์ฝนที่จะตกลงมาและน้ำเหนือที่จะไหลมาสมทบติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
10: และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
12: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนเผยแพร่คลิปเด็กต้องระวังตลกดีอ่ะลูกๆๆมานี่ดูหลานเจ็กเฮงสิลูกแก้ผ้าเต้นใหญ่เลยอ่ะโอ้ยเจ็กเฮงก็ส่งมาให้ดูเป็นประจำเลยเนี่ยไอเด็กคนนี้มันก็น่ารักและก็ทะลึ่งจริงๆเลย
16: ไหนดูสิน่ารักดีนะน่าจะเอาไปลง YouTube นะพ่อน่าจะมีคนกดไลค์เยอะนะเนี่ย
15: ใช่แถมถ้ามีคนดูเยอะเนี่ยมีโอกาสได้เงินจาก YouTube ด้วยใช่ไหมอ่ะ
17: ช้าก่อนนะคะการที่จะเอาคลิปเด็กแก้ผ้าเต้นไปลง YouTube เพื่อให้คนดูเยอะๆเพื่อสร้างรายได้เข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะเพราะการโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียงหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์จากคนอื่นโดยมิชอบมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับฉะนั้นคิดให้ดีก่อนจะนำคลิปไปเผยแพร่ต่อนะคะ
16: งั้นอย่าดีกว่าพ่อเดี๋ยวแทนที่จะได้เงินจะเป็นเสียเงินแทนนะจ๊ะ
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
18: ้คนพิการที่อยากมีงานทำโทรเดี๋ยวนี้สายด่วน1479ได้งานรู้สิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

0: สวท.อุบลราชธานีขอเชิญผู้ประกอบการร้านค้าภาคเอกชนหน่วยงานภาครัฐร่วมโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสวท.อุบลราชธานีระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์สื่อสารชัดเจนถึงกลุ่มเป้าหมายรวดเร็วฉับไวติดต่อได้ที่สวท.อุบลราชธานีโทรศัพท์045-311-699และ089-949-5060
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการรวมใจไทยอุบลโดยกลุ่มคนพิการค่ะ
2: ช่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญพอกับสาระบันเทิงภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าวนั่วหัวมวลบ่มีผิดบ่มีไพ่ในรายการร่วมใจไทยอุบล

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับมื้อนี้รายการรวมใจเทศบุญมพบมพพ่อแม่พี่น้องคือเก่าคือเดิมตอนใกล้จะเที่ยงครับเวลา 11:00 น.โดยประมาณนะครับถึง 12:00 น.ซึ่งเป็นรายการรวมใจเทศบุญเป็นรายการของคนพิการที่จัดรายการอยู่ทุกเสาร์ครับโดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการก็สามารถเปิดฟังได้นะครับเนาะถ้าฟังวิทยุหน้าตอนนี้ก็คือเปิดฟังได้ตรงคลื่น FM 98.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับระบบ AM 1341กิโลเฮิรตซ์ทั้ง2ระบบรวมกันเนาะครับเนาะนอกเหนือจากนั้นอยากจะโทรเข้าร่วมรายการของเฮาเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่าเบอร์เดิมครับ0452811158ครับ0452811158อีกเบอร์นึง0452811164 0452811164ทั้ง2เบอร์นำกันมื้อนี้ก็โทรเข้าร่วมรายการนำเข้าน้ำในเนาะครับเนาะเพราะว่าเข้ามาจัดรายการอยู่ทุกเสาร์ก็สิมีสิทธิสวัสดิการต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นอกเหนือจากฟังเข้าที่วิทยุแล้วก็สามารถเบิ่งเข้าได้อยู่ที่ YouTube ของสวทนะครับพิมพ์คำว่าสเสือวแหวนททหารจุดสวทบางสีนะครับก็จะขึ้นแล้วนะไลฟ์สดนะตอนนี้นะครับนอกของ YouTube ของเฮาก็จะมีนะฮะสาระต่างๆก็สามารถแชร์ไปต่อได้ครับอีกช่องทางนึงก็อยู่ที่Facebook ของสวทนะครับสวทไฮไลท์นะครับเขาสามารถเบิ่งไลฟ์สดๆนะตอนนี้ครับอยากจะฝากข้อความก็สามารถฝากข้อความได้ตรงของข้อความของ Messenger ของสวทของเฮานะครับบ่โทรเขารวมรายการก็สามารถฝากข้อความได้ตรงกองของความของ Messenger ของเฮามีเนื้อหาสาระยังสิทธิสวัสดิการต่างๆเป็นอย่างไรแน่บัตรคนละครึ่งได้ระบอจังซี่ครับไทยพัดของเฮานะครับแต่ว่าเฮาสิติดปากว่าเอิ้นคนละครึ่งเนาะครับนอกจากว่าเขาเอิ้นไทยพัดเฟสที่2ที่3มานะครับก็เขาไปเบิ่งนะครับเด้อผู้มีสิทธิ์เนาะครับนอกเฉพาะคนพิการที่บ่แม่นคนยากจนนะครับผมเองก็บ่แม่นคนยากจนเนาะถ้าเป็นคนจนก็สิได้ว่าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ300บาทต่อเดือนเนาะอ่ะทุกครั้งจะมากะจะมาประชาสัมพันธ์ของมวลข่าวสารกันมากควบคู่กับคุณชยุทธสัมภวงศ์ประธานชมรมคนพิการไทยใจอาสาสวัสดีครับคุณชยุทธครับ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีข่าวนำเสนอพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะครับข่าวแรกก็คือข่าวเกี่ยวกับค่า PM 2.5 บ้านเราเทศบาลเมืองอุบลนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับปานกลางก็สามารถออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านได้ยกเว้นคนที่มีภูมิแพ้นะครับภูมิแพ้อยู่ประจำตัวอยู่แล้วนี่ถ้าออกจากนอกบ้านก็สงสัยใส่แมสด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ข่าวที่สองเกี่ยวกับข่าวช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูกาลหน้าฝนก็จะหมดไปนะครับเขาเรียกว่าเหมันกำลังจะมานะครับเหมันกำลังจะมาก็วันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ก็เป็นพายุเข้านะครับบ้านเราอาจจะอีสานตอนล่างบางจังหวัดบางพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากเกี่ยวกับพายุต่างๆนะครับก็ขอให้ระวังทรัพย์สินตัวเองนะครับอันนี้ก็คือช่วงวันที่4ถึงวันที่7นะครับอันนี้คือเป็นช่วงที่ทางปภ.บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชได้แจ้งมานะครับข่าวที่3ก็คือข่าวเกี่ยวกับการแจกเพมเพิร์สนะครับรูปแผ่นรองทรัพย์3ชิ้นต่อคนต่อวันนะครับอันนี้ก็ยังใช้สิทธิ์เหมือนเดิมนะครับทุกสิทธิ์นะครับสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมสิทธิ์ท.74คนพิการก็สามารถเบิกได้ที่ติดต่อขอรับได้ที่รปสต.หรือ เทศบาลอบต.ต่างๆนะครับอันนี้ก็ไปลงทะเบียนก่อนไปแจ้งก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปขอได้เลยนะครับก็ไปแจ้งก่อนนะครับข่าวอีกข่าวนึงก็คือข่าวเกี่ยวที่เป็นกระแสฮอตมากก็คือเกี่ยวกับการมีผู้ช่วยคนพิการนะครับก็คือเกิดจากอะไรเกิดจากญาติรัฐบาลให้สิทธิ์ญาตินี่มาดับหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มไปอีกประมาณน่าจะอยู่ประมาณ4คน รวมแล้วทั้งหมด5คนนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่ เข้าครม.อยู่นะครับยังไม่เป็นทางการดังนั้นบางจังหวัดก็จะมีการรับสมัครไปแล้วในปีก็ประมาณ69ส่วนปีก็ประมาณ70นี้ยังไม่มีการรับสมัครโดยเฉพาะจังหวัดอุบลเรานะครับเราได้สมัครไปแล้วรุ่นที่1ปี69ปี70นี้ยังไม่มีนะครับขอให้พี่น้องประชาชนที่มีใจฝักใฝ่เกี่ยวกับการบริการการดูแลคนพิการนี้ให้เตรียมตัวเตรียมใจนะครับเตรียมเอกสารไว้รอประกาศจากไหนฟังจากหนึ่งจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น. 2. ประกาศจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ก็คือประกาศอยู่2แห่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับน่าเชื่อถือได้ดังนั้นพวกเราก็จะอัปเดตข้อมูลตลอดอย่างต่อเนื่องนะคุณวิชัยครับ
0: ครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารก็พยายามจากที่บอกเขาบอกว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้เนาะถ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านรับข้อมูลข่าวสารจากพม.คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของเรานะครับอาจจะกระจายลงไปว่าตอนนี้เขาเปิดรับสมัครคนที่จะดูแลคนพิการนะครับในเขตจังหวัดอุบลก็เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับณตอนนี้ยังไม่มีข้อกำหนดว่าจะรับช่วงไหนตอนไหนในงบประมาณปี70ก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยคนอยากได้เงิน 18,000 นะครับ 18,000 ก็รอไปก่อนเนาะ 1,800 นะครับไม่ใช่ 18,000 เพราะว่าบางทีคนโทรเขาร่วมรายการหรือโทรมาหาผมที่บ้านก็อยากดูแลคนพิการอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้เงินครับว่าอย่างงี้ก็ได้เงินจริงๆแต่หมายถึงว่าคุณต้องผ่านการอบรมก่อนเนาะดูแลญาติคุณด้วยแล้วก็ไปดูแลคนอื่นด้วยอยู่4คนรวมเป็น5คนเหมือนกับผู้ช่วยทั่วไปนะครับไม่ใช่ว่าดูแลแค่ลูกหลานคุณหรือพ่อคุณก็จะได้คนในครอบครัวคุณก็จะได้เงิน 1,800 บาทก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนาะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะเปิดอบรมตอนไหนแล้วก็คนที่จะมาอบรมก็ต้องดูด้วยว่าคุณสมบัติเขาเป็นอย่างไรบ้างบางคนดูแลคนมีการก็จริงแต่อายุเยอะแล้วอย่างงี้ก็อาจจะไม่เข้าเกณฑ์เท่าไหร่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้พม.เขาเป็นคนคัดเลือกแต่เรามีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่จะประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเนาะตัวนี้ก็คือเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณชยุทธครับเรื่องแพมเพิร์ดครับณตอนนี้เป็นยังไงบ้างการแจกแพมเพิร์ด
1: ก็เท่าที่ติดตามงานตรงนี้นะครับส่วนตัวผมเองก็ได้รับมาแล้วนะครับแต่ว่ามันมีบางอบต.บางพื้นที่ก็ยังรองบประมาณนะคุณวิชัย
0: ครับ
1: ก็อาจจะยังไม่เกิดผลเท่าที่ควร
0: ครับ
1: แต่โดยเฉลี่ยส่วนใหญ่แล้วประมาณ 70-80% คือได้รับกันแล้วนะครับ
0: ครับ
1: อย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้ให้ซ้ำกันนะเพมเพิร์ดก็คือเพมเพิร์ดแผ่นรองทรัพย์ก็แผ่นรองทรัพย์ไม่ให้คละกัน
0: ครับ
1: ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเขาก็จะจ่ายเป็นเช่นเทศบาลขามใหญ่นี้เขาจ่ายเป็นเดือน
0: ครับ
1: จ่ายเป็นเดือนนะครับเป็นห่อๆมาก็เขาจะคำนวณออกมาแล้วเสร็จแล้วก็คือ3ชิ้นต่อคนต่อวันเขาก็จะคำนวณออกมาแล้วก็จะแจกนะครับจ่ายเป็นเดือน
0: ครับตอนนี้ก็คือข้อมูลเนาะแจกไปแต่ก็สามารถไปยื่นเรื่องได้นะครับที่อบต.หรือเขตเทศบาลของท่านหรือที่รพสต.ของท่านเนาะวันนี้ก็ครับก็เมื่อกี้ก็ขับรถมาเขาก็ตั้งด่านอยู่แถวสวนวรรณารมณ์เนาะก็ข้อมูลจากทาง RSC นะครับก็คือทุกครั้งที่มาก็จะมานำเรียนท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่โดยเฉพาะครอบครัวของคนพิการหรือใครที่ขับรถอยู่นะครับว่าเกิดอุบัติเหตุจากท้องถนนนะครับข้อมูลจากทาง IFC ยอดผู้เสียชีวิตตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาจนถึงเวลานี้11 นาฬิกาโดยประมาณเนาะยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่7รายบาดเจ็บอยู่745รายเปรียบเทียบจากเมื่อวานยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่43รายบาดเจ็บอยู่2606รายนะครับอันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับใครครับยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่เราก็ไม่อยากให้เยอะเนาะเพราะว่าสถิติอุบัติเหตุรายวันแต่ละวันก็เยอะพอสมควรนะครับเขานับเสียชีวิตหน้าที่เกิดเหตุนะครับมาถึงข้อมูลของเราเรื่องดีๆแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงอะไรครับคุณชยุทธครับ
1: ทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขต10นะครับ
0: ครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์ การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10อุบลราชธานีของเรานะครับแล้วก็จะมาพูดถึงว่าทุนคุณพุ่มเป็นมาอย่างไรแล้วก็ภารกิจของศูนย์การศึกษาพิเศษเขต10เป็นมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ภารกิจยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ต้องขอต้อนรับนะครับนางสาวสุพันธ์นีเชิดฉันนะครับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการแล้วก็นางสาวศิโรรัตน์อาจคำชัยนะครับหัวหน้างานทุนการศึกษามูลนิธิมุดทุนคุณพุ่มสวัสดีทั้งสองท่านครับให้ท่านแนะนำตัวเองแล้วกันเนาะครับเริ่มจากคุณสุพันธ์นีแล้วกันครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อสุพันธ์นีเชื้อชั้นนะคะหรือว่าคุณครูตุ้ยนะคะ
0: ครับ
2: เป็นคุณครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะแล้วก็ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการด้วยนะคะ
0: ครับก็อีกท่านหนึ่งแล้วครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อครูศิโรรัตน์อาจคำชัยนะคะรับผิดชอบงานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มค่ะ
0: ครับก็ยินดีต้อนรับทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการเนาะวันนี้ก็เสียสละเวลามาร่วมรายการกับเราซึ่งเป็นวันหยุดของทางศูนย์นะครับทางศูนย์เขต10ของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีคนขึ้นเวรอยู่เนาะแต่ไม่ใช่ทั้งสองท่านนะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ต้องขอขอบคุณด้วยที่มาร่วมรายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลดีๆให้คนพิการที่ฟังรายการอยู่มาถึงอันนี้แล้วกันเนาะว่าศูนย์เขต10ของเราละกันว่าศูนย์การศึกษาพิเศษเขต10ของเราตั้งอยู่ที่ไหนของอุบลครับ
2: ศูนย์เขต10ของเรานะคะอยู่ที่ตำบลขามใหญ่นะคะอยู่ตรงหมู่บ้านดงคำอ้อติดกับโรงพยาบาลมะเร็ง
0: ค่
2: ะใกล้ๆกันเลย
0: อ๋อถ้ารู้จักว่าไปโรงพยาบาลมะเร็งเนี่ยเขาจะรู้จักเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะรั้วก็ใกล้ๆกันมีถนนพาดผ่านนิดหน่อยค่ะ
0: ครับก็ถ้าไปแถวนั้นก็ถามได้นะครับว่าศูนย์การศึกษาพิเศษเขต10อยู่ตรงไหนว่าอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: คนแถวนั้นจะรู้จักดีเนาะ
2: ถูกต้องค่ะ
0: ครับผมก็ถ้าใครไปมีรถอะไรบ้างครับที่ผ่านรถโดยสารมีไหม
2: ส่วนมากก็จะเป็นรถรับจ้างทั่วไปค่ะแล้วก็รถโดยสารเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้มีผ่านตรงนั้นสักเท่าไหร่
0: แต่ก่อนมีเนาะสาย12หรือเปล่าไม่แน่ใจครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับประมาณนั้นหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนนั้นเขาจะไปจอดที่ศูนย์ลาวใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะศูนย์ลาว
0: เนาะถ้าใครรุ่นเก่าหน่อยเขาจะรู้จักศูนย์ลาวนะ
2: เพราะว่าก็จะติดกับขนส่งเนาะขนส่งก็จะใกล้ๆกัน
0: ครับมาถึงภารกิจแล้วกันเนาะภารกิจของศูนย์ของเรามีอะไรยังไงบ้างคร
2: ับค่ะก็อันดับแรกเลยศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10จังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็เป็นสถานศึกษาของรัฐนะคะที่จัดให้จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้ง9ประเภทความพิการตามกระทรวงศึกษาธิการนะคะ
0: ค
2: แล้วก็ตั้งแต่แรกเกิดเลยหรือว่าแรกพบความพิการนะคะตามกฎหมายแล้วอ่ะเขาก็จะบอกว่าให้เราแบบดูแลทั้งตลอดชีวิตเนาะแต่ว่าโดยความที่เป็นสถานศึกษาค่ะก็จะอยู่ที่อายุ18ปีขั้นพื้นฐานนะคะประมาณนั้นแล้วก็จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทุกประเภทความพิการนะคะแล้วก็บทบาทหลักๆของเราเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มหรือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะเพื่อที่จะได้เข้าสู่ในระบบโรงเรียนนะคะโรงเรียนเฉพาะความพิการหรือว่าโรงเรียนเรียนรวมทั่วไปค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็จะพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการดูแลคนพิการนะคะทุกประเภทความพิการนะคะแล้วก็มีการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลนะคะหรือว่าแผน IEP นะคะหรือว่าแผนการสอนเนี่ยค่ะให้กับเด็กทุกประเภทความพิการค่ะ
0: ก็แสดงว่าที่รับเข้าไปเนี่ยก็คือเป็นคนพิการถ้าทางศูนย์เขต10เขาจะเป็นคิดเป็นอยู่ที่9ประเภทใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ค่ะ9ประเภทความพิการค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นอย่างที่หน่วยงานพม.เขารับรองเนาะก็จะมีอยู่แค่7ประเภทนะคร
2: ับ ใช่ค่ะ
0: แต่ของเรา9ประเภท
2: ใช่ค่ะ
0: เพิ่มเติมจาก7ประเภทขึ้นไปเป็นอะไรบ้างครับ2ประเภทเพิ่มเติม
2: จะเป็นในเรื่องของการพูดและภาษาค่ะที่แตกต่างกันออกมาแล้วก็อีกประเภทหนึ่งสุดท้ายก็คือพิการสอนที่ซึ่งมีลักษณะประเภทของพิการ2ประเภทขึ้นไป
0: ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ณตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ศูนย์เนี่ยมีน้องๆอยู่ประมาณกี่คนครับ
2: ตอนนี้จำนวนล่าสุดเลยนะคะทั้งหมดในจังหวัดในอุบลราชธานีมีทั้งหมด 1,088 คนค่ะซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่จากปีแล้วที่ผ่านเข้ามาค่ะเยอะมากเพิ่มเติมมาเยอะจริงๆค่ะ
0: หมายถึงว่าเขามีการเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่าอย่างไร
2: ในที่นี้คืออาจจะเราเองค่ะตัวศูนย์การศึกษาพิเศษเองค่ะเข้าไปเชิงลุกมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะ
0: แต่ก่อนอาจจะไม่เยอะเท่านี้เพราะว่าบางทีคนยังไม่ทราบว่า ศูนย์เขต10ทำอะไรยังไงบ้าง
2: ใช
0: ่ค่ะก็แสดงว่ามีคนที่อาจจะตกหล่นอยู่เนาะพูดถึงเนาะอาจจะตกหล่นอยู่ที่จะไม่ได้รับการศึกษาเหล่านี้แล้วก็บางทีพ่อแม่ยังไม่เปิดใจหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็ไม่ได้เข้ามาในระบบของเขต10ของเราใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะในส่วนมากเลยที่เราก็จะมีน้องบทบาทหน้าที่ของเราก็จะเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะโดยการช่วยเหลือครอบครัวนะคะและชุมชนเราก็จะมีน้องๆอะค่ะคุณครูด้วยกันเนี่ยค่ะที่จะไปลงพื้นที่ค้นหาเด็กพิการค่ะที่ตกหล่นเนาะแล้วก็ยังไม่ได้รับการศึกษาก็ทำให้เราได้มีลูกๆของเราเพิ่มมากขึ้นด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็เปิดใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: พอจะมีข้อมูลไหมครับว่าอยู่ที่อำเภอไหนเยอะที่สุดครับ
2: ตอนน
0: ี้ตัวเลขคร่าวๆก็ได้
2: ใช่ตอนนี้จะเป็นพิบูลมังสาหารแล้วก็เดชอุดมค่ะที่เยอะมากๆเลย60แล้วก็50นะคะตอนนี้รายชื่อที่มีอยู่นะคะทั้งหมด
0: อย่างว่าเดชก็เป็นอำเภอที่ใหญ่เน
2: า
0: ะ
2: เป็นอำเภอที่ใหญ่ค่ะ
0: แล้วก็อาจจะตั้งเป็นจังหวัดเดียวก็ได้ไอ้เร็วๆนี้เน
2: า
0: ะ
2: ในอนาคตใช่ไหม
0: ในอนาคตในอนาคตนะครับค่อยๆว่ากันเนาะก็แสดงว่าที่พิบูลก็
2: เยอะ
0: ที่เดียวก็เยอะ
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อตอนนี้บุคลากรเราเพียงพอไหมครับนี
2: ่ไม่เลยค่ะตอนนี้อัตราส่วนของคุณครูของเราอะค่ะตอนนี้มีคุณครูผู้สอนเนาะ135คน
0: ครับ
2: ใช่ค่ะแล้วก็คิดจากอัตราส่วนตอนนี้ค่ะมันน้อยมากๆเลยเพราะว่าเราดูแลตามประเภทความพิการเนาะออทิสติกอะค่ะก็จะเป็น1ต่อ3สติปัญญา1ต่อ4ร่างกาย1ต่อ5อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีปัญหาในเรื่องของบุคลากรค่ะที่จะเข้ามาช่วยจัดการเรียนการสอนให้กับลูกๆของเราอัตราส่วนตอนนี้ของเราอยู่ที่1ต่อ8นะคะคุณครู1คนต่อเด็ก8คน
0: แล้วเวลาการเรียนการสอนนี่เขาแยกยังไงครับแยกอายุหรือแยกความพิการครับ
2: ตอนนี้เป็นแยกประเภทความพิการค่ะ
0: ครับ
2: ถ้าเล่าในตัวศูนย์ใหญ่เนาะศูนย์เมืองค่ะที่อยู่ในศูนย์เขต10ที่ใกล้โรงพยาบาลมะเร็งเนี่ยค่ะก็จะแยกตามประเภทความพิการ
0: ครับ
2: ตอนนี้ออทิสติกนะคะก็จะแยกเป็นตามอายุเนาะ3-6ปีเนี่ยค่ะก็จะเป็นออทิสติกเล็กค่ะตอนนี้ใช่ค่ะแยกเป็นเล็กกลางแล้วก็โตค่ะเพราะว่าเยอะมากๆใช่ค่ะแล้วก็เป็นสติปัญญาค่ะ
0: ค
2: ที่รองลงมาแล้วก็ด้านร่างกายค่ะแล้วก็การได้ยินค่ะตอนนี้ที่มีอยู่นะคะ
0: ก็แสดงว่าเด็กที่เป็นออนี่เยอะพอสมควรใช่ไหมครับส่วนมากใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะส่วนมากตอนนี้เลยออทิสติกเยอะมาก
0: แล้วก็ค่อยเป็นสติปัญญา
2: สติปัญญาใช่ค่ะ
0: แล้วก็ด้านร่างกาย
2: ใช่ค่ะแต่ว่าผลรวมทั้งหมดของจังหวัดอุบล นะคะก็จะเป็นสติปัญญาที่เยอะมากแต่ว่าออทิสติกก็กำลังใกล้จะแซงเข้ามาแล้วค
0: ่
2: ะอีกไม่กี่คน
0: มีข้อกำหนดไหมครับว่าต้องรับเด็กได้ไม่เกินกี่คนทางศูนย์ครับหรือว่าสามารถรับได้เรื่อยๆครับ
2: สามารถรับได้เรื่อยๆค่ะ
0: ไม่ได้มีข้อจำกัดว่าต้องรับถึง200อะไรประมาณ300ไม่มีเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเราจะมีการจัดรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน
0: ครับ
2: ค่ะทั้งไปกลับแล้วก็ไปประจำ
0: ครับ
2: หรือว่ารับบริการที่บ้านค่ะทั้ง3รูปแบบ
0: ก็แสดงว่าสามารถเลือกได้เนาะว่าน้องๆเหล่านั้นจะมาเรียนที่ศูนย์เขต10โดยตรงไหมแล้วก็ค่อยกลับเสาร์อาทิตย์ใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าจะให
2: ้ไปกลับนี่คือไปเช้าเย็นกลับนะคะ
0: อ๋อ
2: ค่ะแล้วก็มีประจำอยู่ที่ศูนย์ใหญ่อะค่ะประมาณ7ครอบครัวที่การเดินทางนะคะการเดินทางของผู้ปกครองเนี่ยค่ะไม่สะดวก
0: มี7ครอบครัวนี่หมายถึงว่าสามารถเอาญาติมาอยู่ด้วยได
2: ้ใช่ค่ะจำเป็นต้องมีผู้ปกครองมาอยู่ด้วยค่ะเพราะว
0: ่
2: าเขาดูแลตัวเองไม่ได้1ต่อ1ค่ะ
0: อ๋อ1ต่อ1เนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ก็ทุกอย่างฟรีไหมครับ
2: ฟรีค่ะ
0: ฟรีหมดทั้งผู้ปกครองทั้งน้องๆที่เรียนอยู่
2: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเราเป็นหน่วยงานของรัฐบาลจัดการในการสอนฟรีค่ะ
0: ครับเพราะฉะนั้นใครที่ฟังรายการอยู่เนาะว่าศูนย์การศึกษาพิเศษเขต10ของเรานี่ก็จะดูแลคนพูดง่ายว่าทั้งจังหวัดอุบล
2: ใช
0: ่น้องๆที่มาเรียนเนี่ยก็คือในเขตอุบลใช่ไหมครับ
2: ในเขตอุบลค่ะแล้วก็มีใกล้เคียงบ้างที่มีญาติมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่นี่เขาก็จะมาเรียนยโสธรอำนาจเลยค่ะก็มีมาอยู่ค่ะ
0: แต่ที่นี่ต่างจังหวัดมีไหมครับศูนย์การศึกษาพิเศษนี่ครับมีไหม
2: มีทั้งหมด77จังหวัดเลยค่ะอาจารย
0: ์ครับก็แสดงว่ามีควบคุมทั้งหมดทุกจังหวัด
2: ถูกต้องค่ะ
0: แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะอยู่ในเขตที่ใกล้ที่ไหนก็สามารถมาเรียนได้เน
2: า
0: ะ
2: สามารถเลือกรับบริการได
0: ้ครับแล้วที่นี่อยากทราบว่าการเรียนการสอนของศูนย์นี้ที่ว่าพัฒนาทั้งทักษะทั้ง7ทักษะนี
2: ้
0: ช่วยอธิบายหน่อยครับว่า มีทักษะอะไรยังไงบ้างครับ
2: ก็ของเรานะคะเปิดเป็นหลักสูตรเนาะสองหลักสูตรด้วยกันนะคะเพราะว่าเป็นเตรียมความพร้อมหลักสูตรแรกก็จะเป็นหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตอนนี้หลักสูตรใหม่นี้ก็ใช้มานานแล้วนะคะที่แบ่งเป็น4พัฒนาการ4พัฒนาการก็คือจะเหมือนปฐมวัยเลยค่ะ
0: ค
2: ่ะก็จะเป็นในเรื่องของพัฒนาการด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาแล้วก็อีกหนึ่งทักษะจำเป็นเฉพาะความพิการนะคะในหลักสูตรใหญ่นะคะที่ดูแลเด็กทั้งหมดนะคะ
0: ค
2: แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของโปรแกรมสำหรับการจัดการเรียนการสอนนะคะในทักษะการดำรงชีวิตประจำวันทักษะเหล่านี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลช่วยเหลือตนเองค่ะทักษะอาชีพค่ะแล้วก็มีวิชาการเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเป็นเด็กโต
0: ครับ
2: ค่ะ
0: แล้วเด็กที่เรียนออกไปเรามีการติดตามผลมันอย่างเช่นว่ามีอายุที่เราดูแลตั้งแต่แรกเกิดเนาะพูดง่ายๆว่าจนถึง18ปีแล้วน้องๆที่18ปีออกไปนี่เรามีการติดตามประเมินผลมั้ยครับว่าเขาออกไปแล้วเขาได้มีงานทำหรือเขาใช้ชีวิตอยู่อย่างไรครับ
2: มีค่ะเพราะว่าเรามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะซึ่งเป็นงานของศูนย์เนาะแล้วก็ในทุกๆปีอะค่ะก็จะมีการติดตามประเมินผลว่าเด็กที่เราส่งออกไปค่ะแต่ละปีอะค่ะมีไปในทิศทางไหนเช่นในเรื่องของนักเรียนที่ไปเรียนรวม
0: ค่
2: ะก็จะติดตามว่ากับคุณครูประจำชั้นค่ะว่าเขาสามารถเรียนกับเพื่อนๆได้ไห
0: ม
2: อยู่ได้หรือเปล่าหรือว่ามีอันไหนที่เราจะต้องเข้าไปช่วยซัพพอร์ตหรือว่าเข้าไปช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในเรื่องของการส่งต่อไปชุมชนเพราะว่าเด็กก็อายุครบแล้ว18ปีแล้วก็จะไปติดตามค่ะส่วนมากเขาก็จะไปฝึกอาชีพเล็กๆน้อยๆเนาะถ้าน้องเขาสามารถทำได
0: ้
2: ชุมชนเขาก็จะมีความเข้มแข็งในแต่ละที่เราส่งไปอะค่ะก็จะมีการติดตามกันตลอดค่ะท
0: ุ
2: กปี
0: ผมสงสัยเนาะเวลาไปเรียนร่วมกับคนอื่นหรือว่าไปเรียนร่วมกับคนปกตินี่สงสัยว่าเฮ้ยน้องๆเขาจะอยู่อย่างอะไรยังไงบ้างแล้วก็เขามีทักษะยังไงและวิธีการที่ครูจะสอนนี่ว่าต้อง1ต่อ1ไม่หรืออย่างไรพอจะมีข้อมูลไหมครับตัวนี
2: ้ของเราค่ะเป็นช่วยในเรื่องของจัดกระบวนการเรียนการสอนตอนนี้ค่ะคุณครูที่ศูนย์นะคะเข้าไปจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนบ้านท่าบ่
0: อ
2: ซึ่งเป็นห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก
0: ครับ
2: ค่ะตอนนี้ในจังหวัดอุบลมีที่เดียวนะคะแต่ว่าทุกโรงเรียนเป็นเรียนรวมหมดนะคะซึ่งกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะก็ถ้าเป็นห้องเรียนคู่ขนานนะคะก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณ10-12คนนะคะที่อยู่ในห้องเรียนแต่ละคนนะคะเขาก็จะมีรายชื่ออยู่ในห้องเรียนของป.1สมมุติน้องป.1ป.2 ป.3แล้วก็พานักเรียนเนี่ยค่ะเข้าไปเรียนรวมกับชั้นเรียนปกติทั่วไป
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็เหมือนคุณครูการศึกษาพิเศษและคุณครูประจำชั้นเนี่ยค่ะจะต้องโคกันคุยกันว่าเด็กในแต่ละคนนะคะที่ส่งไปอะค่ะเขาสามารถมีทักษะในการจัดการเรียนการสอนเขาสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนได้ไหมหรือว่ามีกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อนค่ะในแต่โรงเรียนค่ะที่เขารับเด็กพิเศษไปก็จะมีกระบวนการนี
0: ้ครับ
2: ค่ะที่จะช่วยให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับโรงเรียนได
1: ้
2: ค่ะ
1: แสดงว่าวันหนึ่งเขาเรียนหลายวิชา
2: ใช่ค่ะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับนักเรียนของเราค่ะว่าสามารถไปเรียนร่วมกับเขาได้ไหมเช่นวิชาศิลปะวิชาดนตรีค่ะหรือว่าถ้าเป็นวิชาที่แบบยากๆหน่อยภาษาไทยคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะก็จะมีคุณครูประจำชั้นแล้วก็ส่งใบงานมาให้คุณครูการศึกษาพิเศษช่วยสอนด้วย
0: ครับ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเนาะเด
2: ี๋
0: ยวมาขอดูข้อมูลอีกตัวหนึ่งแล้วกันเนาะก็เรียนถามอีกท่านแล้วกันว่าที่บอกว่ามีมูลนิธิทุนคุณพุ่มนี่นะครับว่ามูลนิธินี้ของทุนคุณพุ่มนี่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
3: ค่ะในพูดในส่วนของมูลนิธิคุณพุ่มนะคะก็ตั้งขึ้นด้วยพระเมตตาของทุนกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีค่ะที่ทรงประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการเด็กออทิสติกแล้วก็เด็กพิการทั่วประเทศเลยค่ะ
0: ครับ
3: โดยเฉพาะกลุ่มที่มีครอบครัวยากจนและขาดแคลนคุณทรัพย์อะค่ะ
0: ครับ
3: ค่ะโดยมอบหมายให้ศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะประจำจังหวัดทุกจังหวัดเลยทำหน้าที่คัดเลือกผู้มีสิทธิ์รับทุนค่ะเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กพิการนะคะอยู่ร่วมสังคมได้อย่างมีความสุขค
0: ่
3: ะค่ะในพิธีมอบทุนการศึกษานะคะจะมีการจัดพิธีขึ้นโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดของแต่ละจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีใน ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กพิการ
0: แล้วตั้งมานานหรือยังครับนี่ทุนคุณพุ่มนี่ครับประมาณปีไหนพอจะทราบไหมครับว่าการตั้งทุนคุณพุ่มนี่กี่ปี
3: ค่ะพุทธิคุณพุ่มนะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่14ธันวาคมนะคะพุทธศักราช2548ค่ะ
0: อ๋อ2548
3: ใช่ค่ะ
0: 2548
4: ตอนนี้2569
0: ครับตอนนั้นก็เท่าๆกับผมที่เกิดอุบัติเหตุบ้างประมาณนะของผมเกิดอุบัติเหตุปี47ครับต้องตั้งมาโคตร20ปีกว่าได้เนาะพูดง่ายๆเนา
3: ะ
0: ที่มอบทุนคุณพุ่มเนี่ยตั้งแต่สึนามิพูดง่าย
3: ๆใช่
0: มั้ยครับตั้งแต่สึนามิผมจำได้ตอนนั้นผมอุบัติเหตุแล้วก็ผมจะนอนดูสึนามิอยู่นะตอนนั้นนะครับผมอุบัติเหตุตั้งแต่ปี47นะครับปี47ประมาณนี้เนาะก็ตั้งมาหลายปีพอสมควรเนาะและที่น้องๆที่จะได้รับทุนคุณพุ่มนี่ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเกณฑ์อายุเท่าไหร่ครับ
3: ค่ะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษามูลที่คุณภูมินะคะก็จะเป็นคนเชื้อชาติไทยนะคะสัญชาติไทยแล้วก็อายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ค่ะเป็นเด็กพิการทุกประเภทที่มีการจดทะเบียนคนพิการหรือมีเอกสารรับรองความพิการใบขวางนะคะที่โรงพยาบาลรัฐเป็นคน
0: ไม่เกิน18ปีเนาะ
3: ใช่ค่ะไม่เกิน18ปีบริบูรณ์ค่ะ
0: ครับแล้วต้องอยู่ในเขตอุบลไหมหรือต่างจังหวัดก็ได
3: ้ค่ะต้องเป็นสำหรับจังหวัดอุบลเราก็ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ที่อุบลแล้วก็สถานศึกษาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
0: แล้วต้องเป็นเด็กนักเรียนเราด้วยไหมครับ
3: ก็เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีที่มีความพิการค่ะ
0: คร
3: ับ แล้วก็คือที่เป็นคนพิการ
0: ครับ
3: สามารถมาขอรับทุนการศึกษาได้จะมีปีละหนึ่งครั้งค่ะ
0: หมายถึงว่าต้องเป็นน้องๆต้องเป็นประจำอยู่ที่ศูนย์การศึกษาต้องเรียนที่ศูนย์ไหมหรือว่าน้องๆที่เรียนอยู่ที่อื่นแต่หมายถึงว่าเรียนโรงเรียนร่วมอย่างนี้นะครับเรียนโรงเรียนร่วมแต่หมายถึงว่าน้องเขาเป็นคนพิการสามารถมารับทุนคุณพุ่มที่ศูนย์เขต10เราได้ไหม
3: ได้ค่ะสามารถมาสมัครขอรับทุนได้เหมือนกันค่ะ
0: ครับและทุนคุณพุ่มที่ตั้งขึ้นนี่เฉพาะอุบลนี่ของเรานี่ณตอนนี้มีกี่ทุนครับ
3: ค่ะทุนคุณพุ่มของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีจำนวนทั้งหมด188ทุนนะคะจะเป็นทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
0: ครับ
3: ค่ะ
0: 188ทุนเน
3: า
0: ะ
3: ใช่ค่ะ
0: ครับทุนละเท่าไหร่นะ
3: 5,000 บาทค่ะ
0: 5,000 บาทครับตอนนี้มีการคัดเลือกหรือยังครับ
3: เรามีการคัดเลือกทุนเรียบร้อยแล้วนะคะประกาศไปวันที่30กรกฎาคม2569ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงของการจะจัดพิธีมอบทุนนะคะเพราะว่าจะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการจัดพิธีมอบทุนการศึกษา
0: เชิญเลยครับ
3: ค่ะพิธีมอบทุนการศึกษามูลที่คุณพูดนะคะจะจัดในวันศุกร์ที่9ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะณหอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีหลังใหม่นะคะค่ะแล้วก็จะมีการเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 8:00 น.เช้าเป็นต้นไปเลยค่ะแล้วก็9โมงนะคะเราก็จะมีการชี้แจงหลักเกณฑ์หรือการซ้อมรับพิธีมอบทุนค่ะช่วงเวลา9โมง15นะคะก็ประธานในพิธีนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะนายณรงค์เทพเสมานะคะจะมาที่พิธีแล้วก็จะมามอบโล่ให้กับผู้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจำนวน6ท่านนะคะแล้วก็มอบเกียรติบัตรนะคะให้กับผู้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาจำนวน100คนค่ะ
0: คร
3: ับ
0: ขออนุญาตนิดหนึ่งพอดีมีสายเข้าทางบ้านนะคร
3: ับ คร
0: ับขออนุญาตเดี๋ยวเพิ่มเติมสวัสดีครับผม
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับน้องวาย
5: ชื่อหนูน้องวายนะคะ
0: ครับ
5: ที่มาร่วมรายการนะคะก็ขอขอบคุณรายการพี่วิชัยแล้วก็พี่ชัยยุทธนะคะที่มีรายการดีๆให้สำหรับคนพิการนะคะ
0: ครับผมน้องวายมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมกับวันนี้070ศูนย์การศึกษาพิเศษมาเองนะครับเพราะว่าจะเกี่ยวกับเรื่องคนพิการทั่วๆไปเนาะไม่ว่าจะเป็นคนพิการทางสายตาคนพิการทุกเก้าประเภทนะครับก็สามารถสอบถามได้ครับน้องวายเคยเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษไหม
5: เคยค่ะเคยค่ะ
0: เคยเรียนอ๋อเคยมาเรียนใช่ไหมครับนี่ก็แสดงว่าเป็นศิษย์เก่าใช่ไหมครับศิษย์เก่าครับ
5: ค่ะคือค่ะ
0: ครับ
5: ตอนนี้ก็คือเปิดร้านนวดแล้วค่ะคุณผู้ร่วมรายการก็มานวดได้นะคะ
0: ครับก็ขอขอบคุณน้องวายเนาะที่โทรเข้าร่วมรายการน้องวายเองก็เป็นคนพิการทางสายตานะครับที
5: ่
0: เปิดร้านนวดอยู่ตรงข้ามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์32สามารถไปอุดหนุนน้องเขาได้นะครับ หรือโทรหาน้องเขาได้หรือว่าถามคนแถวนั้นก็ได้ว่าร้านน้องวายอยู่ตรงไหนว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับอยู่แถวฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนรัฐประชานุเคราะห์32ใช่ไหมครับ
5: ค่ะ
0: ครับผมก็สามารถไปได้เนาะน้องวายมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
5: ก็มีเพิ่มเติมก็คือช่วงนี้มันอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเพราะว่าที่กรุงเทพก็คือวิกฤตเลยนะคะ
0: ครับ
5: เพราะว่าเราก็เดี๋ยวก็จะมีแบบว่าโรคมือเท้าปากแล้วก็แบบว่าคนที่เดินลุยน้ำนะคะก็จะแบบว่าเป็นโรคมือเท้าปากง่ายแล้วก็เป็นโรคที่สำคัญก็คือโรคฉี่หนูนะคะ
0: ครับก็แสดงว่าน้องใบ
5: ก็ไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสถานการณ์น้ำท่วมซะมากกว่า
0: โอเคครับผมขอบคุณน้องใบมากที่โทรเข้าร่วมรายการ
5: ค่ะค่ะเป็นกำลังใจให้ดีเจทั้งสองแล้วก็ผู้ร่วมรายการด้วยนะคะ
0: ครับขอบคุณครับอันนี้เขาเป็นแฟนรายการตัวจริงนะครับนี่ครับแฟนรายการทุกเสาร์เลยนะครับที่โทรเข้าร่วมรายการของเราอันนี้ไม่ใช่หน้าม้านะโทรเข้าร่วมรายการจริงๆแล้วก็น้องเขาติดตามฟังจริงๆถึงน้องเขาจะพิการทางสายตาก็แล้วแต่เขาก็ยังสู้ชีวิตเปิดร้านนวดนะครับเพราะว่าน้องเขาเรียนมาแล้วก็เคยเป็นศิษย์เก่าของศูนย์การศึกษาพิเศษเขต10ด้วยแต่ณตอนนี้น้องเขาประมาณ30กว่าปีแล้วมั้งประมาณนี้เนาะต่อแล้วกันนะครับ
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวขอพูดในส่วนของพิธีมอบทุนการศึกษาที่คุณพุ่มต่อนะคะ
0: ค
2: ่ะเราพูดไปแล้วนะคะในส่วนของการรับกิตติบัตรแล้วก็โล่สำหรับให้ผู้สนับสนุนการศึกษาสอบเด็กพิการนะคะต่อไปช่วงเวลา10โมงนะคะเราก็จะน้อมรับฟังสัมโมทนียกถานะคะจากพระอาจารย์บุญเสริมนะคะที่วัดบ้านดอนยูงค่ะ
0: ครับ
2: พระอาจารย์บุญเสริมจะอยู่ที่วัดบ้านดอนยูงค่ะจะมาพูดสัมโมทนียกถาที่พิธีมอบทุนการศึกษามูลที่คุณภูมินะคะแล้วก็10โมง15เป็นต้นไปก็จะมอบทุนให้กับเด็กที่มารับทุนจำนวน188ทุนค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ประธานในพิธีจะอ่านพระดำรัสแล้วก็ผู้แทนผู้ปกครองนะคะจะอ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็หลังเสร็จพิธีมอบทุนการศึกษานะคะก็จะมีโรงทานจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาร่วมจัดโรงทานด้วยแล้วก็จะมีโรงทานแจกให้สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีมอบทุนแล้วก็แขกด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญนะคะร่วมทำโรงทานกับศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะในพิธีมอบทุนการศึกษามูลที่คุณภูมินะคะก็สามารถติดต่
0: อ
2: ที่ครูสีโลลัดได้เลยนะคะเบอร์061นะคะ142-3954ค่ะ061-142-3954ค่ะ
0: ครับ3954เนาะครู
2: สีโลล
0: ัดค่ะหรือติดต่อทั้งช่องทางอื่นได้ไหม
2: ค่ะสามารถติดต่อที่
4: Facebook
2: ของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10จังหวัดบุรีรัมย์ได้เลยค่ะ
0: และถ้าสมมติว่าหน่วยงานห้างร้านอะไรต่างๆที่อยากจะสนับสนุนจะสนับสนุนเป็นเงินหรืออาจจะสนับสนุนเป็นสิ่งของมอบให้น้องๆอย่างนี้ต้องสามารถมอบได้ไหมครับเป็นสิ่งของอย่างเงี้ย
2: สามารถมอบได้เหมือนกัน
0: มอบได้แล้วมีใบอะไรออกให้ไหมทางศูนย์ออกให้ไหมสมมติว่าหน่วยงานห้างร้านอยากจะไปลดหย่อนภาษีอะไรประมาณนี้มีไหมครับ
4: มีค่ะเรามีใบสำหรับลดหย่อนภาษีให้ค่ะ2เท่าเหมือนเดิมค่ะ
0: อ๋อก็แสดงว่ามีใบเหมือนใครใบอนุโมทนาอะไรประมาณนี้เนาะที่มอบให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนสามารถอันนี้ได้นะครับบริจาคเป็นสิ่งของหรือเป็นเงินช่วยอุดหนุนนอกพูดง่ายว่าของทุนคุณพุ่มนะครับเพราะว่างานจะจัดอยู่ที่หอประชุม
2: ใช่ค่ะหอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์
0: ที่สารกลางใช่ไหมครับ
4: สารกลาง
2: ใช่
0: อ๋อที่เดิมเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วทีนี้ทุนคุณพุ่มนี่จะมอบพูดง่ายว่าจะจัดทุกตุลาใช่ไหมครับ
2: ประมาณช่วงนี้ค่ะ
0: ประมาณช่วงนี้เนาะของต้นเดือนของตุลาใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะไม่ต้นเดือนก็ประมาณปลายเดือนอยู่ในช่วงเดือนตุลา
0: แต่อยู่ในช่วงเดือนตุลาเนาะเพราะว่าทุนคุณพุ่มก็จะจัดประมาณนี้แล้วน้องๆที่จะได้รับทุนอย่างที่ได้นำเรียนไปนั้นครับว่าเป็นน้องๆที่มีบัตรคนพิการอายุไม่เกิน18ปีสามารถยื่นได้และช่วงระยะเวลาการยื่นที่ขอรับทุนคุณพุ่มอยู่ในช่วงเดือนไหนครับบางทีปีนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่มีลูกๆหลานๆของท่านที่คิดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อยากจะขอรับทุนคุณพุ่มอย่างเงี้ยต้องยื่นใบสมัครหรืออะไรประมาณนี้อยู่ในช่วงเดือนไหนครับเผื่อปีหน้า
2: ค่ะในทุกๆปีนะคะเราก็จะมีหนังสือจากส่วนกลางมาให้ศูนย์การศึกษาพิเศษดำเนินการรับสมัครทุนในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะ
0: อ๋อ
2: ค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็จะมีการรับสมัครในช่วงงานแล้วเราก็จะเริ่มพิจารณาทุนการแล้วก็จะประกาศในช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะไม่เกินกรกฎาคม
0: ก็อยู่ในช่วงนั้นเนา
2: ะ
0: ถ้าใครสงสัยยังไงก็ติดต่อมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อไหมครับของศูนย์ครับ
4: ค่ะค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ045ค่ะ210337ค่ะค่ะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ093ค่ะ5241166ค่ะ
0: ครับ
4: สามารถติดต่อมาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10ได้เลยค่ะ
0: ครับตอนนี้ก็คือสามารถติดต่อได้เนาะแล้วก็เป็นสามารถร่วมสนับสนุนได้เมื่อกี้ก็ทางชมรมก็เป็นการทางการเคลื่อนไหวก็ร่วมสนับสนุนด้วยนะครับเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนาะที่ร่วมสนับสนุนให้ทางศูนย์ไปจัดโครงการนี้ดีๆขึ้นมานะครับแล้วก็ให้น้อง
4: ๆ
0: ครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต้องช่วยกันหน่วยงานในต้องช่วยกันอันที่จริงผมอยากไปร่วมอยู่นะครับแต่อาจจะติดภารกิจด้วยคุณชยุทธไปได้ไหมครับคุณชยุทธ
1: ก็ยังไม่มั่นใจ
0: ไม่มั่นใจเขาจัดกลางวันนะครับไม่ให้จัดกลางคืนสามารถไปได้เนาะไปร่วมด้วยนะครับก็คือมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับเกี่ยวกับของทุนคุณพุ่มครับที่เราจะจัดขึ้นณตอนนี้คนที่มาร่วมจัดบูธมีข้อมูลไหมครับว่าจากหน่วยงานไหนบ้างครับ
4: ตอนนี้มีหลายๆหน่วยงานค่ะทั้งเป็นคุณครูเองด้วยที่ร่วมจัดนะคะแล้วก็มีหน่วยงานอื่นๆนะคะที่เข้ามาร่วมกับเราด้วยนะคะทีนี้รายชื่อนะคะเราจะสรุปกันภายในสัปดาห์นี้ค่ะเพราะว่าก็จะเริ่มกิจกรรมวันที่9นี้แล้ว
0: ครับ
4: ใช่ค่ะอ
0: ย่าลืมนะครับวันที่9ตรงกับวันศุกร์ใช่ไหมครับ
4: วันศุกร์ค่ะ
0: ตรงกับวันศุกร์นอกจากขึ้นที่หอประชุมที่ศาลากลางจังหวัดหลังใหม่นะครับไม่ใช่หลังเก่านะอย่าลืมนะครับหลังใหม่นะครับไม่ใช่ว่าไปที่หลังเก่าไม่เจออะไรนะต้องไปที่หลังใหม่ตอนนั้นก็จะมีโรงทานอะไรเยอะพอสมควรด้วยใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
0: ไปนะครับไปก็สามารถไปร่วมได้ถ้าคนไม่พิการไปร่วมได้ไหมครับนี่
4: ได้ค่ะมาร่วมให้กำลังใจได
0: ้มาร่วมให้กำลังใจได้
4: ใช
0: ่
4: ค่ะเผื่อแบบมีสนับสนุนเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าเห็นน้องๆคนพิการมารับทุนเนี่ยค่ะก็จะได้ช่วยกันค่ะ
0: ครับทีนี้มา
1: ขออนุญาตสอบถามนิดนึงทุนพุ่มนี้ถึงเช่นบ้านศรีพนาลัยบ้านตำบลท่าแพงนี้มีสิทธิ์ขอได้ไหมที่ไง
4: ของเรา
1: เข้าร่วมได้ไหมยังไง
4: สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมของเราได้ค่ะแต่ว่าน้องๆอะค่ะก็จะอายุเกินส่วนมากเนาะส่วนมากจะเป็นอายุเกินนะที่อยู่ตามบ้านต่างๆใช่เกิน18ปีใช่ค
0: ่ะเพราะว่าเขาจะรับอยู่ในช่วงประมาณเขาจะมีช่วงอายุของทางศูนย์ด้วยเพราะว่าบ้านศรีพนาลัยหรือบ้านทองพูนเองก็อาจจะรับ18ปีขึ้นไปอะไรประมาณเพราะว่าเขามีการประสานส่งต่อพูดง่ายๆเนาะก็ทางศูนย์70ก็อาจจะรับชอบในช่วงอายุเท่านี้แล้วก็ถ้าจะฝึกอาชีพก็รับอยู่ในช่วงเท่านี้ของบ้านศรีมาลัยหรือบ้านทองพูนอย่างนี้นะครับ
4: ใช่ค่
0: ะก็อาจจะไม่ได้รับทุนในช่วงนั้นพูดง่ายอายุเกินเนา
4: ะ
0: แต่ถ้าอยู่ต่ำกว่า18ปีก็สามารถมาขอได
1: ้มาที่เขต10
0: ใช่ไหมครับมาติดต่อได้อยู่ในช่วงเดือนประมาณเดือนมิถุนาใช่ครับหรือประกาศลงเว็บไซต์ด้วยไหมครับนี่
6: ใช่ค่ะมีการประกาศลงเว็บไซต์แล้วก็ทำหนังสือไปที่หน่วยงานเขตต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมให้แล้วก็ทางศูนย์ก็มีประชาสัมพันธ์มาที่

0: เรียนอยู่ในช่วงไหนบ้างที่เข้าเรียนครับหรือว่าเปิดตลอดเวลา
1: เราเปิดตลอดปีค่ะมีเปิดแต่ไม่ได้มีปิดเลย
0: อ๋อมีแต่เปิดตลอด
1: ตั้งแต่1พฤษภานะคะของต้นปีการศึกษาทั่วไปเลยค่ะ
0: ครับและสมมติว่าน้องๆที่เคยเรียนไปแล้วน้องพูดง่ายเนาะแล้วน้องๆที่มาสมัครใหม่นี่เรามีสมมติว่าวันนี้มีมาสมัคร1คนอย่างนี้นะครับแล้วก็เรามีการจัดการเรียนการสอนร่วมอย่างไรเพราะว่าน้องเองก็อาจจะมาในคือยังไม่รู้อะไรเลยแต่บางคนเขารู้ไปแล้วอย่างนี้นะครับเรามีการจัดอย่างไรบ้างครับ
1: ของเราอะค่ะถ้าน้องๆเพิ่งมาเนาะก็จะเป็นในเรื่องของการเข้ามารับบริการจะต้องมีการประเมินคัดกรองค
0: ่
1: ะแรกเริ่มเลยเพราะว่ามันจะมีห้องแรกรับซ
0: ึ่
1: งนักสหวิชาชีพอะค่ะทุกคนเลยทุกท่านเลยจะมาร่วมประเมินน้อง
0: ค่
1: ะเป็นเคส by เคสนะคะแล้วก็ประเมินเสร็จเรียบร้อยก็จะส่งต่อให้กับคุณครูประจำชั้น
0: ค่ะ
1: ก่อนจะส่งต่อก็จะมีการประชุมวางแผนเพื่อที่จะจัดทำการจัดการเรียนการสอนให้กับเขาในระยะเวลา1ปีการศึกษาค่ะ
0: อ๋อก็แสดงว่าถ้าสมมติมา1คนเราก็ต้องมีการวางแผนว่าเราจะเอาไปอยู่ในกลุ่มไหนใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าน้องทักษะเขาทักษะเขาอยู่ในเกณฑ์ไหนบ้าง
1: ใช่ค่ะประเมินพัฒนาการแล้วค่ะก็จะส่งให้น้องเข้าสู่ระดับชั้นออทิสติกออทิสติกกลางโตห้องส่งต่อเงี้ยค่ะ
0: เห็นเขาบอกว่ามีออทิสติกนี่ผมสงสัยเหมือนกันว่าออทิสติกจริงกับออทิสติกเทียมนี่มีไหมครับหรือว่าเขาพูดกันเฉย
1: ๆส่วนมากเป็นคำที่คุ้นชินกันมากกว่าค
0: ่
1: ะแต่ว่าทางการแพทย์แล้วค่ะการที่จะเป็นออทิสติกแล้วอ่ะต้องผ่านการวินิจฉัยจากคุณหมอนะคะเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีความผิดปกติของสมองนะคะเป็นหลักเลยแล้วก็ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ที่เยอะๆมากขึ้นนะคะก็จะคาดว่านะคะทางการแพทย์เน
0: า
1: ะก็จะคาดว่าเป็นจากกรรมพันธ
0: ุ์
1: นะคะจากสภาพแวดล้อมนะคะจากการเลี้ยงดูค่ะก็จะมีในส่วนนี้แต่ว่าจะเป็นออทิสติกแท้ออทิสเตียมก็จะขึ้นอยู่กับการดูแลเขามากกว่าถ้าใครที่ปล่อยให้ลูกหลานเล่นมือถืออยู่ตลอดเวลานะคะเด็กที่ไม่พูดเน
0: า
1: ะต่ำกว่า2ปีเนี่ยค่ะแล้วก็มาเล่นมือถือเนี่ยค่ะเขาก็จะได้แค่ภาษาลับซึ่งภาษาส่งเขาก็จะไม่มีออกไป
0: ค่ะ
1: ก็จะเป็นยิ่งตัวกระตุ้นให้เขามีความผิดปกติหรือว่ามีความบกพร่องทางด้านต่าง
0: ๆหรืออาจจะสมาธิช
1: ้
0: าก็ได้เน
1: า
0: ะสมาธิที่สั้น
1: ค่ะเรียน
0: บางท
1: ี
0: ผู้ใหญ่ก็เป็นนะครับผมคิดว่า
1: ตอนนี้ก็มีอยู่นะคะ
0: ก็มีอยู่นะผมว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ผมคิดว่าเล่นโทรศัพท์เยอะผู้ใหญ่ก็เป็นอยู่เหมือนกันนะครับน่าตอนนี้บางทีอาจจะคุยไม่รู้เรื่องเขามีอะไรประมาณนี้เนาะ
1: เป็นตัวแปรหนึ่งเน
0: า
1: ะ
0: เพราะว่าบางทีอยู่กับโทรศัพท์นานๆเราก็ต้องมีการรีแลกซ์ด้วยเพราะว่าบางทีเราเลิกงานไปแล้วอย่างนี้เราก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่กับโทรศัพท์ตลอดการพักสมองก็คือการนอนที่ดีที่สุดนะครับแต่การพักสมองการรีแลกซ์เป็นการไปดูมือถืออะไรประมาณนี้ก็เป็นการเพิ่มความคิดเข้ามาอีกบ
1: างที
0: คนบางทีคนอาจจะคิดว่าเป็นการรีแลกซ์เป็นการเบาสมองได้ดูละครอะไรประมาณนี้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละครอบครัวแล้วกันเนาะว่าถ้าเด็กก็จะปล่อยไว้เล่นโทรศัพท์นานเกินไปแต่ถ้าเขามีอาการออทิสติกจะออกอาการยังไงบ้างครับนี
1: ่ส่วนมากเลยค่ะเขาก็จะไม่พูดสื่อสารไม่ได
0: ้
1: นะคะก็จะมีพฤติกรรมการต่อต้านนะคะเพิ่มเติมขึ้นเช่นโมโหมากๆควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได
0: ้
1: เนี่ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นออทิสติกที่เกี่ยวกับระบบสมองจริงๆนะคะทางเซนซอรี่เนาะเขาก็จะมีการแบบสะบัดมือนะคะไม่สบตาเราเนี่ยค่ะสื่อสารกับเพื่อนไม่ได้เล่นกับเพื่อนไม่เป็นนะคะก็จะมีเป็นบางส่วนสามารถเราสามารถสังเกตอาการได้นะคะถ้าเด็ก2ขวบหรือว่าขวบครึ่งไปแล้วเนี่ยยังไม่มีเสียงอ้อแอออกมาเลยนะคะก็สามารถไปคลินิกกระตุ้นพัฒนาการหรือว่าสามารถไปพบคุณหมอได้นะคะเบื้องต้นค่ะ
0: ครับไอ้คุณหมอที่รับรองที่ทางออทิสติกไอ้พอจะทราบไหมครับว่าต้องเป็นคุณหมออยู่ในกลุ่มไหนที่สามารถรับรองได้หรือว่าออกใบรับรองความพิการได้คร
1: ับ ส่วนมากจะเป็นคุณหมอเด็กค่ะอายุรกรรมของคุณหมอเด็กเลยโดยเฉพาะใช่ค่ะทางลูกๆของเราค่ะก็จะมีโรงพยาบาลภาษีเนาะโรงพยาบาลสัมภาษิตค่ะที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องนี้ได
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้เวลาน้องๆเจ็บป่วยนี่อยู่ในศูนย์นี่เรามีคุณหมอประจำไหมครับหรือว่าเราต้องไปพาไปโรงพยาบาลอย่างเดียวครับ
1: ของเราก็มีงานอนามัยค่ะที่ช่วยดูแลค่ะแต่ว่าถ้าเจ็บไข้ธรรมดาเนาะมีไข้อะไรเงี้ยค่ะก็ทานยาปกติทั่วไปแต่ถ้ามีแบบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยค่ะเกิดความร้ายแรงเนี่ยก็จะไปหาที่โรงพยาบาลภาษีหรือว่าโรงพยาบาลสัมปสิทธิ์นะคะแล้วก็เรามีศูนย์การเรียนในโรงพยาบาลค่ะที่โรงพยาบาลสัมปสิทธิ์ค่ะ เป็นที่เดียวเลยที่มีอยู่นะคะแล้วก็มีของโรงพยาบาลเด็กด้วยซึ่งก็จะทำงานร่วมกัน

0: ค่ะกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขต10ค่ะ
1: ครับนอกเหนือจากนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าทางศูนย์เขต10ก็จะมีเขาเรียกเป็นตั้งอีกเป็นศูนย์อีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับเขาเร
0: ีย
1: กศูนย์บริการ
0: ศูนย์บริการค่ะ
1: ศูนย์บริการคนพิการ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับซึ่งตั้งมา
0: ที่หนึ่ง
1: ครับอีกที่หนึ่งอยู
0: ่ใช่ค่ะจริงๆแล้วอะค่ะตัวศูนย์บริการเองอะค่ะอยู่ที่ในตัวเมืองศูนย์เลยค่ะอยู่ในศูนย์เราเนี้ยค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างที่เราจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ
1: ์
0: เพื่อที่จะขอเป็นศูนย์บริการคนพิการได้ค่ะ
1: ครับ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะได้ติดตามกันในเฟซบุ๊กค่ะว่าจะได้ผ่านการรับรองในส่วนนี้ค่ะในลำดับต่อไปค่ะ
1: เพราะว่าสามารถจัดตั้งได้ถ้าเป็นอย่างเช่นอนามัยนี้ก็จัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการได้เพราะว่าบางทีศูนย์บริการคนพิการถ้าจัดตั้งจากองค์กรที่เป็นคนพิการก็ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานก่อนแต่ถ้าเป็นหน่วยงานภาครัฐสามารถจัดตั้งได้เลยไปจดแจ้งอยู่ที่พม.ใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้ว
1: ให้ทางพม.รับรองเนาะว่าศูนย์บริการของเราที่เกิดขึ้นนี่ถ้าเป็นหน่วยงานของรัฐผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าต้องบริการอย่างไรบ้างแต่ถ้าด้านคนพิการพอทราบอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นประเภทหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นอบต.อบต.อะไรประมาณที่ตั้งขึ้นมาเขาก็จะดูแลอยู่โดยมีนายกเป็นประธานเนาะแต่ทางศูนย์การศึกษาพิเศษเขต10ของเราเดี๋ยวจะเรียนเชิญอีกว
0: ัน
1: หลังเนาะครับวันหลังรายการว่าจะมาพูดเรื่องบทบาทของศูนย์บริการ
0: ได้
1: ครับว่าใครสามารถใช้บริการอะไรยังไงบ้างนะครับ
0: ได้ค่ะก็ขออนุญาตด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษของเราอ่ะตอนนี้กระจายไปอยู่ในทุกๆอำเภอค่ะ24อำเภอนะคะแล้วก็กระจายไปอีก4ตำบลค่ะตอนนี้มีหน่วยบริการอยู่ทั้งสิ้น28หน่วยบริการค่ะเพิ่มเติมจากปีที่แล้วค่ะอีกเพิ่มมาอีก1ตำบลค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะอยู่ที่พิบูลอยู่ที่สิรินธรค่ะสิรินธร
1: ผมอยากเรียนถามนิดหนึ่งว่าศูนย์ที่ไปตั้งอยู่แต่ละอำเภอนี่เขาเป็นพูดง่ายว่าเขาเป็นศูนย์จากที่แยกย่อยออกไปจากศูนย์เขต10ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะแล้วทีนี้ย่อยออกไป
1: เป็นเนื้อที่ของเราโดยตรงหรือเราไปอยู่กับหน่วยงานไหนคร
0: ับ ส่วนมากก็จะไปขอค่ะสถานที่ที่รกร้างนะ
1: ค
0: ะที่เขาไม่ใช้งานแล้วโรงเรียนยุบเลิกเนี่ยค่ะก็จะไปขอความอนุเคราะห์นะคะจากอบต.บ้างจากที่ราชพัสดุบ้างเพื่อที่จะได้ให้มาเป็นของหน่วยการเรียนนะคะหน่วยที่เราไปจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์การศึกษาพิเศษเขต10ได้ค่ะ
1: ครับก็วันหลังเดี๋ยวจะเชิญทางหัวหน้าศูนย์มาแล้วกันเนาะว่าหัวหน้าศูนย์ว่าจะมาพูดถึงบทบาทที่ทำอยู่ว่าแยกย่อยออกไปแล้วมีเด็กนักเรียนกี่คนแล้วมีการพัฒนาเลย อะไรยังไงบ้างเพราะว่าบางทีที่อยู่ในศูนย์นี้ก็อาจจะอยู่ในตัวเมืองเนา
0: ะ
1: ที่ดูแลเด็กๆน้องๆอยู่ในนี
0: ้
1: แต่ถ้าต่างอำเภอออกไปมันเปรียบเทียบว่าบุคลากรเราพอไหมเพราะว่าอย่างเช่นที่ท่านแนะนำเรียนไปแล้วว่าอยู่ที่อำเภอเดชนี่ก็เยอะพอสมควรพี่บูนเยอะพอสมควรแต่บุคลากรเรายังน้อยครูผู้สอนเราก็มีน้อยนะครับแล้วก็ครูพี่เลี้ยงอาจจะไม่เพียงพอ
0: ได้ค่ะ
1: เด็กก็ไม่ใช่เด็กคนปกติเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าผมเห็นว่าขนาดผมอยู่กับเด็กปกติผมก็ยังปวดหัวเลยไอ้นั่นน้องๆเรานั้นยิ่งไปกันใหญ่เลยพูดง่ายๆอย่างนี้เนาะอาจจะไม่เหมือนกับที่ได้นะท่านได้บอกว่าเด็กออทิสติกเนี่ยก็ไม่อยู่นิ่งใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาจะอยู่ไปเรื่อย
2: สอนไม่ได้แต่คุณวิชัย
1: ครับ
2: สอนไม่ได้แต่ผม
1: ผมเข้าใจครับคุณชยุทธสอนไม่ได้เพราะว่าคุณชยุทธเองก็มีหลานอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ปวดหัวอยู่เนาะ
2: ปวดหัว
1: ครับอ่ะเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเนาะก็ใกล้ๆที่จะหมดเวลานะครับเหลืออีกประมาณ2นาทีเนาะก็อยากให้ท่านฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังทางบ้านหน่อยครับ
0: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะงานดีๆอีกงานหนึ่งนะคะของศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา10ของเรานะคะก็มีการเปิดรับสมัครนะคะเข้าอบรมนะคะหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองค่ะของคนพิการทางการศึกษาค่ะซึ่งจะจัดอบรมนะคะในวันที่28ถึง30ตุลาคมนะคะเป็นหลักสูตร3วันค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมเนี่ยค่ะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลแล้วก็การคัดกรองผู้พิการทางการศึกษาค่ะทั้ง9ประเภทความพิการนะคะแล้วก็เปิดเจตนาคติที่ดีต่อคนพิการมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เงื่อนไขในการสมัครอะค่ะก็เป็นบุคลากรนะคะคุณครูที่อยู่โรงเรียนนะคะทั่วไปเลยนะคะแล้วก็จบปริญญาตรีค่ะแล้วก็มาเข้ารับฝึกอบรมของเรานะคะแล้วก็จะได้รับใบแบบคัดกรองนะคะผู้พิการทางการศึกษาได้ค่ะสามารถใช้แบบคัดกรองนี้ได
1: ้ต้องเป็นครูเท่านั้นใช่ไหมครับ
0: เป็นคุณครูหรือว่าพี่เลี้ยงที่จบปริญญาตรีก็สามารถได้นะคะ
1: อ๋อต้องมีวุฒิกับปริญญาตรี
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตัวนี้สามารถไปอะไรยังไงได้บ้างครับถ้าได้รับวุฒิตัวนี้แล้วถ้าได
0: ้
1: ร
0: ับ
1: ผ่านการอบรมแล้ว
0: ก็จะสามารถใช้แบบคัดกรองผู้พิการทางการศึกษาได้ค่ะทั้ง 9ประเภทความพิการเลยค่ะ
1: อ๋อก็แสดงว่าถ้าผ่านการตัวนี้เปิด
3: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: จังหวัดภูเก็ตพร้อมจัดประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตพลังศรัทธาชาวภูเก็ตนายรอมฎอนฮาญีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะโฆษกเมืองภูเก็ตเปิดเผยถึงการจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569นี้ว่าประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานด้วยพลังศรัทธาของพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตซึ่งปีนี้ประเพณีถือศีลกินผักกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยมีศาลเจ้ามากกว่า40แห่งทั่วจังหวัดเข้าร่วมจัดพิธีกรรมแห่งศรัทธาเช่นพิธียกเสาโกเต้งในวันที่9ตุลาคม2569เวลา 17:00 น.พิธีแห่พระรอบเมืองและพิธีส่งพระในคืนสุดท้ายของประเพณีนายรอมฎอนกล่าวต่อว่าประเพณีถือศีลกินผักเป็นประเพณีที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการเดินทางมาร่วมพิธีกรรมต่างๆรวมไปถึงรับประทานอาหารเจทำให้ช่วงดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาจังหวัดภูเก็ตอย่างคึกคักในทุกปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้ก็เช่นกันจากการสอบถามไปยังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตทราบว่าทางทท.คาดการว่าในช่วง9วันของงานประเพณีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเยือนจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 140,000 คนถึง 150,000 คนซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมากกว่า 1,400 ล้านบาทโดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักยังคงเป็นคนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวเชื้อสายจีนในประเทศใกล้เคียงเช่นสิงคโปร์และมาเลเซียซึ่งจะเดินทางมาร่วมประเพณีถือศีลกินผักทุกปีทำให้อัตราการเข้าพักในตัวเมืองภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นซึ่งทางทท.ระบุว่ายอดจองห้องพักในเขตอำเภอเมืองภูเก็ตพุ่งสูงขึ้นเกือบ 80% ส่วนในพื้นที่รอบนอกเช่นอำเภอกระทู้และอำเภอถลางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มียอดปกติแต่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนยอดจองเริ่มทยอยเพิ่มขึ้นและภาพรวมการเข้าพักเติบโตขึ้นจากปีก่อนราว 10%อย่างไรก็ตามทางจังหวัดเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมแต่งกายชุดขาวและสัมผัสวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่พร้อมให้ความมั่นใจในมาตรการดูแลความปลอดภัยและการต้อนรับอย่างเต็มที่
6: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้าน
7: ะคะค่ะและก็พบกันเช่นเคยค่ะดิฉันณัชนันท์ พฤกษ์ไพบูลย์ค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญอะไรคะน้องบิว
8: เป็นแขกรับเชิญที่เรียกว่ามากความสามารถแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าบิวอยากจะชวนให้ทุกคนนะคะได้มารู้จักเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มงานเพื่อสังคมเล็กๆเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเขาเริ่มต้นมาน่ารักมากๆค่ะพี่นัทเพราะว่าเป็นกลุ่มริเริ่มโดยคนตาบอดเนาะแต่ว่าทำประโยชน์เพื่อคนพิการ
7: ค่ะ
8: เพราะว่าไม่ใช่แค่คนตาบอดอย่างเดียวเขายังเล็งเห็นถึงคนพิการกลุ่มประเภทอื่นๆด้วยและนอกจากคนพิการนะคะเขาก็ยังเล็งเห็นถึงประโยชน์ของกลุ่มคนชายขอบกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่ม LGBTQ+ อื่นๆด้วยนั่นเองค่ะ
7: ค่ะวันนี้นะคะเราขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณศิวนาถมณีแดงหรือคุณเต๋านะคะซึ่งคุณเต๋าก็เป็นผู้พิการทางการมองเห็นนะคะก็คือตาบอดสนิทใช่ไหมน้องบิว
8: ใช่
7: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: โอ้ขอบคุณพี่เต๋ามากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการของเราในวันนี้เนาะ
9: ค่ะยินดีครับ
8: ค่ะบิวก็อยากจะเริ่มต้นนะคะให้พี่เต๋าเล่านะคะสักเล็กน้อยเนาะว่าที่มาที่ไปหรือพี่เต๋าเรียนจบอะไรมาแล้วก็มองการมองเห็นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมองไม่เห็นสนิทเลยหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรให้เริ่มเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังสักเล็กน้อยก่อนค่ะ
7: ค่ะ
9: ครับสวัสดีครับผมเต๋านะครับศิวนาถมณีแดงนะครับเรียนจบมาจากเอกการสอนภาษาจีนครับคณะศึกษาศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรครับ
7: ปัจจุบัน
9: การมองเห็นครับการมองเห็นก็ผมตาบอดสนิทครับ
7: ค่ะจากกำเนิดเลยป่ะคะคุณเต๋าก
9: ำเนิดเลยครับจริงๆจริงๆจะบอกว่ามันไม่เชิงกำเนิดผมเป็นเนื้องอกที่ประสาทตาครับประมาณ 1-2 ขวบแต่ว่าเวลาใครถามสถานะผมก็มักจะบอกว่าแบบตั้งแต่กำเนิด
7: ค่ะเพราะว่า 1-2 ขวบก็เล็กมากเลย
9: จำอะไรไม่ได้เลย
8: ค่ะใช่ค่ะ
7: ค่ะปัจจุบันคุณเต๋าทำงานที่ไหนเอ่ย
9: ปัจจุบันทำงานหลายอย่างมากเลยจริงๆผม หลักๆเลยก็คือเป็นนักรับฟังนะครับในแอปสติแล้วก็รับแปลรับสอนภาษาจีนด้วยครับรวมไปถึงทำงานในภาคประชาสังคมครับเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติครับ
8: ค่ะน่าสนใจมากๆค่ะเป็นคนที่มีความสามารถที่หลากหลายมากๆเลยเนาะ
7: ค่ะ
8: ก็อยากจะให้พี่เต๋าอะค่ะเริ่มเล่าอย่างนี้ก่อนว่าพอเราเหมือนเรียนจบภาษาจีนมาแล้วทำไมถึงรู้สึกว่าอยากมาทำกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมอะค่ะมันเริ่มต้นมาอย่างไร
9: ครับจุดเริ่มต้นเลยจริงๆผมพอเรียนจบภาษาจีนมาจริงๆผมก็เป็นแค่ครูสอนภาษาจีนธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแล้วก็แบบรับงานไปรับงานอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อย
7: ๆ
9: แล้วก็ในพาร์ทการทำงานผมลองไปสมัครงานหลายๆที่ครับเราโดนปฏิเสธเนาะด้วยเหตุผลว่าเราเป็นคนตาบอดเนี่ยอาจจะแบบทั้งที่แบบตอนสัมภาษณ์ตาอะไรทุกอย่างมันผ่านไปปกติแต่พอเขาเจอหน้าเราเนี่ยบางทีเราโดนปฏิเสธด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็เกิดความคิดหนึ่งขึ้นมาว่าแบบเพราะว่าเราเป็นคนตาบอดหรอหรือว่ายังไงต่อให้เราจะมีความสามารถยังไงบางทีมันโดนปฏิเสธอย่างเงี้ยครับจนวันหนึ่งผมได้ไปร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมกลุ่มหนึ่งแล้วมันชื่อเครือข่ายประชาชนเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัตินะครับแล้วก็ได้ทำผลงานขึ้นมาชิ้นหนึ่งเป็นเหมือนรายการพอดแคสต์ครับชื่อรายการ Unseen Horizon เนาะทีนี้ผมก็เลยได้ไปพูดคุยกับผู้คนที่มันหลากหลายมากขึ้นทั้งแบบกลุ่มคนพิการกลุ่มคนชาติพันธุ์กลุ่ม LGBT คนไร้บ้านอะไรเงี้ยครับ
7: ค่ะ
9: แล้วก็ผมก็เลยได้ตระหนักถึงว่าแบบจริงๆมันไม่ใช่แค่คนพิการหรือคนตาบอดเนาะที่โดนเลือกปฏิบัติในคนแต่ละกลุ่มอะครับทุกๆคนมันโดนเลือกปฏิบัติในเรื่องที่แตกต่างกันออกไปเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้คนในสังคมอะครับมองคนมันเท่ากัน
7: ค่ะ
9: คือความแตกต่างหลากหลายในที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มคนนะครับมันก็คือความหลากหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกๆคนเนาะคือต่อให้เราจะเป็นคนตาดีทั่วไปบางคนมันก็มีความหลากหลายในแต่ละแบบอะค่ะจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของฐานะเรื่องของอะไรก็ตามทุกอย่างมันคือความหลากหลายครับผมก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆเนาะตอนนั้นชวนเพื่อนๆที่มีอุดมการณ์คล้ายๆกันนะครับมาสร้างกลุ่มขึ้นมาก็เลยใช้ชื่อกลุ่มว่า Unseen Horizon เพื่อที่จะเป็นหนึ่งกระบอกเสียงที่จะพูดสื่อสารเรื่องความหลากหลายความแตกต่างการถูกเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมออกไปครับ
7: ค่ะแล้วตอนนั้นน่ะคุณเต๋าอ่ะแบบว่าพอตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาแล้วทำกิจกรรมอะไรเลยหรือเปล่าคะหรือว่าตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไร
9: จุดเริ่มต้นตอนแรกผมคิดว่ามันจะเป็นแบบสร้างกลุ่มเป็นกลุ่มเล็กๆเนาะแล้วก็แค่เปิดเพจเพื่อสื่อสารประเด็นต่างๆออกไปอะครับก็ไม่ยังไม่ได้มีแบบจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรครับ
7: ค่ะ
8: แต่บิวว่าการเริ่มทำอะไรที่เราแบบเริ่มจากจุดเล็กๆเนี่ยค่ะพี่นัทมันเป็นอะไรที่ดีมากเนาะเหมือนเรามองเห็นปัญหาแหละเล็งเห็นว่าโอเคสิ่งเหล่านี้รอบตัวเราต่อให้เรามองไม่เห็นเราพอที่จะทำอะไรได้บ้างเป็นกระบอกเสียงส่วนหนึ่งที่ให้สังคมอะค่ะได้รู้ได้เข้าใจถึงกลุ่มคนที่ถูกละเลยต่างๆเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเริ่มต้นได้ดีมากๆเลยนะพี่นัท
7: ค่ะแล้วยังไงต่อคะพอหลังจากคุณเต๋าแบบว่าพอรวบรวมใช่ไหมแล้วก็ยังคิดว่าเออเรายังไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นมาถึงมีโครงการที่เราจะคุยกันต่อไปคือโครงการที่บอกว่าอาสาพาไปพบหมอใช่ไหมน้องบิว
8: ใช่ค่ะเป็นโครงการที่ดีมากก็เลยอยากรู้ก่อนว่าแบบกิจกรรมหรือพอเปิดเพจมาแล้วเนี่ยค่ะมันเริ่มต้นหรือมีทิศทางยังไงมีหาทุนหาอะไรสนับสนุนไหมหรือว่าเราลงขันออกเงินกันเองเลยค่ะเริ่มต้น
7: ค
9: ่
7: ะ
9: แรกเริ่มเราพูดคุยกันก่อนครับว่าแบบเรายังหาแบบกลุ่มที่จะมาสนับสนุนเราไม่ได้เนาะก็แบบอาจจะคุยเรื่องเราจะลงขันกันไหมว่าแบบจะช่วยกันอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแนวคิดว่าแบบต้องเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าเมื่อก่อนตอนที่ผมเรียนอยู่ในโรงเรียนสอนคนตาบอดนะครับที่กรุงเทพเนี่ยครับมันจะมีกลุ่มพี่อาสาแบบคนที่มันทำงานเพื่อสังคมอย่างเงี้ยครับเข้ามาสอนการบ้านบ้างบางคนก็แบบเก่งในด้านนั้นด้านในแต่ละด้านไม่ซึ่งมันแตกต่างกันออกไปมากๆเลยผมได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นว่า เออถ้าเรามาทำแบบเหมือนเป็นจิตอาสาเนาะแบบเอาเวลาว่างของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนนะครับก็มีงานประจำมีอะไรของแต่ละแบบตัวเองอยู่แล้วอ่ะเรามาช่วยกันแบบทำอะไรสักอย่างให้กับสังคมซึ่งอีกมุมมองหนึ่งที่ทุกคนเห็นด้วยทุกคนในกลุ่มอ่ะครับเห็นด้วยกันเห็นตรงกันเนา
7: ะ
9: ก็คือเรื่องของอยากเปลี่ยนมุมมองจากปกติอ่ะครับในสังคมคนจะมองว่าคนพิการมักจะเป็นผู้รับเนาะเราเลยอยากพลิกกับเราอยากเป็นผู้ให้กับสังคมซึ่งการให้ในที่นี้ครับมันอาจจะไม่ต้องเป็นเงินทองทรัพย์สินอะไรเงี้ยเราจะให้เป็นความรู้แรงบันดาลใจทัศนคติอะไรเงี้ยครับด้วยกันแล้วก็จนวันหนึ่งเนาะพี่ที่ผมรู้จักก็อาจจะเป็นแบบครั้งแรกเลยงานครั้งแรกผมได้ทุนจากกลุ่มไทยแอคก่อนครับก็มาเขาให้งบไปจัดงานเกี่ยวกับการสื่อสารภาษามือผมก็เลยจัดโครงการเอาคนพิการคนไม่พิการเงี้ยมาเรียนรู้ภาษามือร่วมกันซึ่งงานในครั้งนั้นนะครับมันก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จมากๆเลยจนมีพี่จากเนี่ยครับกลุ่มมูลนิธิแฟร์เนาะเขาก็มาถามต่อว่าอยากทำโครงการอะไรอีกไหมคิดว่าแบบมีตรงไหนที่คิดว่ามันยังขาดไหมถ้าเป็นสำหรับคนตาบอดซึ่งที่ผมเริ่มต้นจากคนตาบอดนะครับมันเป็นกลุ่มที่ตัวผมเองอะอย
7: ู
9: ่ในสังคมตรงนี้ใช่แล้วมันใกล้ตัวมันเห็นปัญหาได้ชัดเจนที่สุดครับก็เลยเกิดแนวคิดว่าเออการปัจจุบันเนี่ยครับการไปโรงพยาบาลสำหรับคนตาบอดเนี่ยมันยังเป็นอุปสรรคผมลองซาวเสียงกับเพื่อนๆในกลุ่มอาซีน Horizon ด้วยกันเนี่ยทุกคนเห็นตรงกันหมดเลยว่าการไปโรงพยาบาลมันเป็นอุปสรรคสำหรับคนตาบอดทั้งเรื่องการพบแพทย์การรับยาการที่แพทย์จะพูดคุยกับเราอย่างเงี้ยครับทุกอย่างตอนนี้มันเป็นปัญหาถามว่าโครงการเนี่ยครับที่เริ่มต้นขึ้นมาจุดประสงค์หลักๆที่ผมต้องการให้มันเกิดขึ้นเลยคือการเขย่าระบบเพื่อทำให้เกิดมีคนเอ๊ะเฮ้ยมันยังมีปัญหาตรงนี้อยู่เพื่ออยากเปลี่ยนในเรื่องของนโยบายครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่เราทำได้จริงๆก็เป็นอาจจะเป็นเรื่องของอาสาต้องอาสาพาไปหาหมอครับ
8: อยากย้อนไปถามพี่เต๋าสักเล็กน้อยค่ะคือที่พี่เต๋าพูดว่ามีเรื่องโครงการที่จัดก็คือเป็นเรียนรู้ภาษามือเนี่ยคือเป็นคนพิการหลากหลายประเภทเลยใช่ไหมคะที่เรามาจัดโครงการแล้วก็สอนภาษามืออย่างเงี้ยค่ะ
9: ใช่ครับถูกต้องตอนนั้นมีทั้งเป็นกลุ่มคนหูหนวกเนาะแล้วก็มีคนตาบอดในวิวแชร์แล้วก็มีคนปกติครับมาเรียนรู้ร่วมกัน
7: แล้วตอนนั้นที่จัดครั้งแรกนั้นหลายปีมายังคะ
9: ปีประมาณปีที่แล้วครับช่วงเดือนกันยายน
7: ก็แปลว่าโครงการอาสาพาเธอไปพบหมอเนี่ยที่กำลังทำอยู่เนี่ยได้จัดมากี่ครั้งแล้วครับหมายถึงว่าเริ่มอะค่ะเริ่มโครงการมาเมื่อไหร
9: ่ผมพวกเราเพิ่งเริ่มโครงการปีนี้เองครับจริงๆจะบอกว่าเพิ่งอบรมอาสาไปอาสาสมัครอะครับไม่นานมานี้ประมาณช่วงเดือนกันยายนต้นเดือนกันยายน
7: ได้กี่รุ่นแล้วคะ
9: เป็นรุ่นแรกครับ
7: รุ่นแรกกี่คนคะ
9: อาสาสมัครของเรามีประมาณ30คนคร
7: ับ โอ้ก็ถือว่าเยอะนะแล้วไม่ทราบว่าคุณเต๋าได้โปรโมทผ่านทางช่องทางไหนหรือว่าคนที่เป็นอาสาเนี่ยเป็นคนอายุประมาณเท่าไหร่เขาเป็นยังไงเป็นเช่นอาจจะเป็นผู้ปลดเกษียณหรือว่าเป็นเด็กๆหรือยังไงคะอาสาของเรา
9: ช่องทางการโปรโมทก่อนนะครับเป็นผมโปรโมทในเพจ Unseen Horizon ครับทั้งใน Facebook และ Instagram ครับแล้วก็กลุ่มอาสาที่มีก็มีตั้งแต่นักศึกษาขึ้นไปยันวัยเกษียณเลยครับ70กว่า
8: หลากหลายมากๆเลยนะพี่นัท
7: ค่ะ
8: ก็บิวอยากเสริมที่พี่เต๋าพูดเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะคะพี่นัทเพราะว่าคนพิการคนตาบอดอย่างบิวเองเนาะเป็นคนตาบอดก็มีความลำบากมากๆเลยค่ะพี่นัทเวลาต้องไปโรงพยาบาลคนเดียวโดยที่ไม่ได้มีคนมองเห็นเนี่ยไปด้วยเราก็จะเจอแบบ อุปสรรคมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นไปโรงพยาบาลแล้วไม่รู้ว่าเราจะเดินไปจุดไหนหรือต่อให้มีเวนเปที่เขาแบบคอยดูอย่างเงี้ยก็อาจจะดูแลเราไม่ได้ทั่วถึงเพราะเขาต้องมีภาระงานหนูคิดว่าโครงการตรงนี้มันเหมือนยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนตาบอดอย่างบิวเองด้วยแล้วก็เพื่อนๆคนตาบอดคนอื่นด้วยได้เข้าถึงสิทธิ์การรักษาที่มันมีความเท่าเทียมมากขึ้นด้วยค่ะพี่นัทแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโครงการตรงนี้ไปมันน่าจะช่วยทำให้ระบบสุขภาพระบบการมาโรงพยาบาลของคนตาบอดไม่น่ากลัวอีกต่อไปด้วยแบบพอคนตาบอดรู้ว่าโอ้มีโครงการตรงนี้รองรับพวกเขานะเขาก็น่าจะอุ่นใจในการออกมาในการออกมาใช่ค่ะออกมาใช้ชีวิตออกมาเหมือนไปโรงพยาบาลคนเดียวได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนอื่นๆได้หนูก็คิดว่ามันดีมากเลยค่ะ
7: ไม่ทราบว่าที่โครงการที่อบรมอาสาไป30คนเนี่ยได้เริ่มทำยังคะหมายถึงว่าเริ่มอบรมละแต่หมายถึงว่าได้เริ่มปฏิบัติจริงหรือยัง
9: เราจะเริ่มให้ตอนนี้ครับเราอบรมอาสาสมัครเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็เราภายในก่อนเดือนตุลาเนี่ยครับเราจะเริ่มเปิดระบบให้คนพิการที่ต้องการไปโรงพยาบาลนะครับเข้ามาใช้บริการได้ประมาณก่อนเดือนตุลานี้ครับ
7: ก่อนเดือนตุลาแต่จะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกอะไรไหมคะในเพจอ่ะหรือยังไง
9: ไม่จำเป็นครับเราสามารถกดลงทะเบียนเข้ามาแล้วก็แจ้งขอใช้บริการได้เลยครับผ่าน LINE OA ครับเดี๋ยวยังไงตรงนี้เราจะประชาสัมพันธ์ผ่านเพจมาซีนฮอริซอนอีกทีหนึ่งครับ
7: โอเคท่านี้อย่างที่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่คุณเต๋าบอกตอนแรกอะว่าคนพิการไม่ได้อยากที่จะรับอย่างเดียวใช่ไหมคะอยากที่จะให้ด้วยอย่างนี้โครงการเนี่ยลิมิตไหมหรือจำกัดไหมว่าจะต้องเป็นเฉพาะคนพิการสายตาอย่างเดียวที่มาใช้บริการหรือว่าคนแก่บางทีคนแก่ต้องใช้นะน้องบิวนะหรือว่าคนพิการประเภทอื่นหรือยังไงคือตอนนี้เอายังไงก่อนคะ
9: ครับอย่างที่แจ้งเบื้องต้นนะครับว่าเราเริ่มต้นจากกลุ่มคนตาบอดซึ่งเป็นกลุ่มที่ใกล้ตัวที่สุดแต่ว่าจุดสำคัญของโครงการเนี่ยครับเราต้องการเก็บข้อมูลเนาะเพื่อไปแก้ในเรื่องของนโยบายอาจจะอยากให้แบบแต่ละโรงพยาบาลนะครับมี PA หรือว่า personal assistant เนาะเพื่อช่วยเหลือคนพิการหรือว่าผู้ที่ต้องใช้ต้องการความช่วยเหลือในโรงพยาบาลนะครับอาจจะแบบเป็นตำแหน่งที่เฉพาะขึ้นมาที่ไม่ใช่เวนเปย์ครับขึ้นมาตรงนี้ที่หลักๆเราต้องการเขย่านโยบายเพื่อให้เขาเห็นว่ามันสมควรที่ต้องมีตรงนี้ครับเราตรงนี้เหมือนเป็นโครงการน้ำร่องครับเราก็ทำอาจจะประมาณสัก30เคสอะไรอย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนเก็บข้อมูลตัวอย่างเพื่อนำไปประกอบข้อมูลต่อไปอ
7: ่
9: ะ
7: ค่ะ
8: แล้วอยากกระทราบว่ามีการคัดกรองอาสาไหมคะสมมติว่าอาสาเนี่ยเขาสนใจแล้วเข้ามาทำโครงการนี้มันมีการคัดกรองอาสาอย่างไรแล้วก็หลักสูตรที่เราเทรนให้กับอาสาสมัครที่เข้ามาในโครงการนี้ค่ะต้องเตรียมตัวยังไงหรือเขาต้องได้เรียนรู้อะไรบ้างก่อนที่เขาจะมาเป็นผู้ช่วยที่จะพาคนตาบอดไปโรงพยาบาลนะคะ
7: ค่ะ
9: ครับระบบคัดกรองอาสานะครับอันดับแรกเลยเรามีคัดกรองเรื่องแบบความปลอดภัยเนาะเพราะว่าแบบเราก็อยากให้ทุกคนพิการที่จะไปโรงพยาบาลนะครับมั่นใจได้เนาะว่าแบบอาสาที่เรานำที่เราชวนเข้ามาเนี่ยไม่ใช่แบบใครที่ไหนก็ไม่รู้เราก็มีคัดกรองเรื่องความปลอดภัยมีการยืนยันตัวตนครับในเรื่องของการอบรมครับเราก็มีให้ความรู้เบื้องต้นเนาะในการช่วยเหลือคนตาบอดซึ่งวิทยากรที่เราเชิญมาก็เป็นวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการอบรมเรื่องพวกนี้มาในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับแล้วก็มีวิดีโอประกอบให้ดูมีการแนะนำว่าแบบคนตาบอดมีกี่ประเภทมีอะไรเงี้ยครับมีให้ความรู้พื้นฐานกับอาสาสมัครของเราไปครับ
7: ค่ะแล้วเป็นยังไงครับพออบรมแล้วได้รับความตอบรับยังไงบ้างดีไหม
9: ค่อนข้างน่าเป็นที่น่าพึงพอใจมากๆครับส่วนใหญ่อาสาทุกคนตอนนี้ครับที่เราอบรมรุ่นแรกไปทุกคนยินดีที่จะให้บริการกับคนตาบอดเนาะแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนเต็มที่กับงานตรงนี้มากๆเลยครับตอนนี้ในกลุ่มไลน์ของอาสาเนาะในเพจที่เรานี่ก็มีคนทักมาถามมีคนแบบอยากบริการทุกๆขั้น ที่เป็นคนตาบอดเนาะมากๆเลยส่วนใหญ่ตอนนี้ทุกคนดูแบบกระตือรือร้นมากๆเลยครับ
0: เป็นที่เลือกน่ายินดีนะน้องวิว
8: จริงค่ะใช่แล้วคิดว่าความยากของการทำโครงการนี้หรือแบบมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะตั้งแต่ที่เราริเริ่มที่จะทำโครงการอาสาพาเธอไปพบหมอค่ะหรือแบบพบเจอปัญหาไหมอุปสรรคอะไรมีหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
9: ถ้าเท่าที่มีโครงการนี้มาเนาะปัญหามีมาตลอดครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อโรงพยาบาลที่เราจะให้บริการจะใช้บริการอาสาอย่างเงี้ยครับอันดับแรกเลยเนาะมันก็ค่อนข้างติดต่อยากแล้วก็ต้องยอมรับตรงๆว่าในการทำโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการที่เป็นขนาดใหญ่แรกของพวกเรานะครับก็อาจจะมีติดขัดในช่วงแรกบ้างครับแต่ว่าก็มีพี่ๆที่เป็นผู้ให้ทุนนะครับก็คอยให้คำปรึกษาแล้วก็คอยชี้แนะว่าเราลองทำอย่างนี้ดูไหมอะไรเงี้ยครับก็เราก็แก้ปัญหามาได้เรื่อย
8: ๆค่ะ
0: ก็เป็นโครงการที่คิดว่ามันนำร่องดังนั้นการนำร่องเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการปรับนะน้องบิวนะอาจจะมีแบบว่าต้องปรับกันไปอะค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณเต๋าบอกก็ยังไม่ได้เริ่มใช่ไหมจะเริ่มในตอนเดือนตุลานะเราก็ต้องคอยลุ้นนะคะแล้วก็คอยที่จะต้องปรับเอาความแบบว่าเขาเรียกว่าความขลุกขลักความบกพร่องอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะทีนี้เหลือเวลาอีกสักนิดหน่อยนะคะค่ะ
8: ก่อนอื่นนะคะบิวอยากให้พี่เต๋าเหมือนพูดฝากอะไรสักอย่างให้กับสังคมที่เขายังไม่เข้าใจคนพิการด้วยเนาะแล้วก็ที่เรามาพูดคุยในวันนี้ก็อยากให้เห็นมุมมองอะค่ะเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ริเริ่มเล็กๆมากๆแบบ4คนเนาะ4คนในกลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีทุนมาตั้งแต่เริ่มเนาะเขาก็ลงขันกันมามีโครงการต่างๆมาเนี่ยค่ะอยากให้พี่เต๋าฝากอะไรถึงสังคมให้เข้าใจคนพิการด้วยแล้วก็หรือกลุ่มอื่นๆด้วยค่ะที่อยากจะติดตามเพจเราหรือแนะนำว่าถ้าคนที่อยากจะเข้ามาใช้บริการล่ะต้องทำอย่างไรหรืออย่างพี่นัทเนี่ยเผื่อฟังและสนใจอยากมาเป็นอาสาเนี่ยต้องทำยังไงอยากให้ฝากสักนิดนึงค่ะพี่เต๋า
9: ได้ครับก่อนอื่นฝากถึงสังคมเลยนะครับก็คือจริงๆเนาะคนพิการหรือคนในประเภทต่างๆที่มันมีความแตกต่างหลากหลายจากเราโดยไม่ได้แบบอยู่ในนอมของสังคมอะครับผมมองว่าพวกเขาเหล่านั้นก็คือคนเนาะพวกเราทุกๆคนเนี่ยก็คือคนเท่าๆกันที่แบบความพิการคนพิการครับมันมีแค่แบบจุดๆหนึ่งแค่บางคนไม่มีตาบางคนอาจจะเดินไม่ได้บางคนอาจจะไม่ได้ยินอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกๆคนนะครับมันมีศักดิ์ศรีเนาะแล้วก็มีคุณค่าในตัวเองครับ
0: ก็อยากให
9: ้ใช่ครับมันเท่าเทียมกันในแต่ละคนซึ่งคนพิการนะครับถ้าอยากให้หลุดจากความพิการเนาะมันผมว่ามันขึ้นอยู่กับทัศนคติของคนในสังคมบางครั้งนะครับคนพิการแต่ว่า
0: เขาไม่ได้
9: พิการ
0: มันไม่ได้
9: มีความพิการ
0: ใช
9: ่ใช่ซึ่งจริงๆตรงนี้มันขึ้นอยู่กับคนเลยว่าถ้าสมมติเราเป็นคนตาบอดเงี้ยไปเดินตลาดที่เอื้อให้คนพิการเดินได้เงี้ยมันก็จะไม่มีความพิการเกิดขึ้นถูกไหมฮะเราเป็นคนพิการที่ไม่มีความพิการเพราะฉะนั้นความพิการมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขึ้นอยู่กับคน
8: มุมมองนะครับด้วย
9: ครับมุมมองใช่แล้วก็ความแตกต่างหลากหลายมันเกิดขึ้นกับคนทุกคนครับอยากฝากไว้ตรงนี้เน
8: า
9: ะครับ
0: แล้วถ้าเกิดแบบพี่อยากจะเป็นอาสาทำไงอะ
8: ทำยังไงได้บ้าง
9: ได้ครับยังไงลองติดตามที่เพจ Asin Horizon นะครับในทั้งช่องทาง Facebook แล้วก็ช่องทาง Instagram ครับ
0: TikTok
9: ตรงนี้ครับเราจะมี TikTok มีครับแต่ว่า TikTok เราจะไปลงเรื่องผลงานที่เราไปทำเนาะครับก็อยากให้ฝากติดตาม
0: Unseen Horizon นี่คือเป็นภาษาอังกฤษเลยเหรอคะเวลาเราจะเข้าไปใน Facebook UNSWEN อย่างนี้เลยเหรอคะ Unseen Horizon HORIZON นะคะ
9: คร
0: ับ แล้วก็เขียนเข้าไปในนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะคะที่อยากจะเพราะว่าอาสาเขายังต้องการรับอีกเยอะแยะมากมายนะใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี
9: ้
0: แค่ไป30คนรอบแรกนะคะ
7: แล้วก็อาจจะต้องมีรุ่น2นะพี่คิดว่า
8: หนูก็คิดว่างั้น
9: คิดว่าแบบในอนาคตนะครับอาจจะมีกิจกรรมอีกหลากหลายเลยครับที่เราจะทำร่วมๆกันเราอยากได้ทั้งคนพิการคนไม่พิการคนที่มีความหลากหลายในรูปแบบต่างๆมาทำกิจกรรมร่วมกันมากๆอ่ะ
7: คือไม่ได้จำกัดเลยนะคะคุณผู้ฟังที่ฟังพวกเราอยู่เนี่ยไม่ใช่จำกัดว่าอุ้ยตาบอดอย่างเดียวไม่ใช่ใช่ไหม
8: เพราะว่าหลากหลายมากๆเลยค่ะพี่ณัฐเป็นแบบกลุ่มคนพิการทั่วๆไปเลยหรือว่าคนที่สนใจในเรื่องของงานอาสางานการNGO งานเพื่อสังคมเล็กๆอะไรเงี้ยก็มาทำได้เนาะ
7: ถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็เชิญชวนนะคะเจ้าของโครงการเข้ามาแล้ว
8: ใช่เจ้าของมาเองเลยวันนี้
7: มาเองมาบอกความต้องการนะคะแล้วก็จุดประสงค์โครงการนี้ก็ถือว่าดีมากเลย
8: ดีมากใช่ค่ะ
7: นะคะแล้วก็สิ่งที่พี่เต๋าหรือคุณเต๋านะคะเขาอยากฝากไว้นะคะก็คืออยากจะให้สังคมของเราทุกวันเนี่ยมองเห็นทุกคนน่ะมีความเท่าเทียมกันมีคุณค่าในตัวเองถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เหมือนกันในสรีระในร่างกายอะไรก็แล้วแต่จริงๆอุปสรรคมันไม่ได้อยู่ที่ความพิการแบบนั้นบางทีถ้าเราไม่ได้คิดถึงข้อนั้นเลยแต่จิตใจเราไม่พิการอ่ะ
8: ใช่
7: เราก็คือไม่ใช่พิการ
8: เนาะเป็นคือมนุษย์เท่าเทียมกันคนคือคนเท่ากัน
7: ค่ะก็วันนี้ใช่ไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณเต๋าให้โฆษณาเลยให้โปรโมทเลยในรายการ
8: ใช่ค
9: ่
8: ะ
9: ก็ฝากถึงคนพิการที่เป็นคนตาบอดก่อนแล้วกันนะครับช่วงนี้ก็คือถ้าสนใจอยากใช้บริการน้องอาสาพาไปหาหมอนะครับก็เรามีช่วงระยะเวลาของโครงการนะครับในช่วงประมาณเดือนตุลานะไปจนถึงปลายปีนี้ถ้าสนใจนะครับก็ลองติดตามจากเพจ Asian Horizon นะครับแล้วก็ลองทักมาเดี๋ยวภายในก่อนเดือนตุลาเนี่ยครับเราจะเปิดช่องทางให้คนพิการสามารถติดต่อเข้ามาขอรับบริการได้นะครับรวมไปถึงคนทั่วๆไปถ้าอยากทำงานกับเราหรือว่าอยากมาช่วยเหลือมาทำโครงการอะไรต่างๆกับเราครับก็สามารถติดตามเข้ามาในเพจแล้วก็เดี๋ยวมีช่องทางเว็บไซต์เนาะเป็นแล้วก็มีไลน์ official นะครับให้ติดตามเข้าไปยังไงก็เชิญชวนทุกๆคนนะครับที่อยากทำโครงการอยากมาเห็นอะไรใหม่ๆนะครับมายินดีนะครับมาร่วมงานกัน
7: อยากเปลี่ยนสังคมของเราให้เป็นสังคมที่เกื้อกูลกันนะคะมีความเท่าเทียมแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะให้สังคมนี้มีความยั่งยืนนะคะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสงบสันติมีความสุขนะคะและที่สำคัญที่จะบอกไม่ใช่ว่ามีจบแค่ธันวานะคือตอนเนี้ยโครงการเขาอยู่แค่นี้แต่ต่อไปเนี่ยเขาก็จะมี
8: ขยายเวลาอีก
7: นะคะคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าใครๆที่ฟังนี้ถ้าเกิดใครสนใจนะคะคุณผู้ฟังหลายๆท่านถ้าเกิดมีแรงมีกำลังมีสปอนเซอร์อยากจะสนับสนุนคุณเต๋าติดต่อได้ที่ไหนคะ
9: ช่องทางในเพจได้เลยครับ Unseen Horizon ครับ
7: ค่ะค่ะสำหรับวันนี้เวลาเราหมดแล้วค่ะน้องบิว
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ค่ะเรา3คนนะคะก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าจะได้มาฟังรายละเอียดพูดคุยแขกรับเชิญที่น่าสนใจอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
9: ขอบคุณครับ
10: เมื่อความพิการไม่ใช่กำแพงที่จะมาปิดกั้นชีวิตและความกล้าคือปีกที่จะทำให้เราโบยบินได้ไกลกว่าที่คิดเรียนรู้เรื่องราวชีวิตคนพิการอย่างเข้าใจและมากกว่าที่เคยกับรายการคุยกับผีเสื้อปีกบางพื้นที่เล็กๆที่จะทำให้คุณเห็นคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในทุกคนดำเนินรายการโดยพลอยสโรชากิติสิริพันธ์บรรณาธิการผู้พิการทางการมองเห็นคนแรกของประเทศไทยและณัชนันท์พฤกษ์ไพบูลย์คุยกับผีเสื้อปีกบางยิ่งฟังยิ่งเห็นพลังของชีวิต
11: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชน
12: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไป ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
13: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
14: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
15: English please press 1
16: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
17: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
18: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
17: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
18: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
19: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดปราจีนบุรีผวาเจอจระเข้ยาว2เมตรโผล่มากับน้ำท่วมและเกิดน้ำท่วม7อำเภอวิกฤตหนักจมบาดาลสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตระดับน้ำท่วมสูงในหลายจุดแต่ที่เอาชาวบ้านแตกตื่นหลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ว่าพบจระเข้ตัวใหญ่น้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมความยาวกว่า2เมตรลอยคออยู่ริมถนนสาย33สุวรรณศรสายเก่าข้างสี่แยกไฟแดง3ทหารเมื่อคืนที่ผ่านมาจนต้องใช้ชั่วโมงไล่แทงก่อนที่จระเข้จะดำน้ำหลบหนีไปนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายเป็นชาวบ้านตำบลเมืองเก่ายังได้โพสต์ภาพและข้อความด้วยความหวาดกลัวหลังพบจระเข้น้ำหนักราว30กิโลกรัมยาวประมาณ1เมตรเศษลอยคออยู่ข้างบ้านช่วงเช้าตรู่เวลา 7:30 นวอนเจ้าหน้าที่เร่งเข้ามาจับกุมออกไปจากพื้นที่โดยด่วนเนื่องจากระดับน้ำยังคงท่วมสูงเกรงว่าจะได้รับอันตรายถึงชีวิตในอำเภอกบินบุรีเปิดเผยว่าได้รับรายงานเรื่องจากชาวบ้านพบเห็นจระเข้แล้วเบื้องต้นสั่งการประสานงานร่วมกับสำนักงานประมงลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ยังไม่ได้รับรายงานยืนยันการพบตัวจระเข้ดังกล่าวจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนความผิดและหูโทษ
13: โอ้ยเจ็บนะแล้วแกจะโยนของมาทำไมเนี่ย
14: นี่ถ้าจะไม่ซื้อแล้วมาบ่นมาว่าร้านฉันอีกอ่ะจะเจอแบบนี้แหละเอ้าหลบได้ก็เจอใหม่ได
15: ้เอาเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นๆทำไมต้องไปโยนของใส่เขาด้วยล่ะ
14: แหมก้มมันน่ะมายืนบ่นถุยน้ำลายใส่ร้านฉันน่ะของมันก็ไม่ได้ซื้อที่ร้านฉันเลยแบบนี้มันน่าไหมล่ะ
15: โอ้พี่ใจเย็นๆแม้เขาจะไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากก็เถอะก็ผิดกฎหมายอยู่ดีอ่ะเพราะเป็นความผิดและหูโทษ
14: ความผิดและหูโทษเหรอมันคืออะไรอ่ะ
16: ความผิดและหูโทษคือความผิดที่ทำร้ายร่างกายกันธรรมดาค่ะเช่นตบตีต่อยที่ไม่ได้เกิดบาดเจ็บร้ายแรงความผิดเล็กๆน้อยๆรวมถึงการทำผิดกฎหมายจราจรเล็กๆน้อยๆที่มีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินและมีอายุความ1ปีแต่อย่างไรก็ตามนะคะความผิดและหูโทษก็เป็นการทำผิดกฎหมายฉะนั้นอย่าทำดีกว่านะคะ
14: ก็ได้ก็ได้ฉันจะไม่ทำอีกแล้วเพราะฉันว่ามันน่ะก็คงเข็ดแล้วล่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ื่นเอาไปเบีย
1: ดฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: ชาวสงขลาส่งต่อทานน้ำใจบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากได้รับผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและยังคงต้องการสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีพเป็นจำนวนมากขณะที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคส่วนต่างๆได้ร่วมกันระดมความช่วยเหลือและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงขณะที่ชาวสงขลาร่วมส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบอุทกภัยโดยที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่เปิดรับจุดบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมส่งต่อให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยบรรยากาศที่จุดรับบริจาคมีประชาชนทยอยนำสิ่งของจำเป็นมาร่วมแบ่งปันอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงน้ำใจและความห่วงใยที่มีต่อผู้ประสบภัยแม้จะอยู่ต่างพื้นที่แต่ยังพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและส่งต่อกำลังใจให้ผู้ที่กำลังได้รับความเดือดร้อนสำหรับสิ่งของที่เปิดรับบริจาคเป็นสิ่งของจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตและการใช้ประโยชน์ในช่วงประสบอุทกภัยทั้งอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงสิ่งของจำเป็นอื่นๆที่สามารถนำไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยสำหรับจุดรับบริจาคตั้งอยู่บริเวณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ใกล้เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เปิดรับบริจาคทุกวันตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นโดยผู้ที่ต้องการร่วมบริจาคสามารถนำสิ่งของมาส่งมอบได้ที่จุดรับบริจาคโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook เซ็นทรัลหาดใหญ่หรือโทรศัพท์074-801-5555
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนกิตติมศักดิ
10: ์เปิดช่องทีวีไทยสิก้อยวันนี้พ่อของเพื่อนพี่จะร้องเพลงในรายการการกุศลด้วยละ
11: คุณพ่อของเพื่อนพี่เก่งเป็นนักร้องเหรอ
10: เปล่าไม่ได้เป็นนักร้องแต่วันนี้มีรายการการกุศลท่านไปร้องในฐานะนักร้องกิตติมศักดิ์นะ
11: นักร้องกิตติมศักดิ์หมายถึงอะไรจ๊ะ
10: คำว่ากิตติมศักดิ์หมายถึงที่ทำเพื่อเป็นเกียรติจ้ะนักร้องกิตติมศักดิ์ก็หมายถึงนักร้องที่มาร้องเพลงเพื่อเป็นเกียรตินั่นเอง
11: กิตติมศักดิ์เวลาเขียนมีต่อเต่ากี่ตัวล่ะพี่เก่ง
10: 2ตัวจ้ะเขียนกอไก่สระอิต่อเต่าแล้วก็ต่อเต่าสระอิมอม้าสอสลาไม้หันอากาศกอไก่ดอเด็กสระอิการัน
12: กิตติมศักดิ์หมายถึงที่ทำเพื่อเป็นเกียรติเช่นนักร้องกิตติมศักดิ์หรือที่ให้เพื่อเป็นเกียรติเช่นปริญญากิตติมศักด
8: ิ์แล้วพบกันใหม่นะคะ
13: รู้รักภาษาไทย
14: ประโยชน์ส่วนรวมย่อมได้รับประโยชน์เป็นส่วนตนด้วยผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมย่อมบั่นทอนทำลายความมั่นคงของประเทศชาติและที่สุดตนเองก็จะเอาตัวไม่รอดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
7: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
15: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำ และเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
16: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
17: ์แม่ครับแม่ครับทำไมเราต้องรักและเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยครับ
18: เพราะทั้ง3สถาบันเป็นรากฐานสำคัญของแผ่นดินไทยชาติคือแผ่นดินที่เราอยู่ศาสนาคือหลักยึดเหนี่ยวจิตใจพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทย
17: งั้นผมจะช่วยรักษาความดีและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดครับ
18: ดีมากลูกเพราะการรักแผ่นดินเริ่มต้นได้จากพวกเราทุกคน
19: ร่วมเทิดทูนสถาบันหลักของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ด้วยความจงรักภักดีและร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดินไทย

0: ไปกามุกลับบ้านกัน
1: ป้าป้าหน้าโรงเรียนทางม้าลายเด็กๆน้องๆกำลังข้ามถนน
2: รู้แล้ววินัยจราจรพ่อมีใบขับขี่ด้วยนะ
1: แล้วป้าจะทำยังไง
2: ก็หยุดรถก่อนถึงทางม้าลายให้ลูกๆนักเรียนข้ามถนนยังปลอดภัยกามุรู้ไหมลูกที่ข้ามถนนน่ะคืออนาคตของประเทศชาติ
1: เข้าใจแล้วจ้า
3: ลดความเร็วและหยุดรถทุกครั้งเมื่อเห็นคนข้ามทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใส่รถใส่ถนน
4: โอ้ยอยากได้เสื้องามๆบ่ต้องนี่เลยมาวินสปอร์ตของดีคดอำนาจเจริญบ้านเฮาเด้อ
5: บ่แม่นเล่นๆเด้อเสื้อสำนักงานก็มีให้เลือกเสื้อกีฬาพิมพ์ลายม้วนๆบ่ซ้ำไผเสื้อทีมเสื้อกิจกรรมร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว
4: ทุกตัวผลิตโดยฝีมือคนอำนาจเจริญแบรนด์บ้านเฮาแท้ๆใส่แล้วภูมิใจคัก
5: ๆเสื้อดีๆราคาเป็นมิตรเลือกมาวินสปอร์ตโหลดได้พี่น้อง
6: มาวินสปอร์ตตั้งอยู่ถนนบายพาสเลยสี่แยกไฟแดงเขมราชไปทางอุบล300เมตรโทร0837478333เด้อพี่น้องมาวินสปอร์ตยังมีอีกหลายสาขาเด้อพี่น้องสาขามุกดาหารโทร0954235317สาขาร้อยเอ็ดโทร0811955763สาขาอุบลราชธานีโทร0809941680
4: ว้าวมาวินสปอร์ต
7: เสื้อบ้านเฮาคุณภาพระดับโลก
8: สิ่งแวดล้อมที่ดีเริ่มต้นเดจากตัวเฮาเพียงซอยกันลดขยะใส่ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและร่วมกันรักษาธรรมชาติเพื่อส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสวท.อำนาจเจริญ
9: สวท.อำนาจเจริญสถานีข้อมูลข่าวสารเพื่อบริการหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและภาคประชาชนสนใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารติดต่อเราได้ที่045-523-070 045-523-129หรือ092-246-8550
10: สวท.อำนาจเจริญเติมปัญญาให้รู้เท่าทันสร้างสรรค์พัฒนาถิ่นไทย
11: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนค่ะ

0: ทุกเพิ่นบ่ว่าดีมีเพิ่นจังว่าพี่น้องลุงป้ากะว่าหลานกราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนผมดร.สว่างนาคพันธ์นายกสมาคมคนพิการมื้อนี้รายการของเฮามีผู้มาร่วมนํากัน3ท่านสวัสดีครับท่านประยงสวัสดีครับท่านผู้ศิษย
1: ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั่วฟังที่เคารพทุกท่านพบกับรายการสมาคมคนพิการพบประชาชนทุกมื้อวันเสาร์นะครับ 14:00 น. ถึง 15:00
1: น. สวทบ่าย 3
2: อํานาจเจริญนะครับพบกันมื้อนี้วันเสาร์ที่3เดือน
1: ตุล
2: าคมนะครับ2569เดือนปีงบประมาณใหม่มาแล้วได้2มือนอกจากนั้นผู้ที่เพิ่นเกษียณอายุราชการก็เกษียณไปแล้ว2มือคือกัน
0: อย่า
1: ปีนี่มันมี2ปีเน
0: า
1: ะ
0: ได้ยินบ่อย่าหลงเด้ออย่าหลงเจ้าของ
2: หลงแนวใด
0: หลงมือนี่แต่งตัวเรียบร้อยเลยนะเว้ย
2: บ่แม่นมือนี่คือสิบ่สงหลงวันเสาร์
0: บ่เพิ่นวันจันทร
2: ์วันจันทร
1: ์สิหลง
0: นะครับเรียบร้อยแต่งตัวท่ายืนอยู่ด้นเติบเฮ้ยเขาคือโบโมใส่มาหายนอนเนาะไปยังเจ้าที่ไปใส่เห็นสิไปโรงเรียนตัวว่าฉันเอาสอยสอย
1: แม่มันเกิดขึ้นอยู่ประจำเหรอ
0: ครับ
1: สนาแนวนี
0: ้ครับ
2: เพราะว่าคนคนเฮาไหวช่วงนี้เพราะมันจะลืมตัวล่ะ
1: แม่น
2: มันแปลกๆตัวบางคนว่าหัวดีๆคือพอไปย่องหัวดีแล้วเราก็ยังลืมอยู่นะเป็นตายใส่มันมาที่แท้อยู่อ้อยถึงมณภากองนะ
1: แม่นครับแม่นๆ
0: เอารายการของหมู่เฮานี่ก็สิเว้าเรื่องคนพิการก่อนซะก่อนเนาะ
1: ครับ
0: เพราะว่าได้ยินเขามาหนาหูเลย
2: ว่า
0: เมื่อประกาศทางรัฐทางหลวงนี่ประกาศทั้งเฟซทั้งเน็ตทั้งหลายแล้วผู้พิการดังต่อไปนี่ตาบอดข้างนึงหลังกอมหลัง
1: คอม
0: ขาเป๋ตาเลนี่เพิ่นบอกว่าไปเฮ็ดบัตรผู้พิการได้โดยไปเฮ็ดทางด้านให้สังคมประเมินหมู่บ้านผมกับพ่อกับคุณศักดาเราบ่แม่นอันนี้บ่แม่นศักดาสมศรเราเด
2: ้
0: ศักดาเราเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที
2: ่พ่อมอ
0: สาธารณสุขสาธารณสุขครับ
2: สาธารณสุขบ
0: ่สาธารณสุขจังหวัดเราก็มาเว้าเรื่องนี้เพราะว่าดองร่อนเป็นคนพิการทางด้านสายตาครับ
1: ครับ
0: ตามั่วว่ายังไง
1: ครับ
0: ไปเฮ็ดบัตรบ่ได้ครับบ่ได้เลยก็เกิดปัญหาบัตรเดียวนี่อันประกอบเอ้ยถ้าได้ฟังพี่เว้าอยู่ประกอบได้แล้วบ่ตาบอดข้างนึงนั่นได้ยินว่าดนล่ะไปเฮ็ด
2: ทางด้านสังคมนี่ล่ะ
0: แม่นครับทางด้านสังคมหรือว่าทางด้านหมอก็ได้ให้เจ้าโทรเข้ามาในรายการให้อาจารย์นี่เด้อมื้อนี้ล่ะมาโทรมาให้แน่ตะกี้เจ้าก็โทรมาแล้วว่าหนูบ่ทันได้เด้ออาจารย์ว่าซั่นถ้าได้หรือว่าได้มื้อนี้โทรมายืนยันนี่เด้อนะครับนี่คือทางนี้เพราะว่าทางสังคมนั่นเพิ่นให้ตัวผู้พิการประเมินนะครับน้อง
1: ครับ
0: 1ผู้พิการ
1: ประเมินตนเอง
0: ตนเอง2ผู้ใหญ่บ้าน
1: ครับ
0: ถ้าลงมาถามถ้าพัฒนาสังคมลงมาถามเนี่ย
1: ครับ
0: 3อสม4ตัวของพัฒนาสังคมเองเจ้าหน้าที่นั่น
1: ครับ
0: บาดนี้3คนเขาเจ้าผมไปถามแล้วว่าเขาเจ้าก็ตอบแบบเดียวกันว่าเป็นคนพิการว่าซั่นแต่ผู้ที่4เนี่ยพัฒนาสังคมพุ่นเอาไปให้แพทย์ตรวจดีกว่าเอาไปแพทย์ตรวจจังได๋คันว่าประเมินทางสังคมเนาะสังคมก็ประเมินให้แล้วว่าผ่านแต่ว่าบ่ได้แนวนี้แหละครับเป็นปัญหาพวกผู้พิการทั้งด้านเคลื่อนไหวนะครับทั้งหูทั้งตาทั้งออทิสติกทางสติปัญญาและทางซ้ำซ้อนครับหูกับหนวกตากับบอดสิเนาะแล้วก็โรคจิตครับถ้าผู้ใดมีปัญหาเมื่อก่อนนี่ผมก็พาทั้งตาทั้งหูมาขอใบรับรองความพิการอยู่ที่โรงพยาบาล
1: อำเภอว่าย
0: ังบ่ทันได้ครับ
1: เนื่องจาก
0: ว่ามือที่มานั่นมือว่านนี่ครับมือบวมเป็นมือไก่เด้มือว่านนี่ดิ
1: ครับ
0: ให้มาให้สัมภาษณ์ซะก่อนครับสัมภาษณ์ว่าเจ้าเป็นคนหูหนวกมาได้จักปีเป็นเจ้าข้างอายุเท่าไหร่แพ้ยาหยังเจ้าก็สิไล่ไปเบิดนะบาดนี้เขาเจ้ามาสอมา4คนมา4คนนี่มันผลมาแต่ไกลสันหนุมานพุ่น
1: โอ้
0: ปานบงก็เลยบอกว่าให้ขอเขาจะว่าให้มามือเดียวกันได้บ่ว่าซั่นพอเขาจะเมารถมาว่าซ
1: ั่นใช่ครับ
0: ผลปรากฏว่าไม่ได้ว่าซั่น
1: เอา
0: ผู้นึง2คนนึงมาวันที่16 2คนนึงมาวันที่17นะครับอันนี้ก็มีปัญหาที่ไทบ้านก็คือไทบ้านเนาะเขาจะไปกลับนี่ 1,000 ได้บ่ค่ารถ
1: โอ้มัน70กิโลโดยประมาณนะ
0: ครับ
1: หมายถึงว่าอาจสิใจกลางจังรับได้70
0: ครับ
1: ก็ตัวนั้นก็บ่สำคัญหรอกสำคัญแต่ว่า
0: ว่า
1: ไอ้ฐานะของผู้ม่านนะเป็นสิ่งสำคัญถ้ารถ300กับ3แต่ว่า
0: ครับ
1: ฐานะมันอันตรายนะก็มีส่วนน่ะนะก็เฮ็ดให้เกิดความเดือดร้อนหลายคือ
2: คร
1: ับ
2: คือถ้าเรามีรถเองเติมน้ำมัน 1,000 สิได้อยู
0: ่เออก็รถนั้นต้องเมาน่ะตอบ
2: เพราะว่าน้ำมันมันแพงนี่
0: แม่น
2: น้ำมันขึ้นอีกมื้อนี
0: ่เอ้า
2: ขึ้น75สตางค
1: ์โอ้ก็3บาทนึงเนาะตีว่า3สลึงนั่นล่ะแต่บาท
2: สรุปแล้วคือมัน42หรือ43หรือบาทเฮายังมื้อนี้เด้โอ้ผมว่า
0: ผมเลยตัดภาษีว่าผมสอบทั้งที่คุณสมศักดิ์จัดรายการมีคนโทรมาน้ำมันขึ้นน้ำมันขึ้นผมกลัวซะบ่นอว่
2: า
0: ซั่นบ่บ่ดอกมาบอกอยู่นี่ดีกว่าว่ะน้ำมันขึ้นนี่มันโมเมนต์หยังเด้มันเนื่องจากว่ารถหลายครับมันบ่ได้เกี่ยวกับอื่นเลยรถมันหลายน้ำมันมันก็เลยน้อยบาดนี่มีฉะนั้นแล้วถ้าสิบ่ให้น้ำมันขึ้นนั่นอย่าใส่รถหลายบ่แต่ว่าละคนแต่ละผู้นี่ติ๊งหน่อยไปเยี่ยวเออบอกว่าบ่สุภาพเนาะก็ยังขี่รถไปว่ะ
2: เอาซิซั่นเอาหมู่บ้านแล้วออกจากบ้านมือละคันดิซั่น
0: บ่แล้วแต่เจ้าแต่ว่ารถมันหลายอีหลีร้อนบ้านเฮือนนึงนี่3ก็มี2ก็มี1ก็มีสินะตะกี้น้ำมันดิตละ2บาทแต่ผมสมัยผมเป็นบ่าวซำน้อยแต่ว่าเป็นบ่าวซำแดงก็ขึ้นซำนี่แล้วว่ะผมเลยว่าทำใจให้ได้ว่ะถ้าพวกเราอยากจะให้น้ำมันถูกนั่นพวกเราต้องใช้รถหน่อยกว่าเก่า
2: แนวมันเติมน้ำบ่ได้แล้ว
0: แม่นแล้วบ้านนี้เพิ่นนี่เพิ่นมีของจำปัดจำกัดได้เนาะคันสิเอาน้ำหวยมาใส่ก็บ่ได
2: ้
0: เอาน้ำหนองมาก็บ่ได้ต้องเป็นน้ำมันจังได๋นะมีสะนั่นแล้วหมู่เฮาต้องทำใจจังได๋ว่าก็ใช้รถหรือว่ารถนี่หลายบ้านเฮือนหลังนึง3คันก็ใส่ซะ2คันหรือใส่ซะคันนึงสินะผมคิดซื้อดอกว่า
1: คิด
0: แทน
1: มีสิทธิ์คิดได้ครับ
0: ครับผมอันนี้เรื่องคนพิการผมก็เอาจบ
1: เนาะ
0: จบแล้วครับ
1: ต่อไปวันนี้เรื่อง
2: เรื่องของฝนฟ้าอากาศ
0: ครับผม
2: จักหน่อยเนี่ยเพราะว่าเมื่อนี้วันที่3เดือนตุลาคมตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นแจ้งมานะครับบอกว่าจะมีฝนมารอบใหม่นี่ก็คือวันที่4ฮอดวันที่7
0: ครับ
2: ตุลาคมมื้อนี้วันที่3มื้ออื่นก็มาแล้ว
0: เริ่มบ่แม่นสิเป็นแต่อยู่ในกรุงเทพบ่หรือ
2: แต่ว่าวันนี้อยู่ทั้งบ้านผมก็ตกอยู่แล้ววันแต่ว่าก็มื้อนี้ก็บ่ทันเท่าใดดอกเพิ่นว่าแต่ว่าก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่มื้อนี
0: ้ครับ
2: นอกจากนั้นก็คือแถวไทยมันที่ว่าฝนน้ําท่วมหลายๆว่าหั่น
1: กรุงเทพภาคตะวันออกกรุงเทพอันที่1ต่อมาก็ทั้งแถวภาคตะวันออกเนาะแถวจันทบุรีจังซี่แล้วนะแม้แต่จังหวัดใกล้เคียง
0: ใกล้เคียงกับปราจีนบุรีนี่แหละครับสักแก้วนี่นะ
1: ครับ
0: ฟังลูกสาวไปเป็นคู่อยู่หั่น
1: ใช่ครับ
0: น้ําแกว่า3เดือนมานี่ฝนตกคู่มือว่าซั่นทางเขาโรงเรียนมึงทายมาให้เบิ่งโอ้
1: จันทบุรีชลบุรีภาคตะวันออกมานี
0: ่
1: สักแก้วปราจีนบุรี
2: แต่ว่าฝนตกช่วงนี้นะครับ
1: สาคร
2: ถ้าแม่นมาอีกเด
0: ้ครับ
2: ตอนนี้เพิ่นว่า
1: ปทุมธานี
2: น้ําทั้งภาคเหนือฝนตกทั้งภาคเหนือกําลังลงมานะ
0: ครับ
2: น้ำทั้งภาคเหนือก็ลงมาจะมาฮอดกรุงเทพวันที่5เพิ่นว่าเพิ่นคำนวณแล้วตอนนี
0: ้
2: บาดนี้เพิ่นก็เลยแจ้งเตือนชาวกรุงเทพเพราะว่าเมื่อกี้นี่คนกรุงเทพท่วมหลายเห็นบ่รถท่วมมิดหลังคาก็รถก็มีนะลังหม่อง
0: คร
2: ับ โอ้เพิ่นตะเสียหายนะหลายอยู่ดอกว่าไงแต่ว่าบางหม่องเดียวก็แห่งอยู่แต่ว่ามันมารอบใหม่นี่เพิ่นว่ามีโอกาสวันที่4ถึง7ตุลาคมถ้ามันบ่แต่ว่าจะมาพอกันนี่คือวันที่5นะน้ำเหนือลงมา
0: ครับ
2: บาดนี้เกิดมีฝนตกแล้วก็น้ําทะเลหนุนบ่นะถ้ามันบ่หนุนหรือว่าฝนบ่ตกก็สิบ่รุนแรงดอกอันนี้ก็ฝากเตือนทั้งกรุงเทพพุ่นล่ะบ้านเฮานี่มันคือบ่ท่วมลงมาเนาะจะท่วมอยู่บ
1: ่ก็สิท่วมเป็นบางบ่อน
2: มื้อนึงว่าซั่นปีนึงปีก่อนๆบ่เนาะที่ว่าน้ําท่วมอํานาจเจริญนะคุณพี่สว่างเห็นบ
0: ่เห็นอยู
2: ่ที่เขาเจ้าถ่ายลงแน่อีหยังก็
1: ใน
2: เฟซนะ
0: ในเฟซ
2: บัดถ้าไปถามเขาจะว่านอนไทยหรือบนเมพไทยเดี๋ยวนะคาเทน่ามันน้ำท่วม
0: โอ้ยเห็นจะสั่นกระเห็ด
2: บัดไปลงเขาว่า
0: น้ำท่วม
2: อำนาจน้ำท่วม
0: อ
2: ำนาจเจริญแต่ว่าถามอำนาจเจริญน้ำท่วมผมมันธรรมดาเนี่ยเนาะ
0: ครับ
2: จังหวัดอื่นซ้ำได้เนาะ
1: กสิท่วมเฉพาะ
2: แต่ว่าท่วมบางมองแมนอยู
1: ่มันลงเรื่องไปก็ว่าไป
2: มองนี่เคยท่วมประจำคือหน้าโรงพยาบาลชั่วโมงนี่เศร้าหรือแมนบ่
0: เศร้าแล้ว
2: เพราะว่าเขาจะใช้วิธีการสูบน้ำบ่
0: สูบน้ำออกบ่ให้บ่เครื่องสูบน้ำบักแย่อยู่หั่น
2: เครื่องสูบน้ำผมก็เคยเสนอไปแล้วว่าฝนตกมายังไม่ก็เครื่องนั้นสูบน้ำต้องทำงานซอยล้นนะลำพังให้ ท่อระบายน้ํามีมันก็อยู่บ่ทันนะแต่ว่ามีหม่องนึงที่ยังเหลือคืออยู่หน้านี่นะหน้าบิ๊กซี่คือหน้านี่
0: คน
2: รถตัด
0: หน้าทางเขาขนส่งนี่บ
2: ่แม่นๆแถวนี้ล่ะตรงที่ว่าป้ายทะเบียนรถผมเสียนะ
3: ครับ
2: มื้อนั้นว่ามันโอ้น้ำว่ามันเคลียเพียงท่วมรถแล้วพุ่นนี่มื้อนั้น
0: ท่าน
2: ขณะเพิ่นมีทางระบายน้ํามีเด
0: ้ครับ
2: ตัดถนนในบ่อ2หม่อง
0: แต่ว่า
2: ก็ยังท่วมอยู่นั่นตํา
0: เป็นหยังคือท่วมแถวนั้นท่านพ่อประยงผู้อยู่ในเมืองนี่มันมีห่วยบ่อยู่หั่นแม่นบ
1: ่แต่ก่อนนี่มันเป็นที่พื้นที่ลุ่ม
0: ครับ
1: เขาสิว่าเป็นห่วยก็แม่นนั่นนะแต่ว่ามันก็บ่ถึงว่าเป็นห่วยหลายแต่ว่าหมายถึงว่ามันก็คือล่องภูเขาซะล่องโน่นนะ
0: ครับ
1: โน่นพี่แล้วโน่นไปตั้งแต่โน่นวัดลังดานพี่เนาะ
0: เออ
1: โน่นวัดลังดานกับโน่นใจกลางเมืองแถวบิ๊กซี่ก็เป็นอีกโน่นนึงนะ
0: ครับ
1: มันก็เป็นอีหยังก็คืนมันก็ไปหงอยู่มองหันบ้านนี้ข้อสําคัญคือมองสีน้ําสิไหลไปนะอยู่มองไหนคือกันน่ะมองน้ําสิไหลไปมันสิไหลไปไสนะ
0: น้ําต้องไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํา
1: ใช่ครับ
0: เป็นของประจํา
1: ครับโบราณเพิ่นว่าอย่าอีหยังก็เคลื่อนว่าอย่าปิดทางล่ม
0: โอ้อย่าอัดผู้ล่มอย่าถมผู้น้ํา
1: ครับ
0: โบราณว่าไว้
1: อย่าอัดผู้ล่มอย่า
0: ถมผู้น้ำ
1: อย่าปิดทางล่มอย่าถมผู้น้ำ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นี่แหละ
0: มันอัดบ่อยู
1: ่
0: เฮ็ดจังได๋ก็บ่ได
2: ้เฮ็ดจังได๋แสดงว่าอำนาจเจริญเฮานี่ไปปิดทางน้ำ
0: ไปปิด
2: แม่นบ
1: ่ก็หมายถึงว่าน้ำมันจะเกิดจาก1ถนนหนทางที่ก่อสร้างแล้วบัดนี้เฮาก็คิดว่าหม่องนี้บ่เท่าใดดอกบ่ต้องเฮ็ดสะพงสะพานนะอันที่1 2ก็คือพวกกำแพงบ้านหรือตึกรามบ้านช่องที่สร้าง
2: มันไปถมดิน
1: สร้างเอายกตัวอย่างเช่นว่าบ้านที่สร้างที่หลังหรือตึกที่สร้างที่หลังนี่มักสิยกดินสูงกว่าถนน
2: เพิ่นสิถมดินขึ้นมันสูงกว่าถนน
1: ใช
2: ่
1: มาที่นี่ผู้นี่ก็เฮ็ด2ข้างก็เฮ็ดไปเฮ็ดมาบ้านถนนก็เลยกลายเป็นคลองนะครับ
2: ถนนก็เลยกลายเป็นคลองน้ําแท่นคลองน้ําธรรมชาติ
1: ครับ
2: เ
0: พราะว่าน้ํามันก็ต้องไหลจากพุ่นมันมากกว่าก่อมันแล้วน้ํามันบ่ไหลขึ้นผู้เด้มันจะไหลจากผู้ลงมาเห็นบ่อันบางหน้าโรงพยาบาลมันเป็นห้วยอยู่หั่นเนาะเคลื่อนบ่ห้วยจังก่อ
1: หอยปลาแดกครับ
0: หอย
1: โอ้แม่น
0: หอยหมู
1: หอยว่างหมู
0: หอยว่างหมูนั่นแหละครับมันก็มาคือเก่า
1: ครับ
0: นะครับนี่อันของสาระสำคัญของคันบาน้ำมันท่วม
2: เอาอันนี้ก็คือเรื่องของดินฟ้าอากาศครับ
1: ครับ
2: พี่น้องเฮาก็เตรียมรับว่าวันที่4ฮอด7บ้านเฮาสิมีบ่แต่ว่าถ้ามาช่วงนี้ป่าลงรีบ่อ้าย
0: วาย
2: เพราะว่ามันหัวลมออกเนี่ยเนาะ
0: หัวลมออกก็ดิ
2: มันเดือนสิเดือน10เดือน11แล้วเนาะ
0: มันสิเดือน10เดือน11แล้วครับป่าลงรีแล้วนะครับ
2: จะหน่อยก็ออกพรรษาล่ะ
0: นั่นออกพรรษาล่าพระเจ้า
2: วันที่เท่าไหร่26
0: 26ออกพรรษา
2: เออ26
0: คือไหวเถ
2: อะก่อนงานออกพรรษาเดี๋ยวเว้าในงานนี
0: ่
2: เด
0: ี๋
2: ยวอย่าลืมวันที่มื้อนี่ตะวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับ
0: ครับ
2: โครงการธรรมสัญจรอยู่ทางวัดนาหนองใหญ่เรียนเชิญพี่น้องเด้อครับวัดนาหนองใหญ่บ้านนาหนองใหญ่ตำบลไหลศรีสุขอำเภอเสนางคณิคงจังหวัดอำนาจเจริญและก็ศีลนาศีลต่อไปนะครับวันเสาร์ที่วันอาทิตย์ที่11คือกัน
0: ครับ
2: วันอาทิตย์กันอาทิตย์ถัดไปนะ
0: ครับ
2: ก็คือวัดป่าโพธิธรรมบันบุรพาเอาเรียนเชิญพี่น้องโครงการธรรมะสัญจรนะครับโดยท่านพระครูวิสุทธิธรรมะโสพลรองเจ้าคณะอำเภอเสนางคณิคมเจ้าอาวาสวัดโคกสะอาดนะครับพร้อมกับผู้นำทั้ง2ตำบลและตำบลหนองศรีและตำบลไร่ศรีสุข
0: อ้าวผม
2: แจ้งข่าว
0: ไปสู่เสวนากัน
2: เรื่อง
0: กับคุณพี่ไพศาลบุญหลงพี่ใหญ่นะครับ
2: เสวนาเรื่อง
0: อายุเรื่องร่างกาย
2: เอาคือจังว่าไปงานนี่บ่งานอุปสมบท
0: น
2: ี่มาน
0: ี่แหละครับแต่ว่าบ่จักว่า
2: เมาเลาะเป็นหยัง
0: บ้าเนาะ
2: เป็นงานบุญเน
0: า
2: ะ
0: งานบุญครับไปงานบุญของอันท่านพ่อพยงเพิ่นบวชลูกชายเพิ่น
2: หรือว่าเพิ่นบวชอีก
0: ปานเลยก็มานั่งคุยกันพี่ว่าซั่นผมขอถามพี่แน่ว่าซั่นถามเรื่องหยังสว่างแล้วว่าพี่อายุเท่าไหร่ปีนี่80แล้วก็80ที่เขามาเนี่ยว่าซั่นผมก็เลยไปค้ําเบิ่งแขนเราน่ะยังแข็งอิงติ่งอยู่แข็งแกร่งดีพี่ปฏิบัติจังได๋กับร่างกายเจ้าของว่ะว่าผมฟังนี่สั้นๆเราก็เลยบอกว่าขอนึงอ้ายนี่เพิ่นนั่นอ้ายเนาะ
1: ครับ
0: สิบ่เครียดให้ไผว่าซั่นล่ะว่ะ
2: ต้องเฮ็ดให้อารมณ์ดี
0: ครับบ่เครียดบ่ซูนบ่หยังมันเขาสิว่าได้ก็เหลือของเขาเขาสิว่าได้ก็สร้างมาหนีกันมาเฮือนนี่ว่าสันลูกเจ้าเราล้านเขาบอกก็เหลือของเขาเขาบอกไปว่าไปว่าว่าสันข้อที่หนึ่ง
2: เดี๋ยวเอามาเป็นอารมณ์
0: ใช่เอาข้อที่สองอาหารเราไอ้นี่ยินใครนี่ น้วยนึงนี่2ขาพุ่นเด้อว่าซั่นเป็นหยังกินหน่อยแล้วอ่ะ
2: กินให้น้อยลงบ่
0: กินให้น้อยลง
2: อายุหลายให้กินหน่อย
0: แม่นมันบ่ก็ว่าแซ่บก็บ่ได้ว่าว่าซั่นมันอิ่มว่าซั่นนี่ครับ3ท่านซั่นออกกําลังกายก็ย่างเลาะบ้านลบไปลบมาว่าซั่น
2: คือไว้สําหรับผู้เกษียณอายุเนาะ
0: ครับผม
2: เพิ่นก็ว่าแนะนําให้เดินนี่ล่ะ
0: ครับ
2: ดีที่สุดนะครับ
0: ถูกต้อง
2: ผมเห็นท่านผอ.เกียรติศักดิ์นนทพจน์เพิ่นจะย่างทุกมือย่างตามถนนรอบหมู่บ้านนะ
0: ครับ
2: แล้วก็ฟังเพลงไปนํานะผมว่าโอ้อารมณ์ดีพร้อมนะ
0: นี่แหละขอที่แรกเลยนี่คืออารมณ
2: ์โอ้ว่าผมว่า
0: แต่ว่าผมก็เคยมาบอกกับผอ.ผู้ศิษย์แหละว่าอยากอายุยืนต้อง1กินปลาเป็นหลัก2กินผักเป็นยา3กินกล้วยน้ำว้าวันละ2ลูก4เบิร์นเดินวันละ500ก้าว5หัวเราะห้าวเป็นบางครั้งบางคราวแล้วท่านจะอายุยืนหมื่นปีว่ะนอก
2: แต่ตอนนึงที่ยังมาจีบสาวอยู่เลย
0: ตัวนั้นมาจีบว่ารู้หลายคนจีบมือนี่ผมนี่ไปอบรมสังโลกสังคมประชาสังเคราะห์อยู่บนราชธานีไปพ่อผู้นี่ไปพ่อผู้นี่พี่เศรษฐีนี่สุรศรีนี่สุรศรีนี่นะครับผม
2: โทรมาบ
3: ่สวัสดีครับ
0: นี่ท่านสวัสดีครับท่าน
2: สวัสดีครับ
0: บาดนี้มาฮอดแล้วมือนี่ผมได้ขอว่าให้ท่านพี่นี่ละเฝ้าเรื่องสุขภาพรายงานตัวซะกันพี่รายงานตัวให้ซะกันพี่ชื่อว่า
3: เอาบ่เดี๋ยวนี้แม่นบ่ครับ
0: หวยก็บ่เดี๋ยวนี้แล้วออกอากาศให้พี่นี่ฮอดประเทศไทยพุ่นนี่นี
3: ่เอาๆครับ
0: ผม
3: กับผมนายเศรษฐีสุรศรีนี่ครับ
0: อาย
3: อายุ91ปี
0: อาชีพ
2: 91
3: อาชีพ
2: โอ้อ
3: าชีพทั่วไป
0: ไม่ใช่ตอนที่พี่บอกว่ารับราชการน่ะ
3: โอ้
0: เ
3: ป็นอาชีพเป็นผู้น่าหน่วยมาลาเรีย
0: ครับ
3: จังหวัดยะโสธร
0: ครับพี่อายุเน้นๆหน่อยอายุเท่าไหร่นะ
3: เดี๋ยวนี้91ครับ
0: ครับ91ปีอ้าวพี่มี
2: เคล็ดลับ
0: มีเคล็ดลับยังไงพี่อธิบายให้น้องฟังหน่อย
3: เรื่องมันผมก็อ่านหนังสือมาเยอะนะ
0: ครับครับ
3: ทำยังไงคนแก่ดีที่จะอายุยืน
0: อ๋อ
2: ครับครับ
3: ไปได้หลักสูตรถึงมา
2: หลักสูตร
3: ปลาเป็นหลัก
0: กิน
3: ผักเป็นยาพวกลาบก้อยอะไรห้ามเด็ดขาดนะครับผมก็เลยถือปฏิบัติมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี
2: ้พวกเครื่องดื่มดื่มไหมครับพี่
0: เครื่องดื่มดื่มไหม
3: โอ้ยเลิกเหล้าบุหรี่เลิกเลยครับ
2: โอ้เหล้าบุหรี่ไม่แตะเลย
0: ครับผม
2: อ
0: ันนี้คือ
2: ออกกำลังกายเป็นไงครับออกกำลังกายเดินบ่
3: โอ้เดินวันละ200ก้าวตอนเช้า
0: ครับ
2: เดินมาละ200ก้าว
3: ออกมาออกกําลังกายธรรมดา
0: ครับ
3: อยู่กับบ้านนะคร
0: ับ อ้าขอโทษคุณพี่ที่ถ่ายรูปมาน่ะแม่บ้านอายุเท่าไหร
3: ่อายุ86ครับ
2: โอ้แม่บ้าน86อันนี้กัน5ปี
0: 5ปีอ้าวพี่ครับจริงๆแล้วเนาะพี่อายุนี่91ปีเนาะ
3: ครับครับ
0: ก็มีอาหารการกินล่ะ
3: ก็กินปลาโดยมากก็กินปลาเป็นหลักครับ
0: ครับ
2: โอ้ครับครับครับ
0: ถ้าอยาก
2: 91ปีเนาะ
0: 91ปีเอาขอคำแนะนำสั้นๆว่าจะทำยังไง วัยพวก70 60ขึ้นไปนี่จะเอายังไงดี
3: อย่าอยู่บ้าน
2: อย่าอยู่บ้าน
3: ไปคบเพื่อนฝูง
2: ครับ
3: หรืออยากอายุยืนต้องไปเป็นจิตอาสาไปเป็นอาสาสมัครเจ้าหน้าที่นะอาสาสมัครที่นี
0: ่ที่เหมือนพวกเราไปอยู่ไปอุบลใช่ไหม
3: ครับครับครับครับผมเป็นสวนบวกหลายใบ
0: ครับ
2: โอ้ครับ
3: ครับโดยเฉพาะยิ่งอาสาสมัครพัฒนาสังคมซึ่งช่วยเหลือผู้มีปัญหาทางสังคม
0: ครับ
3: และอีกหน่วยงานหนึ่งคือตำแหน่งงานคุมประพฤติ
0: ครับ
3: อันนี้ก็พวกเสพยาเสพติด
0: ครับ
3: นะครับเข้าไปช่วย
2: เหลือเขา
3: ครับ
2: โอ้ครับให้คำแนะนำยังไงคุณพี
3: ่ไ
2: หนให้คำแนะนำพวกติดยาให้คำแนะนำอย่างไรดีครับ
3: ก็โดยมากก็โดยงานเขาจัดประชุม
2: โ
3: อ้โอ้เขาก็เชิญไปคุยว่าทำยังไงถึงอายุยืนป่านนี้
0: อ
3: พูดง่ายๆว่าจิบปลาเป็นหลักจิบผักเป็นยา
2: โอ้ครับ
3: นะ
2: แต่ทุกวันนี้ผักนี่ส่วนมากมันถ้าผักในตลาดอันตรายนะคุณพี
3: ่โอ้ใช่ใช่อันนี้ต้อง
2: ปลูกกินเองมั้ย
3: ครับต้องต้องดูรอย
2: โอ้
0: เอาสุดท้ายพี่บอกเลยบอกว่าพี่ชื่อยังไงบ้านอยู่ไหนเอามันถึงคนถึงจะรู้เอาบอกไหมบอกอีกสักที
3: บ้านเกิดผมอยู่จังหวัดอุบล
0: ครับ
3: อยู่คุ้มวัดสุปัตตนาราม
2: โอ้คุ้มวัดสุปัต
3: ตใกล้ๆกันนะ
0: ครับครับ
3: ครับก็หลังจากเรียนจบม.6แล้วก็สมัครไปอบรมพนักงานอนามัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ดีวิสพิเศษของพวกหน่วยมาลาเรียนะครับ
0: ครับ
3: อันนี้ไม่ได้เข้าไปที่ลพบุรี
0: ครับ
3: หน่วยมาลาเรียเขาจัดโดยเฉพาะรับเฉพาะพวกลูกจ้างเข้าไปอบรมเสร็จแล้วก็มาเป็นหัวหน้าส่วนตามอำเภอต่าง
0: ๆครับ
3: จังหวัดอุบลดูแลอำนาจยโสธรพอผมจบมาปั๊บผมก็มาเป็นหัวหน้าส่วนอยู่อำเภอเมืองก่อนพอทำงานไปเรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
3: ก็พวกผู้สูงอายุก็เกษียณไปเพราะว่าเลยผมก็มาทำหน้าที่แทนหัวหน้าหน่วยมาเรียจังหวัดยโสธรก็ดูแลเรื่องสุขภาพโดยมากเรื่องไข้มาเรียนะครับ
0: ครับ
3: ก็ยุงกุดป่องสมัยนั้นมันเยอะ
0: ครับครับครับ
3: ก็ได้ออกพื้นที่ไปพ่นยาดีดีที
0: ครับ
3: เห็นไหมครับ
0: ครับครับรู้จัก
3: ครับก็ตาคณะลูกจ้างไปพ่นยาดีทีทุกหมู่บ้านในเขตจังหวัดยโสธร
0: ครับผมอ้าวสุดท้ายแล้วก็สั้นๆให้กับบุคคลที่ฟังอยู่ในรายการนี้นี่ว่าอยากอายุยืนเชิญครับสั้นๆเลยให
3: ้ก็กันอย่างนี้ครับคือว่าอย่าอยู่บ้าน
0: หมายถึงอย่าอยู่บ้าน
3: ครับไปพบเพื่อนฝูง
0: ครับ
3: หรือโดยเฉพาะยิ่งผมเป็นจิตอาสาเนี่ย
0: ครับ
3: ไปพอเขาเรียกประชุมที่ไหนไปมันสมองเราทำงานตลอด
0: ครับ
3: ไม่อยู่นิ่งนะครับ
0: ครับ
3: พอได้ออกจากบ้านแล้วก็รู้สึกสดชื่นนะครับอันนี้ขอแนะนำว่าอย่าอยู่บ้านนะครับ
0: ครับขอบคุณครับพี่เอาแค่นี้พอก่อนนะพี่เนาะ
3: ครับครับครับ
0: ครับโอกาสหน้าเจอกันใหม
3: ่ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: เราซื้อว่าเศรษฐี
0: เศรษฐีสุรศิลป์ครับ
2: แต่ว่าก็อายุเรากับเศรษฐีกันเนี่ย
0: เศรษฐีตัวเก่า11 ปีผมไปพ่อเราขึ้นป้อหน้าอยู่สภาสังคม
2: เรายังห้องแถวอยู
0: ่ย่างห้องแถว
2: โอ้
0: เอ้าเท่านี้ผมว่า
2: เราว่าให้อย่าอยู่บ้านซื้ออ
0: ย่าอยู่บ้านเราว่าให้ออกจากบ้านไปหาหมู
2: เราอยู่บ้านมันสิห้านเพิ่นบ่นี่นะ
0: มันบ่ได้ห้านแล้ว
1: มันก็เคลื่อนไว้พร้อม
0: เออคือ
1: ร่างกาย
0: เออ
2: โอ้เราว่าให้ออกจากบ้าน
0: ครับผม
2: ผู้อยู่บ้านบ่อย่างนั้นเบิ่งทีวีเบิ่งโทรศัพท์
0: เท่านั้น
2: แล้วก็ให้ลูกให้หลานซั่น
0: เออตัวนี้คือเป็นกิจกรรมพิธีกรรมที่คือ
2: แล้วก็เวลากินเนี่ยว่าก
0: ิน
2: ปลาเป็นหลัก
0: กินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาก ินกล้วยน้ำว้าวันละ2ลูกเดินวันละ509ของเรานี่209
2: แต่ว่าผมก็เสนอแนะ
0: ว่าก
2: ินผักนี่เฮาต้องผักอยู่ตลาดเฮาต้องล้างดีๆนะ
0: ครับ
2: หรือว่าให้ดีสุดคือปลูกกินเองเฮาสิรู้ว่าฉีดยาบ่ฉีดยา
0: ครับ
2: ฉีดซําใดกินได้แต่ว่าอยู่ในตลาดเฮาบ่ฮู้ว่าเขาฉีดมาซําใด
0: จังว่าที่ผมเห็นเนี่ยผมบอกว่าเอาแกงมาให้เด้อว่าซั่นผมอยู่ตลาดแล้วก็เอามาให้ไว้ใส่ไว้ในตะกร้าหั่นว่าสิมาปั่นกินเพิ่นนึงคือบอกว่าเพิ่น
2: นี่
0: อันเว้า2เทื่อแล้วว่า
2: อันตรายสุดครับ
0: เจ้าต้องล้างเด้อว่าเอ้าก็เลยบ่ได้ปั่นได้ยัน
2: เคยเว้าข่าวออกทางสวทห้องวนบ่สมัยก่อนกับจอน
0: ครับๆ
2: ที่ว่าเพิ่นไปตลาดแล้วเอาใบกระลำปีนะ
0: ไปให้เป็ดกินหมอ
2: ที่เขาฉีกออกฉีกออกให้เหลือแต่ในมัน
0: ครับ
2: เพิ่นเราเอาไปให้เป็ดกินมานี่เป็ดตายเพิ่น
0: เป็ดตายเบิดคอก
2: เ
0: ออ
2: ที่แท้มัน
1: เป็นไปได
2: ้มันฉีดยาหลายกินยา
1: ครับ
2: นี่ก็แต่เฮากินอาจสิบ่เป็นหยังนอกเทื่อแลกกันบ่ล่ะ
0: ครับ
2: มันอาจสิสะสมไปเรื่อยนะ
1: ใช่
2: สุดท้ายเป็นโรคหยังจังวะ
0: ตับแล้ว
2: มะนี่ครับ
0: มะเร็งมะเร็งตับเอาขอสายจากแท้บ้านนี่พูดให้ฟังรายการนี่อยู
2: ่
0: โทษของมะเร็งโทษของมะเว้าโทษของมะโสเลเสวนาน้องกันนี่เด้
2: อ
0: 045 523 070 045 523 070เชิญครับ
2: เมื่อกี้นี่ก่อนเฮาจะมาเข้ารายการไปพ่อผู้เด็กวิรันบอกให้เพิ่นฟังได้ยัง
1: ราชากับเพ่า
2: ไปพ่อท่านทนาย
1: กับเพ่า
2: ขอบคุณท่านทนาย
0: โอ้ท่านทนายโสนิสุวรรณี
2: ทนายประชาชน
0: ครับทนายทนายของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ
2: ตอนนี้เพิ่นได้มาดูแลพี่น้องเฮา
0: ครับผม
2: มีหยังให้รับใส่เชิญเพิ่นว่า
0: ปรึกษาได
2: ้
0: นะครับ
2: ไปพ่อกันโดยบังเอิญเพิ่นว่าโดยยังก็โดยมิได้นั่นหมาย
0: โดยมิได้นั่นหมายปันพระอรหันต์มาประชุมแล้ว
2: เพิ่นดีใจเพิ่นว่า
0: ครับ
2: กับฝากความคิดออกคิดถึงเกื้อกันนะครับ
0: ครับ
2: ท่านโสนิสุวรรณีนะครับ
0: ครับบอกรับโทรศัพท์บาทตัวห้องสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะอาจารย์สว่างอาจารย์ผู้ศิษ
0: ย์อาจารย์ประยงน้ำแดง
4: อาจารย์ประยงก็มาบอกค่ะ
0: มาแล้วเว้ย
2: บางไหนนอกคุณเล็กหน้าดีนี
4: ่ค่ะสบายดีค่ะกินจับมะฮุ่งค่ะ
2: ยังกินฮอดกันอยู่บ
4: ่คะ
1: ยังกินฮอดกันอยู่บ
4: ่กินฮอดอยู่กินฮอดอยู่ค่ะบอกกินฮอดกับพ่อโทษเจ้าเนาะ
2: โอ้ขอบคุณหลายๆครับเซ
4: ่อย่าเรียกมาร่ำเลยค่ะเด้อ
0: ได้เลยครับได้เลยนะครับ
4: มือเช้าอยากขอบคุณเหมือนขอความสิ่งตรงมาให้อยู่ค่ะ
0: ดีบ่ขอความสิ่งของพี่นี่ส่งไปให
4: ้ดีค่ะดีอยากให้เตือนใจดี
2: ขอความวันไหนจริงได้อยู่บ
4: ่ดี
0: ๆชื่อมือ
4: ชื่อบ่ได้หรอกอาจารย
2: ์ห่วย
4: จะแช่ให้อยู่เด้อค่ะแช่อยู่แช่ทั่วไปอยู
0: ่ครับครับดีๆเด้อน้องเด้อทำนี่ทำนี
4: ่ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: อย่าเลือกหมอลำอย่าเลือกหมอลำ
0: ได้เลยได้เลยหมอลำนี่อีก2นาทีก็จะเปิดหมอลำแล้ว
4: ค่ะค่ะสบายดีค่ะ
2: แสดงว่าขอความที่เจ้าแช่เจ้าทรงแหมเพิ่นมันเหี่ยวบ
0: ่บ่เหี่ยวแต่ว่า
2: สรุปได้บ่ท่าน
0: สรุปก็ได้ครับ
2: ฮะ
0: ได
2: ้ได้ว่ายังไงสรุป
0: นี่นี่โทรศัพท์นี่มันสิยากหยังผมแซ่ไปบ่ทุกคนตัว
1: เช่นบางคนนี
0: ่
1: หาก้องหาแต่ความผิดของคนอื่น
2: ลักษณะนั้น
0: ป่ะแม่น
1: แต่ว่า
0: ความผิดของตัวเองมีแต่ไม่ดูตัวเองแต่ไปเพ่งเล็งหรือว่าไป
1: จ้อง
0: จับผิดแต่คนอื่นครับ
2: คล้ายๆว่าความผิดคนอื่นเท่าอย่างผู้พายอย่างนั้นป่ะ
0: ครับ
2: อ๋อ
0: เอาหมอลำท่านศิริพงษ์ครับลำ
1: ขอบคุณหานี่บ่วันสิพอดีบ่นี่หานาท
0: ีจักหน่อย
2: มาเจ้า4เดือน
0: สุดท้าย
1: โอ้4
2: ยังหลายอยู่ดิ
0: อยู่หลายหมอลำแล้วอีก10นาทีครับ
2: เอาฟังลำก่อนบ่
0: ครับฟังลำก่อนครับ

0: ซอยพี่น้องฟังซอยซื้อเลขเด็ดแต่กระดาษซื้อศาสตร์ยังสิได้นอนน้ำกัน
1: จังสี่กะว่าซอย
0: จังสี่กะว่าซอยผมขอตื่มอันนี้จังหน่อยเนี่ย
2: ตื่มเรื่อง
0: ผมสิลืมเดี๋ยวนี้อันกระทรวงยุติธรรมนะครับเขาเอิ้นว่ากองทุนของกระทรวงยุติธรรมผู้ใดมีเรื่องมีเล่าผู้ใดบ่มีทนายผู้ใดบ่มีเงินจ้างให้ไปหากองทุนยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเด้อยุคที่ยุติธรรมจังหวัดครับ
2: ยุติธรรมจังหวัดนี่อยู่ศาลเลยบ่
0: อยู่บ่อยู่สารกลางครับ
2: สารกลางเนาะ
0: ชั้น2นะครับ
2: อ๋อครับ
0: ผมเคยพาไปแล้วผู้นั้นเล่าอยากยากับแฟนไปหาเขาเอิ้นว่ากองทุนเขาสิหาทนายให้ครับเขียนให้เลย
2: บ่ง่ายๆว่าสิฟ้องยาซั่นบ่
0: ฟ้องยาแต่ค่อยฟ้องได้ยังแต่ว่าไปหาทนายก็เสียเงินหลายครับเสียเงินหลาย
2: อ๋อถ้าไปหาเพิ่นนี
0: ่ไปหานี่เขาเจ้าสิเฮ็ดเรื่องให้เล่าให้เอาทั้งแต่ว่าโดยมากผู้บ่าวผู้ผัวบ่มานะเขาเจ้าเอาค้างพอค้างผู้หญิงเหรอเด
2: ้
0: กี่ปี7ปี8ปี3ปีเขาไม่มาดูแลลูกเจ้าไม่หาอะไรให้อยู่ให้กินนี
2: ่อ๋อ
0: ได้การเลยครับ
2: คนเอาไว้ว่าทิมเลยบ่ไง
0: ทิมเลยครับ
2: บ่มาดูแล
0: แมน
2: อ
0: ันนี้มีกองทุนเขาเจ้าสิจ้างทนายให้เรียบร้อยครับอันนี้เราก็ได้ล่ะเราก็ได้ยาโดยสมบูรณ์แบบแล้วครับ
2: ทนายกับเพิ่นมีทนาย
0: อยู่นะฮะ
2: เขาเอิ้นว่าทนายอาสา
0: ใช่ๆๆทนายอาสา
2: คือทนายฝึกหัดอยู่พวกนี้นะ
0: ครับ
2: แต่ว่าก็เก่งอยู่หรอกว่าบ่นว่าบ่เก่งนี
0: ่ท่านก็ไปที่ล่ะ
2: เพราะว่าซุมื้อนี้
0: ทนายอาสานี
2: ่บอกไงว่าคนซุมื้อนี้เยาวชนพวกคนรุ่นใหม่นะ
0: ครับ
2: เก่งนี่พวกนี้เห็นบ่น้ําเขาพยากรณ์อากาศมันน้ำถึงกรุงเทพนี
0: ่ครับ
2: ของเงินกรมอุตุนี่ประท่านเขาเลยเขาเอิ้นยังก่อนมันเป็นยังก่อนทีลมฟ้าอากาศนะที่ว่าพยากรณ์ว่าคนกรุงเทพที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักน้ำท่วมมหันต์นี่บ่เขาจะได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะ
1: เป
2: ็นคนรุ่นใหม่ที่พวกนี
1: ้บ่เป็นหน่วยงานรัฐ
2: บ่หน่วยงานเป็นหน่วยงานเป็นเอกชนนี่ละแต่หมอนี่เป็นคนศึกษาคนขวานะแล้วก็สามารถพยากรณ์อากาศได้ดีกว่าเดมตรงพร้อมนะว่าน้ำจะมาใหญ่เลยฝนตกแห้งติดต่อกันถึกบัดเริ่มมองอะไร
1: คือเราจะเอาข้อมูลจากส่วนนั้นส่วนนี้ส่วนนั้นจากดาวเทียมนั้นดาวเทียมนี้จากองค์กรนั้นองค์กรนี้

0: มีถอยมีคว่ำครับผู้ใดบ่มีทนายบ่ยังไงกับบ่มีเงินไปจ้างทนายนั่นละเอ้า
1: ครับ
0: ไปที่ยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญนะครับ
1: ไปติดต่อได
0: ้ครับติดต่อได้ถ้าไปว่าเป็นโทรมาหาผม
2: ผมสิพาไป
0: ผมสิพาไปครับ
1: ก่อนขอรายการเมื่อกี้นี่ฟังข่าวจากทั้งนี่ล่ะทั้งสวทเฮานี
0: ่ครับผม
1: เพิ่นว่าตอนนี้ทั้งประเทศอเมริกาม ีไข้เลือดออกว่าซั่นติดต่อหลายหลายร้อยเด้ร้อย200กว่าไร่บ่ฮึจังได๋นี่ล่ะ
0: ครับแม่น
1: ๆแล้วก็มีคนเสียชีวิตพร้อมเหมือนว่า
0: ครับ200
1: ผมก็เลยว่าโอ้ขนาดอเมริกายังมีไข้เลือดออกอยู่นะซึ่งบ้านเฮานี่ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังคือกันไข้เลือดออกแต่ว่ามันก็จะระบาดช่วงหน้าฝนเนาะ
0: ครับผม
1: เออแต่ว่าผมได้ยินข่าวว่าอเมริกาเขาเจ้าจะเลื่อนแล้วยังโอ้แสดงว่ามันยังมีอยู่นะ
2: ครับประเทศอเมริกามีหลายรัฐรัฐบางรัฐก็แห้งแล้ง
1: บางรัฐก็ฝนตกบ
2: ่ฮ้อนๆจังซี่ก็มี
1: บางรัฐก็หนาวนั่น
2: ครับบางนี่แล้วแต่ช่วงแล้วแต่ฤดูกาลเป็นหิมะมองหิมะตกก็มีคือกันนะครับ
1: มันแม่นรัฐอย่างบ่ที่ฟังวังหันแนวเข้ามานี่แคลิฟอร์เนียบ่ผมว่ามันแม่นอยู่แคลิฟอร์เนียอันนี้ก็ฝากพี่น้องเฮาว่าช่วงนี้ย่ําฝนบ้านเฮาก็ต้องระมัดระวังเรื่องของยุงยุงก็คือยุงไล่เนาะ
0: ครับผม
1: ยุงไล่นี่เฮ็ดให้ไข้เลือดออกไข้เลือดออกบ่ว่าเด็กน้อยเด็กสูงผู้ใหญ่ก็เฮ็ด
0: ผู้ใหญ่ก็เป็น
1: เสียชีวิตได
0: ้ครับ
1: เอาฝากพี่น้องเฮาอีกเรื่องนึงที่เอามาอยากเบาให้พี่น้องฟังก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการมันมีบัตรสวัสดิการก็มีหยังเงินคนละเครื่องบ่มาอีกนี
0: ่แม่น
1: รู้สึกว่าเขาให้ยืนยันตัวตนเด้อผู้ใดที่เคยได้อยู่แล้วเนาะ
0: ครับ
1: ให้ยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่1ฮอดวันที่15ยืนยันกับบริญญาเห็นบ
0: ่บ่เปิ้นเข้าไปโหลดมันสิขึ้นมาดอก
1: ก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์เน
0: า
1: ะ
0: แม่นสิขึ้นมาว่า 200%
1: ก็ให้ไปกดยืนยันว่าเฮาจะใช้บริการเขาต่อนะเอาไง
0: บ่ได้ว่ากดได้ครับ
1: บ่กดมันสิขึ้นได
0: ้มันขึ้นมาเลยเด้ น
1: ี่ของผมมันต้องไปกดอยู่เด้ยืนยันพร้อมนะ
0: บ่
2: ของผมคือจังบ่ได้กดคําว่ายืนยัน
0: บ่
1: มันมาเองบ
0: ่มาเอง
1: อ๋อ
2: เข้าไปในหันเข้าไปใน
1: ดีเนาะ
2: เป๋าตังค์แล้วก
0: ็
2: เข้าไปครับ
1: แต่ว่าบัดนี้มีกลุ่มนึงที่เพิ่นมาจะได้ก็คือกลุ่มที่เพิ่นตกหล่นจากมนตกหล่นดอกคือเพิ่นพลาดจากบัตรสวัสดิการที่ว่าพวกมีเงินฝากพวกที่มีรถมีหยังอ่ะนะ
0: ครับ
1: ที่บ่ผ่านน่ะนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเพิ่นก็จะให้มาใส่บัตรตัวนี้ได้เพิ่นว่ามาใส่นี่ล่ะคนละครึ่งมวลคนละครึ่งดอก60 40นี่ล่ะ
0: ครับผม
1: เพิ่นว่าหยังก็โครงการไทยช่วยไทยพลัด
0: ครับ
1: ไทยซอยไทยพลัดมวลคนละครึ่งคนละครึ่งคือ50 50เนาะ
0: ครับผม
1: เพิ่นก็จะแต่ว่าในชุดนี้นี่เงิน 1,000 นึงนี่เพิ่นให้ใส่2เดือนถ้าผู้ใดใส่เบิดเด้เบิดก็แล้วไปแล้ว5มื้อก็เบิดจะใส่ต่อกันเนาะ
0: ครับ
1: ก็คือเพิ่นให้มื้อละ200ก็ใส่เกณฑ์เก่านั่นล่ะนะครับพี่น้องเฮาก็ต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อจะเป็นสัดส่วนที่60 40
2: ครับครับ
1: ให้ใส่2เดือนคือเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนถ้าผู้นี้บ่ใส่เลยก็ไปใส่4 5มื้อสุดท้ายก็ได้เอาไว้ใส่ก่อนมันสิเบิดพุ่น
0: ครับบ่เป็นหยังขอแต่ว่าใส่บ่ใส่ก็บ่เป็นหยัง
1: ส่วนด้านของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั่นเพิ่นบอกว่าผู้ทบทวนสิทธิ์บางคนก็ได้บางคนก็บ่ได้แต่เพิ่มขึ้นแต่ก่อนนี่ว่า9ล้าน9ล้านคนที่ได้นะครับ9ล้านคนเศษ
0: ครับ
1: ตอนนี้เพิ่นล่าสุดคือได้ 11.25 ล้านคนได้11ล้านกว่าคนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ลดลงจากสุดก่อนอยู่ในสุดก่อน13ล้านเด้อันนี้เรื่องของบัตรคนจนบานิโครงการใหม่ๆเพิ่นสิมาอีกบ่ก็บ่ฮู้ล่ะเพราะว่ารัฐบาลมีเงินก็สิมาตั่วเนาะ
0: ครับ
1: ถ้าเพิ่นบ่มีเงินเพิ่นก็ไปเรื่อยๆจังนี้นะอันนี้ก็ฝากให้พี่น้องเฮาได้เข้าใจนะครับในเรื่องของบัตรสวัสดิการและก็บัตรนี่ล่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัดนี่ล่ะนะครับพี่น้องก็เปิดเข้าไปในอันนี้ล่ะ
2: แล้วก็ขยันเบิ่งแนวแนวว่าม ัน
1: บ่ตัง
2: บางคนก็บ่ค่อยได้ใช้นะเมื่อบ่ค่อยได้ใช้ก็เผื่อไปเอามามื้อสุดท้ายเหลือเงินอยู่ในอันนั้นประมาณ250จังซี่นะ
1: ผู้พันเชิดนี่เพิ่นมาคุยกับผมมื้อรุ่นมันวันที่วันที่1มันแล้วว่าเอ้าว่าแม่นวันที่31
2: หรอบ้านเห็นบ่มันต้องเบิ่งอยู่เรื่อยๆ
1: เฮาเราบ่ได้ใช้ถึงว่า200เพิ่น
2: เห็นบ่เสียถิ่มซื่อ
1: ๆผู้พันเชิดเพิ่นว่ามันเดือนว่าหั่น30เพิ่นว่าโอ้ยมี30มื้อครับว่า
2: ครับ
1: ก็เลยพลาดอันนี้คือเรื่องของต้องเบิ่งวันที่นําเกิดแต่ว่าตัวนี้มันยังหลายอยู่ดอกครับเพราะว่ามันเงิน1,000เดียวกับ2เดือนนะ
0: ครับ

0: บางคนพันเดียว2เดือนเขาใส่แยกส่วนอยู่บ่แม่นบ่ครับ
1: แยก
0: เช่นว่าเดือนตุลานี่ให้ได้500เดือนพฤศจิกา500บ่แม่นว่าเดือนตุลาสิเอามาใส่ 1,000 เบิดบ่แม่นจักสิบ่แม่นบ่ครับเขาใส
1: ่บ่ว่าซั่นได้ล่ะ
0: หรือบ่ได้ว่าบ
1: ่บ่ครับ
0: ถ้าสามารถใส่เบิด 1,000 ในเดือนตุลาเดือนเดียวได้ก็ใส่บ
1: ่ใส่เบิดแล้ว
0: ลองใส่เบิ่ง
2: สังเขาได้ก่อน
0: ถ้าบ่แน่ใจให้ลองใส่เบิ่ง
1: แต่ว่าคือเพิ่นว่าใส่2เดือนคือผู้ใดสิออมไว้นะ
3: ครับ
1: อดไว้ออมไว้ค่อยใส่มื้อละเล็กละน้อยก็ได้คือกันบ่ถึง100เนาะ
3: ครับ
1: มื้อละบ่ถึง100มันก็สิได้อยู่จังค่อยไป
0: สิใส่ภายในบัดนี้นั่นล่ะภายในเดือนตุลา
1: ภายใน5มื้อนี่สิเบิดบ่มาถ้ามันใส่ต่อกันนี
3: ่ไว้ก็เบิด
1: มื้อละ200เนาะ
3: เฮ้ย200นึงเว้ย
1: แม่นเอาอันนี้ก็คือเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยนะครับหรือในแอปเป๋าตังค์นั่นแหละ
2: ครับบันก็ขอว่าเรื่องให้ตื้มให้พวกคนพิการผู้ละคนบ่ทันไปเฮ็ด
1: เฮ็ดเนี่ย
2: นี่ล่ะอันสวัสดิการแห่งรัฐนี่ครับ
1: คือว่าเขาจะเพิ่มให้อยู่บ่ว่า200 300นะ
2: ครับบ่ไปเฮ็ดไปหยังก็1บ่มีรถไปว่าซั่น2บ่มีไผพาไปผมก็เลยว่าถ้าผู้ใดบ่มีพาไปนี่ก็ไปติดต่อที่อสม.เอารับโทรศัพท์บัดสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับยามได้น้อสิเข้าเงินไรละพันนั่น
2: ว้าย
0: น้อยบ่ได
2: ้เอาว่าจะได้น้อ
1: ไรละพันนี่ยังเด้อครับเท่าที่ติดตามเบิ่งแล้วก็คือ
0: เกี่ยวเข้า
1: แม่นมันแต่ปีที่แล้วมันจะเข้าก่อนอยู่แต่ปีนี้ยังครับเมื่อกี้เพิ่นอนุมัติไปวางวันอังคารนี่เป็นรุ่นเก่าครับเป็นรุ่นเก่าที่ตกค้างนะครับ
4: เฮ็ดจะได้บ่ล่ะครับ
1: ก็คาดว่าเพิ่นจะให้อยู่แล้วทว่าให้ก็จี้สสเฮาเนี่ย
4: เงินพันนึงให้ว่าให้ใช้2เดือนมันบ่สิพอกิน
1: เอ้าก็เฮ็ดให้พอกินเนาะ
2: 50,000จังใส
4: ่200ยังบ่ได้พอกินอยู
1: ่บ่ครับๆเอ้าก็ประหยัดเอาแน่ล่ะเนาะ
2: 50,000จังใส่เทื่อนึงมันสิเบิด
4: ได้อยู่ในบาทของคน
2: นะครับครับ
0: เอาสรุปพอดี
4: ไม่เวลาเอาท่านนี้แหละครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: อะไรละพันยังเด้อครับมีแต่ของเก่าที่เพิ่นอนุมัติ
2: เจ้าหน้าที่เพิ่น
1: แต่ว่าของใหม่นี่ปี69ต่อ70นี่ยังครับ
2: ครับครับ
1: ถ้าได้มื้อไหนเดี๋ยวรายการเฮาจะเอาไว้ฟังครับเวลาเบิดครับมื้อนี้รายการสมาคมคนพิการเพื่อประชาชนเอาท่านประยงขอบคุณ
0: ครับขอบคุณผู้ดูแลควบคุมทางสถานี 103.25 สถานีแห่งประเทศไทยของเฮาพบพ่อกันครับวันเสาร์หน้า
3: ครับผม
1: สำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการผนึกกำลัง3เมืองไมซิตี้ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองด้วยกลไกไม้เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพเมืองสร้างโอกาสทางธุรกิจนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่และผู้แทนจากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมเวที Northern Mice ร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองด้วยกลไกไม้พร้อมลงนาม MOU Northern Mice City Declaration เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพเมืองสร้างโอกาสทางธุรกิจและต่อยอดเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งภายในงานดร.สุภวรรณตีตรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ Northern My Vision Chief of Impact and Change for Grow สะท้อนทิศทางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ภาคเหนือที่มุ่งสร้างผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจและสังคมพร้อมยกระดับขีดความสามารถของเมืองให้รองรับการจัดงานระดับประเทศและนานาชาติพร้อมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองจากภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุมประเด็นสำคัญทั้งด้านการลงทุนเทคโนโลยีความยั่งยืนตลอดจนระบบเศรษฐกิจและการค้าภายใต้แนวคิดTurning CNX to Teach Business Event เพื่อร่วมการมองอนาคตและกำหนดแนวทางการยกระดับเชียงใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการจัดงานธุรกิจและอีเวนต์ด้านเทคโนโลยีทั้งนี้ภายในงานมีโซนจัดแสดงสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการกว่า50บูธพร้อมพื้นที่ Networking ที่มีผู้ขายกว่า50โต๊ะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการนักลงทุนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลและต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายและขยายตลาดให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการประกาศให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Northern My Expo 2027นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่าง3เมืองไมซ์ซิตี้ที่จะร่วมกันสานต่อพลังความร่วมมือเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์และสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจเพื่อเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของภูมิภาคภาคเหนือในอนาคตพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ข
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ตอนมาทำความรู้จักพร้อมสร้างรายได้จากผึ้งโพรง
1: มาทำความรู้จักผึ้งโพรงคืออะไร
0: ผึ้งโพรงเป็นผึ้งท้องถิ่นของประเทศไทยที่นิยมเลี้ยงกันมายาวนานกระจายพันธุ์อยู่ในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้สามารถเลี้ยงเพื่อช่วยผสมเกสรเก็บผลผลิตน้ำผึ้งเพื่อเป็นอาหารและของฝากตลอดจนเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้อีกด้วยน้ำผึ้งจากผึ้งโพรงมีกระบวนการผลิตตามธรรมชาติโดยผึ้งซึ่งไม่มีการให้อาหารเสริมจากภายนอกจึงทำให้ได้น้ำผึ้งที่บริสุทธิ์จากธรรมชาติโดยผึ้งเก็บน้ำหวานจากเกสรดอกไม้นานาพันธุ์ทำให้รวบรวมน้ำผึ้งที่มีคุณภาพและคุณประโยชน์ต่อร่างกายเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
1: แล้วข้อดีของผึ้งโพรงคืออะไรหรอ
0: ข้อดีของผึ้งโพรงมีหลายข้อเลยข้อที่1ผึ้งโพรงช่วยผสมเกสรพืชตามธรรมชาติให้แก่พืชผลทางการเกษตรก่อให้เกิดความสมบูรณ์แห่งห่วงโซ่อาหาร 2. สามารถจำหน่ายน้ำผึ้งไข่ผึ้งและแปรรูปผลผลิตจากน้ำผึ้งเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 3. มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมในเขตร้อนได้ดี 4. การเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาอย่างยาวนานและมีรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายกันในแต่ละภูมิภาคและในปัจจุบันสามารถบังคับผึ้งโพรงเข้าคอนได้ทำให้สะดวกในการเลี้ยงและการเก็บเกี่ยวผลผลิต 5. การเลี้ยงผึ้งโพรงไม่ต้องใช้อาหารเสริมมาเลี้ยงและไม่จำเป็นต้องย้ายรังไปหาแหล่งอาหารจึงมีต้นทุนที่ไม่สูง
1: แล้วอย่างนี้หน่วยงานใดที่เข้ามาควบคุมหรือว่าส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง
0: แน่นอนกรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งมาตั้งแต่ปี2521มีหน่วยงานรับผิดชอบด้านการส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งของประเทศไทย3ชนิดได้แก่ผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรงและชันโรงโดยมีสัดส่วนการเลี้ยงผึ้งโพรงสูงสุดกว่า 30,000 รายชันโรงกว่า 3,000 รายและผึ้งพันธุ์กว่า 1,000 รายทั้งนี้ยังส่งเสริมให้ใช้รังและคอนมาตรฐานซึ่งเป็นรูปแบบการเลี้ยงที่ทำให้ผู้เลี้ยงจัดการรังผึ้งได้สะดวกยิ่งขึ้นสามารถตรวจเช็ครวงผึ้งเปลี่ยนนางพญาแยกหรือขยายรังรวมถึงขนย้ายไปในแปลงอาหารที่อุดมสมบูรณ์ต่อผึ้งได้สะดวกทำให้ได้ผลผลิตน้ำผึ้งมากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้สวนผลไม้นั้นถือเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของผึ้งและผึ้งช่วยผสมเกสรในสวนผลไม้ได้กรมส่งเสริมการเกษตรจึงเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรส่งผลให้ปัจจุบันชาวสวนเปิดรับการเลี้ยงผึ้งและนำผึ้งเข้ามาเลี้ยงในสวนมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: อยากรู้จังเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในประเทศไทยมีจำนวนมากมายเพียงใด
0: ปัจจุบันประเทศไทยมีเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจำนวนกว่า 35,000 รายนอกจากผึ้งจะช่วยผสมเกสรให้ผลผลิตทางการเกษตรแล้วยังให้น้ำผึ้งซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงผึ้งด้วยสร้างรายได้หมุนเวียนให้เกษตรกรราว 2,100 ล้านบาทอันนี้ไม่รวมผลผลิตชนิดอื่นและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยนะ
1: โหผึ้งมีประโยชน์มากมายจริงๆทีนี้ถ้าอยากจะซื้อน้ำผึ้งหรือผลิตภัณฑ์จากผึ้งมีที่แนะนำบ้างหรือเปล่าน
0: ี่เลยชี้เป้าแหล่งซื้อผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนผึ้งร่มไทรมีผลิตภัณฑ์จากผึ้งออกจำหน่ายมากมายอาทิน้ำผึ้งสบู่น้ำผึ้งสบู่ขมิ้นชันสบู่น้ำผึ้งรังไหมและทองคำโลชั่นน้ำผึ้งกลิ่นต่างๆยาหม่องเสลดพังพรยาหม่องไพรอีกทั้งการทำรังไม้สำหรับเลี้ยงผึ้งโพรงและชันโรงด้วยเพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อสมาชิกพร้อมขยายผลสู่ครัวเรือนและประชาชนในหมู่บ้านอย่างยั่งยืนปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผึ้งออกมาอย่างหลากหลายประเภทภายใต้ตราสินค้ารักแรกพบได้แก่สบู่น้ำผึ้งโลชั่นน้ำผึ้งยาหม่องสมุนไพรจากขี้ผึ้งและจำหน่ายขี้ผึ้งธรรมชาติเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางเป็นต้นรวมทั้งยังส่งเสริมด้านการตลาดและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
1: สนับสนุนคำตอบโดย
0: กรมส่งเสริมการเกษตร

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟังKRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

ารายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดครับประจำช่วงบ่ายๆนะครับของวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ครับอยู่กับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์รับหน้าที่ดูแลท่านฟังตรงนี้เช่นเดิมนะครับเราพบกันในรายการแสงสว่างในความมืดทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาแล้วก็วันอาทิตย์จะเป็นรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับพบกัน3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอนะครับ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอโนนแดงครับแล้วก็รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นปทายครับ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอปทายนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.thradio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.phakifm.org ก็ติดตามรับฟังรายการของเราได้นะครับตามช่องทางที่ท่านสะดวกได้เลยติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้นะครับจะฟังจากสถานีใดฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรหรือว่าโทรสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมของคนพิการนะครับหรือว่าจะโทรขอเพลงก็ได้นะครับไม่ว่ากันสะดวกแบบไหนก็โทรติดต่อกันเข้ามาได้0815109471นะครับ0815109471นะครับรายการแสงสว่างในความมืดครับสำหรับวันเสาร์นะครับในช่วงของ NABB Update ก็จะขออนุญาตปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับจากที่ก็จะมีข่าวให้ท่านได้รับฟังถ้าเกิดเป็นวันเสาร์ก็เป็นวันหยุดสบายๆของใครหลายๆท่านนะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นการแนะนำหนังสือหน้าฟังนะครับหนังสือเสียงหน้าฟังโดยแอปพลิเคชัน Tab to Read แล้วก็สายด่วนข่าวสารความรู้1414โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับผมก็ได้หยิบหนังสือน่าสนใจนะครับให้ท่านได้ถ้าหากใครฟังแล้วรู้สึกสนใจก็สามารถไปรับฟังได้ไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสายด่วน1414นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน Tab to Read นะครับในวันนี้นะครับ NMAB Update หยิบหนังสือที่ชื่อว่าคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดเป็นเหงื่อของคนแกล้งโง่นะครับก็เป็นหนังสือที่ชื่อน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเนื้อหาหนังสือนะครับผู้เขียนอะไรจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วง NNAB Update กับสรุปหนังสือหน้าฟังจาก1414และ Tab to Read กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: หนังสือคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดเป็นเหยื่อของคนแกล้งโง่โดยกรุณาพัฒนถาวรกิจเป็นคู่มือที่นำเสนอแนวคิดอันลึกซึ้งเกี่ยวกับการใช้ความฉลาดในการแกล้งโง่เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างรอบด้านหนังสือเล่มนี้ท้าทายความเชื่อเดิมๆที่ว่าคนฉลาดเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จโดยชี้ให้เห็นว่าบางครั้งการแสดงออกถึงความไม่รู้หรือไม่เชี่ยวชาญอย่างจงใจกลับเป็นกลยุทธ์ที่ทรงพลังอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตและสร้างความได้เปรียบแนวคิดหลักของหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นจากคำกล่าวที่ว่าคนโง่มักตกเป็นเหยื่อของคนฉลาดแต่คนฉลาดมักตกเป็นเหยื่อของคนแกล้งโง่ผู้เขียนอธิบายว่าคนฉลาดมักจะคิดว่าตนเองเก่งกาจและเหนือกว่าผู้อื่นทำให้บางครั้งเกิดความประมาทและขาดการเรียนรู้เพิ่มเติมขณะที่คนแกล้งโง่แม้จะมีความฉลาดแท้จริงแต่กลับเลือกที่จะแสดงออกถึงความถ่อมตนเปิดใจเรียนรู้และไม่โอ้อวดความสามารถของตนเองซึ่งทำให้พวกเขาได้เปรียบในหลายสถานการณ
2: ์หนังสือจะพาผู้อ่านไปสำรวจเทคนิคและประโยชน์ของการแกล้งโง่ในแง่มุมต่างๆเพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงประโยชน์สำคัญประการแรกคือการมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเราเลือกที่จะแกล้งโง่เราจะยอมรับว่าตนเองอาจยังไม่รู้ทุกสิ่งทำให้เราต้องพยายามค้นหาข้อมูลเรียนรู้จากผู้อื่นและตั้งคำถามมากขึ้นซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นเส้นทางสู่ความสำเร็จได้อย่างเด่นชัดและมีทิศทางที่แม่นยำกว่าเดิม
3: นอกจากนี้การแกล้งโง่ยังช่วยขยายเครือข่ายความสำเร็จให้กว้างขวางเมื่อเราไม่แสดงออกถึงความฉลาดล้นหรือความรู้เหนือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาคนรอบข้างจะรู้สึกเข้าถึงได้ง่ายขึ้นไม่รู้สึกถูกคุกคามหรือด้อยกว่าทำให้พวกเขากล้าที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแบ่งปันความรู้หรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งนำไปสู่การสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งและหลากหลายอันเป็นปัจจัยสำคัญในการประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบันผู้เขียนยังเน้นย้ำว่าคนแกล้งโง่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องเพราะการแกล้งโง่ไม่ใช่การหยุดนิ่งแต่คือการเปิดรับการเรียนรู้ตลอดเวลาทำให้พวกเขาสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างรวดเร็วไม่ยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการยืนหยัดในโลกที่มีการแข่งขันสูง
1: ในแง่ของการดำเนินชีวิตหนังสือเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าการแกล้งโง่ช่วยให้ชีวิตราบรื่นโดยการลดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นไม่ต้องพยายามเอาชนะทุกเรื่องหรือโต้แย้งในทุกประเด็นการปล่อยให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเรายังไม่รู้เท่าทันในบางเรื่องกลับทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ตึงเครียดและสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรได้ง่ายขึ้นส่งผลให้การทำงานร่วมกับผู้อื่นและการใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสุขสำหรับเรื่องการเงินและอำนาจหนังสือยังเผยให้เห็นว่าคนแกล้งโง่สามารถสร้างความมั่งคั่งและควบคุมเกมได้พวกเขาอาจใช้กลยุทธ์การสังเกตการอย่างเงียบๆเก็บข้อมูลโดยไม่เปิดเผยไพ่ทั้งหมดในมือปล่อยให้ผู้อื่นประมาทและประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงซึ่งทำให้พวกเขาสามารถวางแผนและลงมือทำในจังหวะที่เหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเงินหรือควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้อย่างแยบยลที่สำคัญที่สุดคือคนแกล้งโง่เอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ด้วยความสามารถในการปรับตัวความยืดหยุ่นทางความคิดและการไม่ยึดติดกับภาพลักษณ์ของความฉลาดทำให้พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ไม่ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายรูปแบบใดก็ตามหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สนับสนุนให้เราเป็นคนโง่จริงๆแต่เป็นการนำเสนอทางเลือกและมุมมองใหม่ๆในการใช้ชีวิตโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรู้จักตนเองเลือกที่จะแสดงออกอย่างเหมาะสมและใช้ความฉลาดในการแกล้งโง่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนาตนเองเพื่อให้เราเป็นที่ยอมรับนับถือมีความมั่นคงในชีวิตไม่ถูกชักจูงได้ง่ายรู้เท่าทันความคิดของผู้คนและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในแบบของตนเองโดยสรุปแล้วคนโง่เป็นเหยื่อของคนฉลาดคนฉลาดเป็นเหยื่อของคนแกล้งโง่ เป็นหนังสือที่กระตุ้นให้ผู้อ่านคิดทบทวนบทบาทของความฉลาดและความไม่รู้ในชีวิตประจำวันและเสนอแนะว่าการเลือกที่จะเป็นคนฉลาดแกล้งโง่นั้นอาจเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จความราบรื่นและการควบคุมชีวิตได้อย่างแท้จริงมากกว่าการเป็นเพียงคนโง่อวดฉลาดที่คิดว่าตนเองรู้ดีทุกอย่างและอาจตกเป็นเหยื่อได้โดยง่าย

0: For English please press 1
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
2: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
3: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
4: Tab to Read
3: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
4: Play Store และ App Store
2: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
3: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: นี่คือหนังสือดีๆนะครับจากแอปพลิเคชัน Tab to Read แล้วก็สายด่วนข่าวสารความรู้1414โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับสนับสนุนงบประมาณโดยกสทช.นะครับแล้วก็มีทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยที่สนับสนุนงบประมาณในการผลิตหนังสือต่างๆในระบบตรงนี้นะครับก็สามารถไปรับฟังกันได้แล้วก็ทุกๆวันเสาร์เดี๋ยวเรานำมานำเสนอกันนะครับในหนังสือเล่มต่างๆที่น่าสนใจนะครับมากันที่เรื่องราวของสภาพอากาศในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ3ตุลาคม2569ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้มีการตรวจวัดอากาศและพร้อมทั้งพยากรณ์อากาศไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเมฆเป็นส่วนมากนะครับทัศนวิสัย12กิโลเมตรนะครับก็ถือว่าก็ค่อนข้างชัดเลยนะครับฝนในช่วง3ชั่วโมงที่ผ่านมาไม่มีนะครับฝนสะสมวันนี้ก็ไม่มีพระอาทิตย์ตกเย็นวันนี้ครับ18นาฬิกาตรงนะครับพระอาทิตย์ขึ้นเช้าในวันพรุ่งนี้6นาฬิกา1นาทีนะครับอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะครับ 35.7องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเช้าวันนี้ครับ 24.6 องศาเซลเซียสนะครับสำหรับสภาพอากาศวันนี้ก็มีฝน 59% นะครับสำหรับในจังหวัดนครราชสีมานะครับวันพรุ่งนี้ก็มีอุณหภูมิสูงสุดนะครับที่คาดกันไว้32องศาเซลเซียสแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสฝนฟ้าคะนอง 59% ของพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วก็ลมจากทิศตะวันตกนะครับความเร็ว7กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้คือพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้โดยสับสนข้อมูลจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่ได้สนับสนุนข้อมูลตรงนี้มานะครับ
6: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

็นคนถัดไปจากตั๊กแตนชลดานะครับเก็บเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังกันในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับ15 นาฬิกากับอีก37 นาทีโดยประมาณครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดในวันเสาร์วันหยุดสบายๆแบบนี้นะครับก็เป็นฟังสาระสบายๆฟังเพลงสบายๆกันไปเรื่อยๆนะครับจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับยิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอนนท์แดงนะครับแล้วก็ท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอปทายก็ติดตามรับฟังกันได้รวมถึงหน้าเว็บไซต์ก็ฟังกันได้นะครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org แล้วก็รวมไปถึงรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ www.jomsurangkodat.com ได้อีก1ช่องทางครับติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรแจ้งกันได้หรือว่าโทรสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการของสมาคมสิทธิสวัสดิการของคนพิการเรานะครับก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้หรือจะโทรมาพูดคุยขอเพลงก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ของทางห้องส่งนะครับ0815109471ครับ0815109471นะครับช่วงนี้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับขอเชิญสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทุกท่านร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เรื่องในวันไม่เท้าเรื่องในวันไม่เท้าขาวสากลประจำปี2569นะครับในวันเสาร์ที่17ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลาประมาณ6 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาณลานอนุสาวรีย์ท่านเท้าสุรนารีหรือว่าลานย่าโมนะครับเราก็จะมีการเดินรณรงค์นะครับไปตามจากย่าโมนะครับมีพิธีเปิดที่ลานย่าโมแล้วก็เดินไปทิศทางไปทางบ้านของวัดบูรณ์นะครับเดินที่ถนนจอมพลนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ไปจนถึงสำนักงานของเทศบาลนครแถวๆนั้นนะครับที่เป็นสวนสาธารณะนะครับใกล้ๆวัดบูรณ์ก็สมาชิกท่านใดอยากมาร่วมกันแสดงพลังนะครับเพื่อใหคนในสังคมรู้ว่าคนตาบอดก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้นะครับโดยการใช้ไม้เท้าขาวนะครับเดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนคนตาดีเลยนะครับโดยกิจกรรมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมประจำปีอีกหนึ่งกิจกรรมของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาซึ่งเป็นองค์กรนะครับของคนพิการนะครับด้านการเห็นนะครับที่ดูแลคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาเราอยู่ณตรงนี้แล้วก็ในแต่ละปีแล้วก็มาแสดงพลังกันนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็ในปีนี้เราก็จะมีการสำรวจทางเท้าเบลบ็อกนะครับตามทางเดินที่เราเดินไปนะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จะมาสรุปแล้วก็ส่งให้กับหน่วยงานที่ดูแลตรงนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือเทศบาลนครราชสีมาในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ทุกๆคนสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับสมาชิกท่านใดที่สนใจนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนี้ครับก็ลงชื่อเข้ามาได้จะลงชื่อผ่านแบบฟอร์ม Google Form ก็ได้นะครับ Google Form อยู่หน้าเพจ Facebookสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็ไปลงทะเบียนกันได้หรือว่าใครไม่สะดวกกรอก Google Form ก็
โทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์ของสมาคมเพื่อเจ้าที่เราลงทะเบียนให้ได้นะครับโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452ครับ044-353-452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399นะครับสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับท่านฟังที่รับฟังอยู่ตรงนี้อยากร่วมพูดคุยหน้าไมค์นะครับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆของสมาคมหรือสิทธิสวัสดิการของคนพิการนะครับหรือว่าจะโทรขอเพลงโทรพูดคุยหน้าไมค์ก็โทรกันเข้ามาได้0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับหยิบผลงานเพลงเพราะๆอีกหนึ่งผลงานเพลงให้ท่านได้รับฟังจากพี่มนแคนแก่นคูนนะครับให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาเพลงเพราะๆเป็นความสุขให้ท่านได้รับฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดครับ

ังเพลงเพราะๆกับวันสบายๆวันเสาร์แบบนี้กับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับแต่ตรงนี้ตอนนี้นะครับที่สำนักงานสมาคมที่ห้องส่งก็รู้สึกว่าจะมีเสียงแจ้งเตือนมานะครับมาเป็นระยะระยะเลยกับเสียงฟ้าร้องนะครับที่ไหนฝนตกได้บ้างก็โทรเข้ามาพูดคุยนะครับรายงานสภาพอากาศกันได้นะครับตรงนี้ที่อำเภอเมืองนะครับที่ตำบลหัวทะเลตรงนี้ก็ฝนก็น่าจะใกล้ตกแล้วนะครับตอนนี้มีฟ้าร้องมาเป็นระยะระยะเลยนะครับก็ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอยู่ใกล้จุดที่เสี่ยงนะครับเช่นต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงก็อาจจะอยู่ให้ห่างไว้นะครับหรือว่าหาช่างหาใครมาทำให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับท่านสามารถติดตามรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับหลากหลายสถานีหลากหลายช่วงเวลาที่เราออกอากาศกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของช่วงเช้านะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาแล้วก็ออกอากาศผ่าน2สถานีไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงมจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศที่อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับออกอากาศที่อำเภอสีคิ้วก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่าจะเป็นในช่วงบ่ายช่วงบ่ายออกอากาศทุกวันนะครับ 15 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกา3สถานีที่ออกอากาศอยู่ณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอนนแดงแล้วก็รวมไปถึงท้องถิ่นปทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอปทายครับแล้วก็วันจันทร์นะครับใหม่ล่าสุดอีก1สถานีในช่วง 16:00 น.ถึง 17:00 น.สามารถรับฟังได้สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่2ค่ายสุรนารีครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์16นาฬิกาถึง17นาฬิกาติดตามรับฟังกันได้นะครับฟังได้กันทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาเลยแล้วก็บางส่วนของชัยภูมิและบุรีรัมย์นะครับก็สามารถติดตามรับฟังกันได้สำหรับรายการแสงสว่างในความมืดที่ออกอากาศในทุกๆช่วงเวลานะครับและเราก็ยังมีการออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา FM 105.25 เมกะเฮิรตซ์ด้วยทุกๆวันพุธที่3ของทุกเดือนนะครับเดี๋ยวในเดือนนี้จะออกอากาศในช่วงเวลาใดนั้นเดี๋ยวจะได้แจ้งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีการปรับผังรายการบางส่วนนะครับรอการยืนยันช่วงเวลาก่อนนะครับก็แต่ที่ได้เข้าทราบข่าวมาก็คือยังออกอากาศในวันเดิมนะครับก็คือวันพุธที่3แต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดนั้นเดี๋ยวขอแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่ารับฟังผ่านระบบออนไลน์ก็ที่เว็บไซต์ของทางสมาคม www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.phakifm.org นะครับช่วงนี้มีข่าวฝากประกาศนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับเรื่องรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับด้วยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างต้องการรับสมัครพนักงานประจำศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนะครับจำนวน1อัตราโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับชื่อตำแหน่งงานนะครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอด

ครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Word Excel PowerPoint อินเทอร์เน็ตนะครับและโปรแกรมอื่นๆที่จำเป็นในการบริหารงานแล้วก็ประกอบจนอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในสำนักงานนะครับ14มีทักษะ4นะครับมีทักษะในการประสานงานกับบุคคลทั่วไปรวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนด้วยครับ15นะครับสามารถปฏิบัติงานได้หลายหน้าที่นะครับ6มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักในการบริการหน้าที่ในการรับผิดชอบครับปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป2ประสานงานกับสมาชิกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและส่วนงานที่ส่วนงานภายในที่เกี่ยวข้อง3ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นตามที่รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนให้องค์กรนะครับบรรลุวัตถุประสงค์ที่ขององค์กรที่ต้องการนะครับ4ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการนะครับ4วันเวลาทำงานครับทำงานสัปดาห์ละ5วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 16:30 น.หมายเหตุอาจมีการทำงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์และทำงานล่วงเวลาในช่วงที่มีกิจกรรมโครงการครับสถานที่ทำงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างเลขที่563หมู่11ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับเลขที่563หมู่11ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเงินเดือนและสวัสดิการนะครับเงินเดือน 15,000 บาทสิทธิประกันสังคมและสิทธิการลาตามกฎหมายการรับสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือว่าสมัครทางไปรษณีย์นะครับโดยแนบหลักฐานและประวัติส่วนตัวส่งมาที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างเลขที่563หมู่11ตำบลหมู่11ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมารหัสไปรษณีย์ 30,000 นะครับหรือว่าส่งมาที่ทางอีเมลนะครับส่งมาที่renuka.s@tab.or.th นะครับก็ renuka ก็สะกด renuka นะครับ renuka.s@tab.or.th นะครับระยะเวลาการเปิดรับสมัครก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่10ตุลาคม2569นะครับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกสอบข้อเขียนสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์วันที่12ตุลาคม2569เวลา 10:00 นเป็นต้นไปณสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างประกาศผลการคัดเลือกในวันที่13ตุลาคม2569นะครับเริ่มปฏิบัติงานในวันที่15ตุลาคม2569หลักฐานในการสมัครงานครับใบสมัครให้มาเขียนในวันสอบได้เลยนะครับ2ประวัติส่วนตัว3สำเนาใบแสดงผลการศึกษาในระดับสูงสุดจำนวน1ชุดครับ4สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน1ชุด5สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน1ชุด6สำเนาเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลถ้ามี7รูปถ่าย1นิ้วจำนวน2รูปนะครับ8เกียรติบัตรโล่รางวัลหรือใบประกาศต่างๆหรือใบรับรองการฝึกอบรมต่างๆถ้ามีนะครับหมายเหตุเอกสารสำเนาต่างๆต้องเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พี่ปุ้ยนะครับเรนุกาแสงโสพลพงศ์เจ้าที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์063192 8293นะครับ063192 8293ครับ063192 8293นะครับท่านใดที่สนใจก็ไปสมัครกันได้นะครับกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งเป็นองค์กรเครือข่ายของเราอีกหนึ่งองค์กรนะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับสมาคมเราเลยนะครับอยู่ตำบลหัวทะเลเหมือนกันนะครับก็ติดต่อได้ตามเบอร์หรือว่าไปที่หน้าเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

นะครับไปอ่านประกาศรายละเอียดได้จากตรงนั้นได้เลยนะครับติดตามรายการแสงสว่างในความมืดของเราได้นะครับในวันจันทร์หน้าวันพรุ่งนี้นะครับอยู่กับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยโดยท่านเอกพงศ์นงสกุลนะครับวันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เหล่ากาชาดนราธิวาสชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยประจำเดือนตุลาคมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดโครงการรับบริจาคโลหิตภายใต้ชื่อโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อจัดหาโลหิตเติมเต็มธนาคารเลือดโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสุไหงโกลกให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้ป่วยรวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวนราธิวาสร่วมช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผ่านการบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคมตามวันเวลาและสถานที่โดยกำหนดออกหน่วยให้บริการตั้งแต่เวลา 9:00 น.สำหรับแผนการออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม 2569 มีดังนี้วันที่6ตุลาคม2569หน้าหอประชุมกองร้อยอส.อำเภอเมือง8ตุลาคมหน้าหอประชุมดินขาวอพาร์ตเมนต์15ตุลาคมหน้าหอประชุมอำเภอเจาะไอร้อง15ตุลาคมหน้าอาคารรื่นอรุณเทศบาลเมืองสุไหงโกลก21ตุลาคมหน้าหอประชุมคณะพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์27ตุลาคมหน้าหอประชุมเทศบาลเมืองนราธิวาส27ตุลาคมหน้าหอประชุมอำเภอสุไหงปาดีและ29ตุลาคมหน้าโชว์รูมบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัดสำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตขอให้พักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงขึ้นไปมีสุขภาพดีไม่อยู่ระหว่างการรับประทานยาใดๆและควรดื่มน้ำ 3-4 แก้วก่อนการบริจาคโลหิตอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงรวมทั้งควรรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายไม่มีไขมันสูงมาก่อนการบริจาคงดการดื่มแอลกอฮอล์มาก่อนอย่างน้อย24ชั่วโมงและงดการสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงเพื่อให้ปอดสามารถฟอกโลหิตได้ดีโดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์073-514-712
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าแนะกับแนะนำคำว่าแนะกับแนะนำมีความหมายคล้ายกันคำว่าแนะหมายถึงชี้แนวทางหรือวิธีการให้รู้โดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นช่างทำผมแนะให้เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่เขาแนะให้ลองอดอาหารเย็นเพื่อลดความอ้วนส่วนแนะนำมีสองความหมายความหมายแรกหมายถึงชี้แนวทางให้ทำหรือปฏิบัติตามเช่นเขาแนะนำให้ฉันสวดมนต์แผ่เมตตาเวลาไม่สบายใจเขาแนะนำฉันให้ไปหาหมอเฉพาะโรคที่โรงพยาบาลจะได้รักษาโรคได้ถูกทางและหายเร็วอีกความหมายหนึ่งหมายถึงบอกให้รู้จักกันเช่นเราควรแนะนำให้ผู้มีอาวุโสน้อยรู้จักผู้มีอาวุโสสูงกว่าการใช้คำว่าแนะนำจะมีความหมายเชิงบวกคือให้ทำสิ่งที่ถูกที่ควรและมีประโยชน์ทั้งสิ้นส่วนแนะอาจใช้กับเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได้
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

สวัสดียามเย็นที่สดใสนะครับวันนี้มาพบกับรายการพอเพียงตามรอยพ่ออีกเช่นเคยนะครับกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางนะครับทาง AM 1467 GHz นะครับเราครอบคลุมทั้ง22จังหวัดของภาคกลางเลยนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับอาจารย์อดุลย์วิเชียรชัย

0: เย็นจนถึง5 โมง
1: ห้าโมงเย็น
0: ครับกับสาระดีๆนะครับ
1: เวลาเราเรียกว่าแดดล่มลมตก
0: ครับผม
1: กำลังฟังสบายๆนะคร
0: ับวันนี้เราก็มาต่อกันในเรื่องราวของความพอเพียงนะครับว่าในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราจะนำองค์ความรู้ตรงนี้นะครับไปสู่การดำรงชีวิตอย่างไรนะครับให้มีความสุขให้ตรงนี้เราจะมาแตะกันในเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนกันครับอาจารย
1: ์ครับครับดีครับดีมากเลยครับการทำบัญชีเนี่ยเราก็จะได้รู้รายรับรายจ่ายในครัวเรือนเรา
0: ครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับในเรื่องของต้นทุนอาชีพต้นทุนชีวิตนะครับรายจ่ายค่อนข้างเยอะสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าสบู่ค่ายาสีฟันค่าอาหารค่านู่นค่านี่ค่าอุปถัมภ์เยอะไปหมดเลย
1: ครับ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นจะต้องรู้นะครับว่าการบริหารจัดการชีวิตที่ดีนะครับจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของการจดจัดทำบัญชีครัวเรือนด้วย
1: ครับถูกต้อง
0: วันนี้ผมก็เลยเอาข้อมูลนะครับที่ผมได้ทำมานะครับตั้งแต่ช่วงปี2554เลยตอนนั้นเกิดภาวะที่เรียกว่าน้ำท่วมใหญ
1: ่น้ำท่วมน้ำท่วม
0: ใช่ครับมันก็เลยเกิดมาเป็นประเด็นที่ว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ตัวเราเนี่ยสามารถที่จะคิดวิเคราะห์แยกแยะและสามารถแก้ไขกับตัวของเราเองได
1: ้
0: ก็คือในเรื่องของการเอาบัญชีครัวเรือนนะครับมาบริหารจัดการทางด้านการเงินวันนี้ผมก็เลยเอาตัวอย่างนะครับมีทั้งสมุดบัญชีครัวเรือนนะครับของหน่วยงานต่างๆนะครับที่ให้เรามาทำนะครับผมก็จดทำบัญชีทั้งรายรับรายจ่ายแต่ที่สำคัญคือเราทำแล้วเนี่ยเราจะต้องมาดูด้วยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วมีเงินเหลือหรือเปล่าหรือว่าทำแล้วเนี่ยยอดเงินไม่เหลือ
1: เรียกว่าจดทุกวัน
0: ต้องจดทุกวัน
1: รายรับรายจ่าย
0: หรือว่าถ้าไม่จดทุกวันก็ได้แต่เราก็จะต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปสิ่งที่เราจ่ายไปเนี่ยมีอะไรบ้างสรุปมาเป็นรายอาทิตย์ก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าเราจะปลดหนี้ได้เราจะลดภาระหนี้สินได้หนึ่งจะต้องมีวินัยกับตัวเองเขาเรียกว่าให้มองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยการทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยมองเป็นเหมือนพฤติกรรมเป็นเหมือนพฤติกรรมที่ต้องทำไปตลอดแต่อย่าไปมองว่าเป็นหน้าที
1: ่
0: ถ้ามองเป็นหน้าที่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าละเลยหน้าที่ได้แต่ถ้าเมื่อไรกลายเป็นพฤติกรรมของเราไปแล้วเนี่ยเราจะทำไป
1: คือเรียกว่าฝึกทำให้เกิดความเคยชิน
0: ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะทำบัญชีครัวเรือนเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ารายรับรายจ่ายแยกแยะอย่างไรสมมติวันนี้เนี่ยผมมีเงินให้อาจารย์อำนวยเนี่ย500 บาทอาจารย์อำนวยนำเงิน500 บาทไปฝากไว้ที่ธนาคาร
1: ธนาคารแล้ว
0: นึกภาพไปตามผมเลยนะท
1: ่
0: านผ
1: ู้
0: ฟ
1: ัง
0: ก็นึกไปตามผม
1: เลยมั้ย
0: ห้าร้อยเลย500 บาท
1: เลย
0: คำถามคือนำเงินไปฝากไว้ที่ธนาคาร500 บาทเป็นรายรับหรือรายจ่ายครับอาจารย
1: ์ก็มันเดินให้มาแล้วอันนี้ก็รับไว
0: ้
1: ไปธนาคารนี้ต้องจ่ายแล้วเพราะไปอยู่ธนาคารแล้ว
0: เป็นรายรับรายจ่ายครับ
1: เอาไปฝากก็เป็นรายจ่าย
0: เป็นรายจ่ายอันนี้อาจารย์อำนวยเนี่ยถือว่า
1: พอเข้าใจ
0: เริ่มที่จะทำบัญชีรายรับรายจ่ายได้ถูกต้องแล้วแต่บางคนเนี่ยยังเข้าใจอยู่ว่าการนำเงินไปฝากไว้ตรงนี้เป็นรายรับ
1: หลายท่านก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะไปฝากไว้เงินก็เราก็ยัง
0: อยู่กับเรา
1: ก็เลยคิดแบบนั้นเป็นไปได
0: ้ผมก็เลยต้องยกตัวอย่างอย่างเปลี่ยนถ้าไม่ใช่ธนาคารและลุงนวยเนี่ยเอาไปฝากไว้กับเพื่อนรักเพื่อนเกที่เคยกินอะไรกันอยู่นะไปฝากไว้500ผ่านไปสักอาทิตย์อาจารย์ไปเบิกเนี่ยได้คืนไหม
1: อันนั้นไม่แน่นอน
0: ไม่แน่จะเริ่มไม่แน่ใจแล้วเห็นไหม
1: อาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได
0: ้
1: ถ้าอาจจะไปใช้แล้วหมดก็ได้
0: เพราะฉะนั้นเราถึงต้องมองการทำบัญชีแบบนี้ให้เป็นรายจ่ายไว้ก่อนเมื่อไรที่สามารถนำเงินกลับมาไว้ในกระเป๋าเราได้นั่นคือรายรับ
1: อันนั้นเป็นของเราแน่นอน
0: นี่แหละพื้นฐานของการทำบัญชีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการทำบัญชีเนี่ยเราจะต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่เราจะซื้อสิ่งที่เราจะทำเนี่ยจะซื้ออะไรอันไหนเป็นรูรั่วอันไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะนั้นผมจะบอกกับทุกท่านเสมอว่าการทำบัญชีครัวเรือนเราจะต้องมองเป็นทฤษฎี3เต็มก่อน หนึ่งคือสิ่งที่จำเป็น
1: จำเป็น
0: สองคือสิ่งที่ต้องเป็น
1: ต้องเป็น
0: สามคือสิ่งที่อยากเป็น
1: อยาก
0: ไอความอยากตรงนี้เอาไว้อันสุดท้ายเลย
1: จะไม่จำเป็นอันดับแรก
0: อันดับที่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นจำเป็นต่อตัวเราจำเป็นต่อครอบครัวเราให้เรียกไว้เป็นอันดับที่หนึ่งเพราะฉะนั้นการที่เราซื้ออะไรสักอย่างเป็นสิ่งที่จำเป็นและเรามาลงบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าภาคภูมิใจและรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นและจะรู้สึกไม่เสียดายแต่ถ้าเมื่อไรเราไปซื้อของของเล่นให้ลูกในวันนี้ได้รับเงินมา500บาทซื้อของเล่นให้ลูกเลย500บาทเวลาจะเขียนมันรู้สึกว่าไม่สบายใจนะ
1: สบายใจเราอาจจะของที่ซื้อมาอาจจะใช้ไม่เต็มที่ไม่ได้ประโยชน์เต็มที
0: ่อาจจะเป็นความสุขของลูกก็จริงมันก็เลยเกิดในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป
1: ็
0: นและมองอันดับ2คือสิ่งที่ต้องเป็นแสดงว่าต้องเป็นเนี่ยก็อาจจะถูกบังคับในภายภาคหน้าว่าอนาคตว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยถ้าพรุ่งนี้เราจะต้องประกอบอาชีพในเรื่องของการปลูกผักภาพที่จะต้องไปลดผักนี่คือสิ่งที่ต้องเป็นละเพราะฉะนั้นต้องวางแผนว่าเลือกไว้เป็นสิ่งที่ต้องเป็นอันดับที่สองอันดับที่สามก็คือสิ่งที่อยากเป็นหนูอยากกินทุเรียนจังเลยอาจารย์แต่เงินก็ไม่พอ
1: ไม่พออ
0: ยากอยากกินมากเลย
1: ความอยาก
0: มีความอยาก
1: เกิดกิเลส
0: เกิดกิเลสแต่ถ้าเราเลือกความอยากเป็นอันดับที่หนึ่งเนี่ยอาชีพเราก็ไม่เกิดความสุขก็ไม่เกิดรายได้ก็ไม่มา
1: เพราะว่าไอ้กินทุเรียนอาจจะได้สนอง
0: ใช่ครับผม
1: ขณะนั้นแต่อนาคตไม่ได้
0: แยกแยะให้ออกระหว่างรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องรู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำผมเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็สามารถที่จะบริหารในเรื่องของการจัดทำบัญชีครัวเรือนได้เช่นกัน
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่บริบทของครัวเรือนนั้นๆด้วย
0: ใช่ครับแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยมันจะมีคำอยู่คำหนึ่ง

0: ำนี้นะครับก็เป็น
1: หนีอ่ะ
0: เดี๋ยวอาจารย์ลองไล่คำนะครับมีมีนี่นี้หนี
1: อ๋อผันให้ครบ5เสียงเลย
0: ผันให้ครบ5เสียงเลยเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะเป็นนี่เป็นสิงเนี่ยจะเกิดอยู่กับตัวนี้ในการผันเสียงเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วอาจารย์อำนวยเนี่ยเติมประโยคท้ายให้ผม
1: คนชื่อนี้ป่ะลงจากนอยนี
0: แต่เกี่ยวกับผู้หญิง
1: ผู้หญิงชื่อนี้
0: ผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะบริหารจัดการชีวิตหรือจะทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเป้าหมายของคนหลายคนเนี่ยที่เป็นสตรีอะไรหรือก็ดีนะครับส่วนมากเนี่ยเป้าหมายของเขาเนี่ยคืออยากจะเป็นเศรษฐี
1: เศรษฐีมี
0: เศรษฐีมีเติมให้ผมเติมคำท้ายให้ผมแต่การที่จะเป็นเศรษฐีมีได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีความ
1: ประณี
0: ตระหนี่ขี้เหนียวเนี่ยเหมือนกันไหม
1: อะไรนะ
0: ขี้เหนียวกับตระหนี่
1: ต้องดูความหมายให้ชัดเจนตระหนี่ก็คือการใช้จ่ายอย่างประหยัดมัธยัสถ์อะไรประมาณเนี้ย
0: ถ้าเกิดว่าประหยัดมัธยัสถ์ความตระหนี่เนี่ยผมมั่นใจเลยว่ามันก็จะไม่เกิดไม่เกิดอะไรครับ
1: ไม่เกิด
0: ไม่เกิด
1: มาถึงนี่นะ
0: ใช่ครับแต่ถ้าในปัจจุบันสถานการณ์แบบนี้การที่จะเป็นเศรษฐีได้เนี่ยก็

0: ที่ทําได้อาจารย์อํานวยจะทําอะไร
1: ก็ถ้าเราไม่ได้เป็นเศรษฐีนี่ก็ต้องหนีแล้วล่ะหนีก่อนตั้งหลักก่อน
0: หนีหนีหนีหนีหนี
1: หนีแล้ว
0: นี่แหละครับ
1: อยู่ไม่ได้แล้ว
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการบริหารจัดการชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปธรรมที่จะมองว่าเราอยากจะทําอะไรมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้น
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาเราจะบริหารจัดการหนี้สินเนี่ยครับเขาบอกว่ามันจะมีปัจจัยอยู่4วงจรด้วยกันวงจรของการเป็นหนี้เวลาเราไม่มีเงินทุนเนี่ยส่วนมากเนี่ยประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังหลายคนเนี่ยอาจจะไปหาเงินกู
1: ้
0: เงินกู้อาจจะมีเงินของกองทุนที่อยู่ในระบบเวลาเราไปหากองทุนเนี่ยเราก็จะไปบอกเขาว่าเราจะนำเงินนั้นมาลงทุนการลงทุนอะไรก็ช่างถ้าเราขายผล

0: ัน
1: แต่ส่วนมากเนี่ยเขาก็จะให้เพราะว่าเรามีเหตุมีผลที่ดีเวลาเราได้เงินมาก้อนนึงเนี่ยครับถามว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยเราเอาไปลงทุนเลยไหมได้เงินกรรมมาก้อนนึงเนี่ยเดินเข้าบ้านเนี่ยเราลงทุนเลยไหม
0: จะไปใช้อย่างอื่นฟุ่มเฟือยก่อนละมั้ง
1: ก็นั่นนะซิเพราะช่วงนั้นก็อาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนพอดี
0: ใช่
1: ค่าน้ำค่าไฟค่าสบู่ค่ายาสีฟัน
0: เพราะว่าเคยสัมภาษณ์มันคือเงินไม่อยู่ติดมือ
1: ไม่อยู่ติดมือ
0: พอได้เงินก้อนมาเนี่ยมันเกิดกิเลสอ่ะ
1: เกิดเรา
0: เข้าใจอยู่อยากนู่นอยากนี่ไปหมด
1: ลูกอยากจะได้โทรศัพท์มือถือใหม่สักเครื่องนึงเอาลูกชายคนโตยังไม่ได้ส่งค่างวดรถต้องไปส่งค่างวดรถ
0: อาจจะหมดระหว่างทางก็ได้เหลือถึงบ้านไม่เท่าไหร
1: ่นั่นนะสิพอเหลือเงินน้อยนิดเนี่ยครับแล้วเอาไปลงทุนขายผลผลิตได้หน่อยเดียวเงินที่ได้มาถามว่าจะไปปิดหนี้กองทุนได้ไหม
0: มันก็ไม่พอนะ
1: ก็คงได้แต่จ่ายดอกเบี้ยพอจ่ายดอกเบี้ยไปแล้วแต่ใจเราเนี่ยก็อยากจะมีชีวิตที่ดีก็ไปหาเงินกู้กองทุนกองที่สอง
0: กู้ต่อ
1: แล้วก็ไปบอกกับเขาแบบนี้เลยว่าได้เงินมาแล้วจะเอาไปลงทุนขายผลผลิตได้จะโปะหนี้ให้ปรากฏว่าเงินที่ได้มาก้อนหนึ่งเหมือนเดิมเลยครับอาจารย์ไปจ่ายนู่นจ่ายนี่ก็มือจ่ายค่าเทอมให้หลานด้วยหลานไม่สบายพาไปรักษาไปหาหมอเหลือเงินอยู่ก้อนนิดเดียวปรากฏว่าปีนั้นประสบความล้มเหลวในเรื่องของการสร้างอาชีพไม่มีเงินสักบาทไม่มีเงินไปจ่ายกองทุนกองที่สองไม่มีเงินไปจ่ายกองทุนกองที่หนึ่งช่วงนี้แหละมันจะเป็นช่วงวิกฤตที่จะมีจะมีนอกระบบเข้ามาหาเราเขาจะมาหยิบยื่นเงินให้กับเราแต่ดอกเบี้ยสูงหน่อยนะอาจารย์อำนวยเอาไหมดอกเบี้ยร้อยละ120เลยนะ
0: คนหน้ามืดแล้วต้องสู้แล้ว
1: ก็ต้องสู้หลังเพื่อนฝ่าแล้วก็เอาเงิน
0: เรียกแล้วเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วคิดว่าเงินตัวนี้ก็จะมากู้วิกฤตได้แต่ปรากฏว่าเงินที่ได้มาเนี่ยจ่ายดอกเบี้ยจะมีมาหลบยังไม่พอเลย
0: ไม่พอ
1: เป็นหนี้ทั้ง3ทาง
0: 3ทาง
1: ปัญหาตรงนี้แหละที่เขาเรียกว่าวงจรหนี้สินแห่งความจนสิ่งที่ทำได้เลยนะครับท่านผู้ฟังก็คือถ้าเราบริหารจัดการเงินไม่ได้จริงๆอย่าไปกู้หนี้นอกระบบเด็ดขาดเพราะฉะนั้นการที่ทำได้ดีที่สุดคือให้เราไปคุยไปเจรจากับเจ้าหนี้ในระบบให้ถูกต้องจะมีการไกล่เกลี่ยอย่างไรหรือว่าจะมีในเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้หรือเปล่าจะมองก่อนว่าเราได้จดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายหรือเปล่าดูด้วยเหตุด้วยผลอะไรที่สามารถลดได้อันไหนที่สามารถลดรายจ่ายได้เพิ่มรายได้สร้างอาชีพเสริมได้หรือเปล่าตรงนี้เราก็มามองว่าบริบทของเราเนี่ยทำอย่างไรเพื่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
0: ยังต้องมาปรับตัวเราครอบครัวเราละ
1: ใช่ครับผมหลังบ้านเนี่ยสามารถที่จะปลูกพืชผักสวนครัวได้ไห
0: ม
1: เพื่อที่จะลดรายจ่ายสามารถที่จะไปนำผักเนี่ยไปขายที่หน้าบ้านได้ไหมเพื่อที่จะสร้างรายได้เสริม
0: เบื้องต้นจะคิดว่ายังไม่ต้องเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายก่อน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้สำคัญแสดงว่าไปถูกเส้นทางแล้ว
1: ไปถูกเส้นทางแล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่อยากจะฝากท่านผู้ฟังไว้ว่าการจดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีครัวเรือนนะครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับและจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะคิดวิเคราะห์กับชีวิตของเราได
0: ้นั่ง
1: ว
0: ่าสื่อนั่งคุยอยู่กับอาจารย์ในรุ่นเนี่ยยังเลยนึกถึงช็อตหนึ่งเคยดูสื่อทีวี
1: สัก
0: หน่อยไหมครับ
1: ได้ครับสักหน่อย
0: เพราะว่าเกษตรกรนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ทำบัญชีครัวเรือนแล้วมันเกิดอะไรตอนนั้นดูสื่อช่องหนึ่งของทีวีนี่แหละเกษตรกรทำนาพิธีกรก็ไปสัมภาษณ์ป้ารายหนึ่ง
1: ครับผม
0: ข้าวสุกเหลืองเป็นนารถเกี่ยวข้าวมาแล้ววันเนี้ยคุณป้ายิ้มแบบหน้าตาเบิกบาน
1: ยังไงได้เงินเป็นที่แน่แ
0: น่นะลุงก็ทำนาก็รู้อ่ะวันเนี้ยวันเกี่ยว
1: เป็นวันที่แบบดีใจสุดๆเลย
0: ดีใจสุดก็พิธีกรก็นั่งรถเกี่ยวไปคุณป้านั่งไปคุยไปก็สัมภาษณ์ป้าบอกว่าเนี่ยวันนี้เกี่ยวข้าวเนี่ยวันนี้เนี่ยข้าวเนี่ยคุณป้าคาดว่าจะได้เยอะไหมป้าก็ยักหน้าบอกว่าโอ้โหฤดูกาลนี้ข้าวปลาสวยก็น่าจะได้ผลผลิตดีนะแล้วก็ถามป้าอีกว่าถ้าได้ผลผลิตดีอย่างเงี้ย เงินทองนี่จะเหลือไหมป้าบอกยังไม่รู้เพราะป้าไม่ได้จดบัญชี
1: ไม่ได้จดบัญชี
0: ป้าก็ตอบว่ายังไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: เดี๋ยวต้องดูก่อนก็เกี่ยวข้าวเสร็จก็ไปเข้าโรงสีก็ไปขายข้าวก็ได้เงินมาแรกๆเนี่ยโอ้โห
1: เงินเป็นก้อน
0: เป็นก้อนเลยแล้วก็สัมภาษณ์คุณป้าบอกป้าเนี่ยโอ้ได้เงินเยอะนะคุณป้าจะไปทำอะไรก่อนเนี่ยความตั้งใจของเกษตรกรเมื่อกี้อาจารย์ลุงพูดถึงเรื่องนี้ก็ตั้งใจไปชำระหนี้
1: ก่อนชำระหนี้ก่อน
0: หนี้ทุกหน่วยหมดเลยที่กู้มาหลายแห่ง
1: ค่าปุ๋ยค่ายาเต็มไปหมด
0: นั้นเลยไปกู้มาสรุปแล้วมันเหลือแค่เศษสตังค์แบงค์20บาทแบงค์10อะไรสมัยก่อนแล้วก็กล้องก็มาแพนที่หน้าคุณป้าจากที่รถมาลงเมื่อเช้านี้ตอนนี้คุณป้า
1: หน้าเหลือ
0: แห้ง
1: หน้าแห้งหน้า
0: เหลือเศษตังค์ต้องแกงในถุงอ่ะแล้วพิธีกรก็ถามป้าอ้าวโอ้โหป้าอย่างนี้แล้วก็ป้าทำนารอบใหม่เนี่ยป้าจะเอาถุงที่ไหนไปทำนารอบต่อไปอ่ะ
1: แล้วป้าจะทำยังไงล่ะครับ
0: คุณป้าตอบว่าตอบเสียงอ่อยๆก็คงต้องไปกู้เข้ามาอ
1: ี
0: กนี่เล่าฝังว่าเนี่ยป้าไม่ได้ทำเป็นมีรายได้มีกำไรนะ
1: ต้องเสียเวลา
0: ด้านการมันก็ต้องไปกู้อย่างนี้ตลอด
1: ไม่เหลือ
0: ใช่
1: เนี่ยชีวิตก็ต้องวนเวียนอยู่กับการกู้หนี้กู้สิน
0: ใช่ใช่ไม่จบไม่สิ้น
1: นี่แหละครับเป้าหมายสำคัญเลยจดนะครับ
0: ใช่ใช่สำคัญ
1: บัญชีรายรับรายจ่ายบัญชีครัวเรือนบัญชีการประกอบอาชีพนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีสติ
0: ใช
1: ่มีเขาเรียกว่ามีสมาธิมากขึ้นว่าเราจะทำอะไรบวกลบคูณหารแล้วบางทีเนี่ยต้นทุนมันเริ่มเยอะแล้ว
0: อ
1: ันไหนที่สามารถลดได
0: ้ก็ลดได้
1: เราจะ
0: ร
1: ู้บริหารจัดการชีวิตได
0: ้ถ้าไม่จดเนี่ยมันกว้างไปหมดเลยไม่รู้เลย
1: เพราะไม่รู้
0: ว่าเล็ดลอดไปทางไหน
1: บางคนนะไม่ได้คิดในเรื่องของค่าแรงของตัวเองด้วย
0: ครับ
1: เพราะว่าถึงเวลาทำขึ้นมาจริงๆแล้วไม่เหลือเพราะไม่เหลือก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน
0: หลายท่านเอาอีกสักตัวอย่างนึงพอเจออยู่ก็พูดให้ฟังเลยสมหลายหน้าเนี่ยก็มีรายได้สูงๆอาจจะทำงานรับเหมาอะไรแล้วแต่ไม่ได้จดเหมือนกันได้สารพัดไปอยู่แล้วพอมาใช้เงินใช้หนี้มาคิดบัญชีเต็มหนี
1: ้เต็มหนี้
0: เห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำบัญชีเนี่ยก็จะรู้เลยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีรายได้น้อยมากสมมติว่าเดือนนึงสรุปรายรับรายจ่ายเหลือร้อยแล้วก็ได้เขามีกำไรใช่ไหม
1: ใช่
0: เนี่ยลักษณะแบบนี้การทำบัญชีครับ
1: แต่ท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะสับสนหรือว่าอาจจะสงสัยการประกอบอาชีพที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องไปเรียนรู้ที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละจังหวัดเนี่ยเขาจะมีครูบัญชีอาสานะครับลงไปในพื้นที่ของอำเภอในพื้นที่ของตำบลนั้นๆเนี่ยกระจายอยู่ทุกที่เนี่ยอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นครูบัญชีอาสานะครับมาจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นะครับ
0: สหกรณ์
1: ใช่แล้วเราก
0: ็แต่ละจังหวัด
1: แต่ละจังหวัดมีแล้วเราสามารถที่จะไปขอในเรื่องของสมุดบัญชีครัวเรือนมาจัดทำได้ด้วย
0: ซื้อหา
1: ใช่ครับผม
0: เล่มดีด้วย
1: แล้วองค์ความรู้ที่เราได้เนี่ยเขาก็จะมาคอยเติมๆแล้วก็คอยช่วยเหลือว่าสิ่งไหนที่เราขาดแคลนสิ่งไหนที่เราบกพร่องในเรื่องของการจัดทำบัญชีเนี่ยก็จะมาเสริมให้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายและที่สำคัญคือบางคนเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้ใช้สมุดแล้วนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าสมาร์ทมีเรียงแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถไปดาวน์โหลดได้ในเขาเรียกว่าในระบบ Android หรือว่าระบบ iPhone เนี่ยก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได
0: ้ดาวน์โหลดแอปนี้มาใช้
1: ใช่ครับ
0: ก็ยิ่งสะดวกยิ่ง
1: ผมก็เราก็แค่กดเข้าไปว่าวันนี้เรามีรายจ่ายอะไรรายรับอะไรระบบก็จะประมวลให้แล้วก็จะสามารถสรุปได้เป็นรายเดือนแล้วก็รายปีได้สามารถปริ้นออกมาได้ด้วยระบบนี้สมัยใหม่เนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับผมก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสามารถที่จะนำในเรื่องของบัญชีครัวเรือนนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแน่นอน
0: สะดวกมากขึ้นในการทำรายรับรายจ่าย
1: นะครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตามนะครับช่วงต่อไปนะครับกับสาระอื่นๆนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันนะครับอีกครั้งนึงนะครับ

0: เคยสับสนไหมคะเวลาจะติดต่อเรื่องการเกษตรต้องไปที่ไหนดีวันนี้มาเคลียร์ให้ชัดค่ะจำง่ายๆแบบนี้นะคะเรื่องสับน้ำเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งให้ไปที่สำนักงานประมงจังหวัดหรืออำเภอเรื่องสัตว์บกเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่หรือโรคระบาดสัตว์ให้ไปที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรืออำเภอเรื่องจัดการน้ำระบบชลประทานให้ไปที่สำนักงานชลประทานแล้วเรื่องพืชและตัวเกษตรกรล่ะไปที่ไหนมาที่นี่สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือสำนักงานเกษตรอำเภอได้เลยค่ะโดยเรามีหน้าที่6ข้อดังนี้ค่ะข้อที่1ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องข้อที่2ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรครอบครัวเกษตรกรองค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนข้อที่3ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรข้อที่4ฝึกอาชีพถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางการเกษตรข้อที่5ศึกษาวิจัยและพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรข้อที่6ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมายเป้าหมายสูงสุดของเราคือเกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้เพิ่มขึ้นดังนั้นขอย้ำอีกครั้งนะคะถ้าเป็นเรื่องพืชและเกษตรกรมาหาเราได้เลยที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่านค่ะติดต่อถูกที่ไม่เสียเวลาได้รับคำปรึกษาตรงจุดแน่นอนค่ะ
1: กลับมานะครับอีกครั้งนึงนะครับในช่วงท้ายนะครับเมื่อสักครู่นึงเราก็สรุปไปในเรื่องของการทำบัญชีครัวเรือนนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการหนี้สินนะครับผมเชื่อมั่นว่าองค์ความรู้ดีๆสาระดีๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ท่านผู้ฟังนะครับสามารถไปบริหารจัดการชีวิตได้นะครับก็ลองไปทำดูนะครับ
2: บัญชีรายรับ ลองเริ่มทำก่อนนะครับเริ่มทำก่อน
1: ไม่สามารถทำทุกวันได้ก็ลอง
2: ก็ไม่เป็นไร
1: ทำทุกอาทิตย์ก็ได้นะครับลองสรุปดูนะครับแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำนะครับมันมีคุณค่าให้เราเห็นเสมอว่าโอ้ยเราไม่น่าซื้อของพวกนี้เยอะเกินไปเลยโอ้เนี่ยตอนเย็นจะต้องกินกาแฟเนี่ยวันละ2แก้วทุกเย็นเลยไหนลองลดดูสิ
2: ลดแก้วก่อน
1: บางคนเนี่ยอาจจะเล่นหวยเล่นอะไรลองลดดูสิว่าสามารถทำได้หรือเปล่าตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีๆนะครับแต่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้นะครับเราได้เรียนรู้กับสาระดีๆนะครับกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลางนะครับ AM 1467 กิโลเฮิรตซ์นะครับครอบคลุมไปทั้ง22จังหวัดของภาคกลางเลยนะครับ
2: ครับเตือนเวลาอีกทีนึง
1: ติดตามพวกเราได้ที่รายการพอเพียงตามรอยพ่อนะครับทุกวันเสาร์เวลา 4:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับก็จะเจอเรื่องราวดีๆกับผมอาจารย์อดุลและอาจารย์อำนวยนะครับแต่ในหลายๆ EP นะครับเรามาดูกันซิว่าจะมีนะครับเขาเรียกว่าเกษตรกรต้นแบบนะครับหรือว่ามีประชาชนที่มีปัญหาหรือว่าเดือดร้อนหรือว่าเขาเป็นต้นแบบในเรื่องของการทำเศรษฐกิจพอเพียงเราก็จะตามไปเรียนรู้นะครับนำองค์ความรู้ดีๆมามอบให้กับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผม2คนนะครับอาจารย์อดุลวิเชียรชัยและ
2: อาจารย์อำนวยสังวรเล็กนะครับ
1: ครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวดีๆนะครับในรายการพอเพียงตามรอยพ่ออีกเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ

ชิกโครงการสร้างตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านวาวีจังหวัดราชบุรีต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สร้างอาชีพมีรายได้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบ่อวีจังหวัดราชบุรีได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสานมีการจ้างแรงงานภายในท้องถิ่นให้ได้มีอาชีพมีรายได้และมีชีวิตที่มั่นคงสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างตาม

0: และได้อยู่กับครอบครัวหลายคนเริ่มทำงานตั้งแต่ก่อตั้งโครงการจนสามารถนำความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการถ่ายทอดและจากฝึกปฏิบัติจริงในฟาร์มไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้
1: ที่นี่เหรอคะที่นี่ปลูกผักปลอดสารพิษค่ะแล้วก็เลี้ยงเห็ดแล้วก็มีหมูหลุมหมูขุดในหลุมอะค่ะแล้วก็ไก่ไข่อารมณ์ดีค่ะก็มีการนำไปใช้ก็คือได้ค่าแรงค่าจ้างนะคะแล้วก็นำเอาไปใช้ที่บ้านได้ค่ะแบบปลูกผักกินเองอะไรเงี้ยค่ะก็ขอขอบคุณท่านค่ะที่ได้ทำแบบให้เรามีที่ทำมาหากินที่ศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ของไม่ใช่แค่ในหมู่บ้านค่ะสามารถเป็นแบบของทั่วไปเลยค่ะสามารถแบบเป็นเชิงท่องเที่ยวค่ะ
2: ก็ตอนแรกก็คือเข้ามาใหม่ๆก็ทำเรื่องการแปรรูปอะไรค่ะเพื่อการทอดกล้วยก็แตกต่างค่ะเมื่อก่อนก็อยู่บ้านเฝ้าบ้านอะไรไม่มีงานทำค่ะพอดีมีโครงการในฟ้าในหลวงก็เข้ามาทำในฟาร์มค่ะอยากขอบคุณที่ให้พยากรณ์มีงานทำค่ะให้ได้ความรู้มากมายกับพยากรณ์ค่ะ
3: ได้ความรู้หลายอย่างเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เริ่มปลูกผักปลอดสารเพราะเราหมักดินเองเนี่ยมันก็เลยปลอดภัยค่ะตอนนี้ก็ทำสวนผักหลังข้างบ้านอยู
4: ่ก็ได้ความรู้จากที่นี่ไป
3: ใช่ค่ะเพราะของเรามีพื้นที่เล็กๆอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยเราไม่มีรายได้เข้าแต่เราก็แบ่งปันได้ค่ะข้างบ้านเอามาแบ่งปันมีปรับปรุงมากเราดีใจมากที่แบบว่าเราไม่ต้องออกไปทำงานนอกบ้านเรายังอยู่ในชุมชนแบบนี้ได้เรียนรู้แล้วก็เราได้ความรู้จากตรงนี้ไปศึกษาต่อยอดให้แล้วก็เอาความรู้จากตรงนี้ไปสอนลูกหลานเราได้ก็ต้องขอขอบคุณพระองค์ท่านนะที่ทรงมีโครงการดีๆแบบนี้ให้ทำให้ประชาชนราษฎรในพื้นที่ในชุมชนของเรามีรายได้มาจนเจือภายในครอบครัวแล้วก็ทำให้ส่วนมากมีความรู้เรื่องในด้านนี้เอาไปต่อยอดที่บ้านได้ค่ะ
0: ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้มีพื้นที่กว่า300ไร่มีการจัดสรรที่ดินจำนวน30ไร่จัดทำเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สำหรับทำกิจกรรมด้านการประมงการปลูกข้าวปลูกพืชผักทำปศุสัตว์พร้อมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกและประชาชนในพื้นที่นำความรู้ที่ได้จากโครงการไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาของผู้สนใจที่จะเข้าเยี่ยมชมและนำความรู้ไปปฏิบัติทั้งนี้โครงการได้จัดจำหน่ายผลิตผลจากฟาร์มทั้งในพื้นที่และส่งไปยังตลาดกลางในจังหวัดราชบุรีและยังจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่ผ่านมาบริเวณด้านหน้าปัจจุบันสมาชิกของฟาร์มตัวอย่างรวมกว่า50คน

0: นตกดินโคลนถล่มต้องระวังหลังฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน6ชั่วโมงบริเวณใกล้ภูเขาและลำห้วยจนระดับน้ำสูงขึ้นอย่างรวดเร็วรวมทั้งน้ำเปลี่ยนเป็นสีขุ่นเข้มให้รีบอพยพทันทีถ้าต้องขับรถผ่านพื้นที่เสี่ยงไม่ควรขับรถเร็วไม่ขับชิดขอบถนนหรือไหลทางที่สำคัญไม่กลับเข้าพื้นที่ทันทีเพราะอาจเกิดดินโคลนถล่มซ้ำได้พบดินโคลนถล่มแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
1: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
3: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทย

0: นชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
2: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
1: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจ
3: อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
4: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
5: สคร.1เชียงใหม่แนะมันตรวจสุขภาพใส่ใจดูแลป้องกันโรคหัวใจเน้นย้ำการรู้เท่าทันสัญญาณและอาการของโรคหัวใจและหลอดเลือดแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เปิดเผยถึงข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดปีงบประมาณ2568มีจำนวน 4,362 คนโดยองค์การอนามัยโลกระบุว่าสามารถป้องกันอาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้ถึง80%ซึ่งโรคหัวใจและหลอดเลือดสามารถป้องกันได้โดยการจัดการกับปัจจัยเสี่ยงทางพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเช่นเลิกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าลดรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพรวมถึงการบริโภคเกลือน้ำตาลและไขมันมากเกินไปควรรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพเช่นเพิ่มผักหากน้ำหนักเกินควรลดน้ำหนักการออกกำลังกายงดหรือลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเลี่ยงมลพิษทางอากาศกลุ่มเสี่ยงเช่นผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวควรเข้ารับการตรวจคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อยปีละ1ครั้งอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการเสี่ยงเกิดโรครวมทั้งการติดตามระดับความดันโลหิตไขมันในเลือดและน้ำตาลในเลือดก็มีความสำคัญมากเช่นกันทั้งนี้โรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานเกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านสังคมเศรษฐกิจพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกันเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพมลพิษทางอากาศการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าการไม่ออกกำลังกายการดื่มสุราและความเครียดประวัติคนในครอบครัวที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและอายุส่วนสัญญาณเตือนบางครั้งโรคหลอดเลือดมักไม่มีอาการเตือนล่วงหน้าแต่อาจแสดงอาการครั้งแรกตอนเกิดภาวะวิกฤตเลยเจ็บหรืออึดอัดบริเวณกลางหน้าอกปวดร้าวไปที่แขนไหล่ซ้ายข้อศอกกรามหรือหลังอาจมีอาการหายใจลำบากคลื่นไส้หน้ามืดเหงื่อแตกหน้าซีดร่วมด้วยพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
4: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกส มาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
13: และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: สารคดีเกษตรชุดแหล่งพืชพันธุ์ดีต้องที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืช
18: กรมส่งเสริมการเกษตร
17: แนะนำแหล่งพืชพันธุ์ดีศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรีให้บริการท่อนพันธุ์ได้แก่อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี50มันสำปะหลังต้นพันธุ์ได้แก่มะนาวแป้นพวงมะขามเทศสีชมพูพืชผักสวนครัวต้นพันธุ์จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้แก่หน่อไม้ฝรั่งกล้วยชนิดต่างๆเช่นกล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้ากาบขาวกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องกล้วยน้ำว้าปากช่อง50กล้วยไข่เกษตรศาสตร์2สับปะรด MD 2เมล็ดพันธุ์ได้แก่พริกหอมสุพรรณถั่วพูกระเจี๊ยบเขียวมะเขือเปราะศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่9จังหวัดสุพรรณบุรีให้บริการเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกจำนวน13จังหวัดได้แก่ สุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีพระนครศรีอยุธยาประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครสมุทรสงครามชัยนาทอ่างทองสิงห์บุรีอุทัยธานีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่035-440-360
18: ตรงตามสายพันธ
17: ุ์ได้ผลผลิตสูงต้องที่นี
13: ่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตร
19: ห้องสมุดหลังไม้โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
20: ถึงตอนที่16นะคะทุ่งมหาราชโดยเรียมเองแล้วก็โดยห้องสมุดหลังใหม่นะคะคุณจิตริน
21: สวัสดีครับพี่หมีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนี่พะโป้อีกแล้วครับพะโป้แอบใช้คำว่ายัดเยียดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้กับรื่น
20: จะบอกว่าล็อบบี้ได้ไหมเกินล็อบบี้นิดนึง
21: เกินล็อบบี้อันนี้คือจิ้มเลย
20: แหมถ้าถามว่าจะชอบจริงชอบจังกับพ่อรื่นของเรานะและในที่สุดค่ะเรื่องก็ถึงนายอำเภอแล้วเรื่องก็ไปถึงผู้ใหญ่พูนโดนปลดออกซะงั้น
21: แต่ผู้ใหญ่พูนดูดีใจนะครับ
20: ตอนนี้ดีใจดีใจโล่งใจ
21: เออสักทีเว้ยเราก็ทนมานานละ
20: โชคร้ายกลายเป็นโชคดีซะงั้น
21: ครับ
20: แต่พ่อรื่นโชคดีไงกลายเป็นโชคร้ายซะนั่น
21: แอบไม่ค่อยชอบนะเน
20: ี่
21: ย
20: เหมือนกันเน
21: า
20: ะ
21: ใช่รู้สึกว่าจะไม่ค่อยพอใจกับการที่ใครต่อใครเนี่ยมากะเกณฑ์ชีวิตฉันไม่ชอบ
20: มันแปลกเนาะกรณีของผู้ใหญ่พูนกับกรณีของรื่นมันกลับตลปัดกันเลยอ่ะจริงๆคนที่เป็นทุกข์อ่ะมันควรจะเป็นผู้ใหญ่พูนไง
21: ครับเพิ่งโดนไล่ออกเนาะ
20: ใช่ไหม
21: ใช่
20: เรื่องต้องถึงโซเชียลเออแต่ในกรณีของรื่นมันควรจะแบบดีใจ
21: ใช
20: ่ดีใจจังเลยอ่ะเออ
21: กลายเป็นว่าเอ้ามันเป็นทุกข์ซะงั้น
20: จะไปเอาเรื่องกับเขาอีกแต่อย่างไรก็ตามไม่ต้องไปเอาเรื่องกับเขาค่ะ
21: ค
20: เพราะเขาก็คือนายอำเภอก็จะมาเอาตำแหน่งมาให้กับพ่อรื่นนี่แหละ
21: ใช่
20: เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็คงจะได้เจอนะคะกับนายอำเภอก็ดูสิว่ารื่นจะจัดการตรงนี้ยังไงจะยอมไหมคือไม่ยอมพ่อโป้มาแล้วคราวนี้จะยอมนายอำเภอไหมจริงๆต้องบอกว่านายอำเภอนี่คือก็มีอำนาจในการที่จะแบบว่าสั่งให้ใครเป็นอะไรได้มากกว่าพ่อโป้ไหมถ้าโดยตำแหน่งเน
21: า
20: ะ
21: โดยหน้า
20: เหมือนกับ
21: หน้าที่ทาง
20: หน้าที่นะ
21: ทางการ
20: อะไรล่ะ
21: การบ้านการเมืองใช
20: ่ราชการใช่ไหม
21: ใช่ครับแต่พ่อโป้นี่เขาเป็น
20: แต่ก็อย่าคิดนะ
21: พ่อโป้นี่เขาเป็นแบบอำนาจที่มองไม่เห็นบางอย่าง
20: มองไม่เห็นแต่ก็มีเงินซึ่งมองเห็นอยู่นะคะ
21: ครับผมอันนี้เรื่องนี้สำคัญเลย
20: แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวต้องมารอดูนะคะว่ารื่นจะจัดการอย่างไรไปกันเลยก็แล้วกันนะคะก็เราใจอีกเหมือนกันกับการเจอกันนะกับคนที่ฉันต้องการเป็นตัวของฉันเองฉันไม่ต้องการที่จะเป็นลูกน้องใครจะรวมในอำเภอด้วยหรือไม่ไปกันเลยค่ะ

0: ผู้ใหญ่เหรอ
1: ในที่สุดรื่นจึงเอ่ยแล้วก็มองดูผู้ใหญ่พูนด้วยในตาเป็นประกายจนผู้ใหญ่พูนเองต้องหลบตา
0: ผู้ใหญ่ยังจำได้ไหมว่าฉันบอกพ่อปู่ไปว่ายังไงอ่ะจำได้รื่นจำได้แต่ฉันดีใจจริงๆนะที่รื่นจะได้เป็นผู้ใหญ่บ้านต่อไปอ่ะฉันดีใจจริงๆเป็นความสัตย์เลยฉันรู้ว่าผู้ใหญ่พูดด้วยน้ำใสใจจริงเอ้าอย่างนั้นยังมีอะไรอีกล่ะในเมื่อมันเป็นความปรารถนาของนายอำเภอท่านจะให้รื่นเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนฉันต่อไปอ่ะมันเป็นความปรารถนาของพระโป้ที่นายอำเภอรับคำสั่งมาต่างหาก
1: อารมณ์อันร้อนแรงของรื่นอดปรากฏออกมาในกังวานเสียงไม่ได้
0: เฮ้ยฉันไม่อยากให้คนบ้านนี้คาดหน้าตราชื่อฉันได้ว่ามาแย่งตำแหน่งจากท่านผู้ใหญ่อะโอ้ยไม่มีใครเขาว่าอย่างนั้นหรอกรื่นแล้วถึงจะรักนับถือแกสักเพียงใดฉันก็ไม่ต้องการจะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่พระโป้ตั้ง
1: รื่นแม่เท่าแคล้วซึ่งนั่งตำหมากอยู่ทางปลายระเบียงด้านหนึ่งข้างหลานสาวก็เอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกเอาไว้ฟังจากนายอำเภอให้มันเป็นการแน่นอนซิก่อนไม่ดีหรือข้าฟังเจ้าพูนพูดมานานแล้วยังไม่รู้เรื่องว่ามันพูดอะไรของมันเดี๋ยวหว่าลาเดี๋ยวหว่าไล่เดี๋ยวว่าดีใจเดี๋ยวดูยังจะเสียดาย
0: ฉันดีใจกับเรื่องจริงๆนะ
1: ผู้ใหญ่พูนยืนยันข้อนั้นรื่นเชื่อผู้ใหญ่อย่างไม่มีที่สงสัยถึงกระนั้นข่าวนี้ก็ไม่ทำให้เขายินดียินร้ายอะไรมากไปกว่าความอึดอัดใจที่ได้รับ
0: พรุ่งนี้ล่ะป้าฉันจะไปหาในอำเภอท่านฉันรู้ว่าพ่อโป้แกมีเจตนาดีต่อฉันแต่ก็พูดกันไว้รู้เรื่องแล้วนี่ว่าฉันไม่อยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้านให้ฉันอยู่ของฉันอย่างนี้จะเป็นประโยชน์แก่พวกปากคลองมากกว่า
1: แต่เมื่อถึงเวลาไปพบกับนายอำเภอเมืองเข้าจริงในวันรุ่งขึ้นเกือบเป็นการสุดวิสัยที่รื่นจะหาเหตุผลอธิบายให้เข้าใจได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาปฏิเสธตำแหน่งนั้นหลวงราชบริการมารับตำแหน่งนายอำเภอด้วยความโปรดปรานของเสนาบดีมหาดไทยมากกว่าจะด้วยความสามารถในการปกครองและอย่างคนของเสนาบดีไม่เคยมีอะไรที่แกปรารถนาแล้วจะไม่ได้ไม่เคยมีใครที่แกสั่งแล้วจะไม่ปฏิบัติตามจึงไม่ต้องสงสัยว่าความอิดเอื้อนของรื่นจะไม่ทำให้บรรยากาศในห้องทำงานเคร่งเครียดขึ้นภายหลังที่การพบปะเจรจาดำเนินไปเพียงชั่วอึดใจเดียว
0: แกเห็นจะลืมไปนะว่าแกกำลังพูดกับใครอยู
1: ่ใบหน้าของคุณหลวงซึ่งตามปกติก็แดงเรื่ออยู่แล้วด้วยเลือดฝาดเพราะความสมบูรณ์แต่ตอนนี้แดงจัดยิ่งขึ้นด้วยความไม่พอใจ
0: ทุกคนที่อยู่ในฐานะเดียวกันกับแกจะตรงเข้ามากราบตีนฉันทันทีที่รู้เรื่องนี้มันเป็นโชคดีอย่างที่ในชีวิตแกจะไม่ได้พบอีกและฉันไม่เคยยกย่องใครโดยไม่ทันเห็นหน้าค่าตาอย่างแกในชีวิตฉัน
1: รื่นคิดว่าเสียงของเขาคงสั่นไปบ้างเพราะควบคุมสติไว้โดยยากในขณะที่ตอบคุณหลวง
0: กระผมไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใต้เท้าขัดเคืองเลยจนนิดเดียวนะครับเป็นความสัตย์แต่อย่างที่ได้กราบเรียนมาแล้วกระผมยังไม่อยากเป็นผู้ใหญ่บ้านคลองใต้เพราะอะไรฮะ
1: เสียงหลวงราชบริการเยาะความอบอ้าวภายในห้องนั้นทำให้ศีรษะของแกที่เถิกขึ้นไปแลดูเป็นมันไปด้วยเหงื่อ
0: เพราะมันยังเล็กไปสำหรับคนอย่างแกอย่างท่านเหรออย่ากลัวเลยบ้านเรือนมากขึ้นอีกสักหน่อยในไม่กี่ปี คลองใต้ก็จะมีกำนันหรือต้องการตำแหน่งใหญ่กว่านั้นฮะ
1: รื่นนิ่งอยู่นานเพราะเป็นการสุดวิสัยที่จะเอ่ยตอบออกมาในขณะนั้นได้โดยไม่แสดงกิริยาอันใดออกไปซึ่งจะเป็นภัยแก่ตัวเองต่อไปในภายหน้า
0: ใต้เท้าครับ
1: เมื่อเอ่ยอีกครั้งเสียงที่รื่นพยายามบังคับฟังดูแปลงไปจนตนเองก็เกือบจะจำไม่ได
0: ้ผมขอให้ผมเรียนถามสักหน่อยว่าผู้ใหญ่พูนมีความผิดอะไรถึงได้ถูกปลดออกไม่มีอ่ะถามทำไมงั้นทำไมไม่ให้แกเป็นต่อไปล่ะครับนั่นมันเรื่องของฉันฉันไม่ต้องการผู้ใหญ่บ้านคลองสวนหมากอย่างผู้ใหญ่พูนฉันต้องการคนอย่างแกแต่กระผมเรียนให้ทราบแล้วว่ากระผมยังไม่อยากจะเป็นผมยังมีงานอีกหลายอย่างที่จะทำไหนจะค้าไม้ไหนจะทำไร่ไหนจะทำนาเวลาจะอยู่กับบ้านเกือบไม่มีเลยผู้ใหญ่บ้านจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่มีเวลาจะอยู่ดูแลลูกบ้านโดยใกล้ชิดก็ผู้ใหญ่พูนเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านมาได้อย่างไรล่ะ
1: รื่นไม่มีทางจะตอบได้เลยแก่กระทู้ถามข้อนั้นโดยปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์ชายผู้เป็นคนหนึ่งในจำนวนเพื่อนที่ได้อ้าแขนออกต้อนรับเขานับแต่วันแรกที่ได้มาตั้งรกรากลงที่นั่นคุณหลวงยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อที่ศีรษะ
0: โอ้ยฟังฉันก่อนนะรื่นโอ้ยฉันเคยได้ยินแต่กิตติศัพท์ของแกจากชาวบ้านจากนายเสถียรและจากนายห้างเพิ่งจะได้เห็นหน้าเห็นตาก็วันนี้แหละถ้าฉันทายไม่ผิดแกก็คงไม่ใช่คนบ้านนี้เพราะฉะนั้นจึงยังไม่รู้จักฉันดีพอในชีวิตแกคงจะได้ท่องเที่ยวมามากรู้จักอะไรต่ออะไรดีกว่าหลายคนที่นี่เพราะฉะนั้นแกถึงคิดว่าโตพอแล้วสำหรับจะพูดกับฉันอย่างนั้นมิได้ครับไอ้เท้า
1: หน้าที่แดงของรื่นตอนนี้กลับซีดลงเพราะความเดือดดาลที่คุกรุ่นอยู่ภายในเมื่อสำนึกถึงความคุกคามที่ปรากฏอยู่ในเสียงนั้น
0: ไม่มีอะไรที่กระผมจะดีใจเท่ากับได้เป็นใหญ่บ้านคลองสวนหมากใต้ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้กระผมลืมพระเดชพระคุณที่ใต้เท้ามีต่อกระผมได้แต่ยังไม่ใช่เวลานี้ขอเวลาให้ผมอีกสัก 2-3 ปีกระผมยินดีสนองพระเดชพระคุณอย่างสุดความสามารถทีเดียว
1: หลวงราชบริการลุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างขัดใจเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าต่างมองดูวัดชีนางเกาและวิหารร้างท่ามกลางแสงแดดที่แผดเปรี้ยงอยู่ข้างนอกแล้วก็เอ่ยขึ้นโดยไม่ได้หันมามองดูรื่นเลย
0: เฮ้ยฉันรอไม่ได้เมื่อแกไม่รับยังมีคนอีกถมไปที่จะแทนผู้ใหญ่พูน
1: การสนทนายุติลงเพียงแค่นั้นเองรื่นกราบลงกับพื้นทางเบื้องหลังในอำเภอด้วยความจำใจมากกว่าจะด้วยความเคารพยำเกรงตลอดทางที่ลงมาจากที่ว่าการในท่ามกลางเวลากลางวันซึ่งลมตกและพื้นดินผ่าๆไปด้วยไอแดดความคิดของรื่นเดือดพร่านไปด้วยเหตุการณ์ที่ประสบมาแล้ว
0: ทำตัวอย่างกับเจ้าเมืองก็ไม่พาน
1: อารมณ์ของรื่นพร่านต่อไปไม่ได้เอาใจใส่ต่อตะวันที่แผดกล้าอยู่ในท้องฟ้าอันปราศจากเมฆไม่แยแสต่อพื้นดินและหาดทรายที่ร้อนราวกับจะเผาเท้าที่เปลือยเปล่าให้สุกจนกระทั่งถึงชายน้ำและเรือชะล่าซึ่งจะพาข้ามฟากไปส่งที่ท่า หน้าป่าช้าท้ายวัดพระบรมธาตุขณะนั้นเองเขาจึงเหลือไปเห็นควันกลุ่มนั้นเป็นครั้งแรกมันลอยอยู่เหนือทิวไม้เบื้องหลังดงตาลและพระเจดีย์กลางทุ่งออกไปในชั้นแรกก็เป็นสีเทาและจับกลุ่มเป็นก้อนอยู่เฉพาะตอนนั้นแต่ภายในชั่วอึดใจที่เขายืนดูอยู่เท่านั้นลมก็เกิดและควันก็เปลี่ยนเป็นสีดำขยายอาณาบริเวณลามออกไปทั้งข้างซ้ายและข้างขวาจนกระทั่งท้องฟ้าของพระบรมธาตุเป็นพยับครึ้มเหมือนเมฆมืดลอยลงมาปกคลุมรื่นหันไปมองคนเรือทันที
0: ไปมาแต่ไหนไปมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะตะพุ่ม
2: ชักกะเดี๋ยวนี้เองเรฮิน
1: เวลายิ่งล่วงไปควันไฟก็ยิ่งหนาแน่นขยายขึ้นไปทางเหนือเป็นลำดับและลมซึ่งโหมแรงขึ้นทุกขณะก็พัดออกแม่น้ำเหนือหัวรอขึ้นไปรื่นมองเห็นสีเหลืองของสบงและอังสะพระกับเนรวิ่งขึ้นลงควักไขว่อยู่ที่บันไดอันสูงของศาลาท่าวัดอีกพริบตาเดียวต่อมาควันอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งดำมืดและมหึมาขนาดภูเขาย่อมๆก็ปรากฏขึ้นที่เหนือขอบฟ้าทางบ้านไร
0: ่เร็วตะนุ่มนั่นมันไฟไหม้ป่าหรือไอ้บ้าคนไหนไปจุดให้มันลามเข้ามาในหมู่บ้านน่ะส่งทอมให้ฉันเถอะเร็วเข้าตะพุ่มคอยถือท้าย
1: รื่นคว้าทอที่คนเรือจ้างส่งให้มาถือไว้เกือบเป็นอาการกระชากผลักหัวเรือเบนออกจากชายหาดได้ก็ค้ำเสียอย่างที่ไม่เคยค้ำในชีวิตความคิดจดจ่ออยู่ที่บ้านที่ลูกและสุดใจเหมือนไฟจุดรื่นรู้อย่างที่ชาวบ้านนั้นทุกคนควรจะรู้ว่าในหน้าแล้งซึ่งดงหญ้าคาหลังบ้านออกไปแห้งกรอกและลมไม่ได้เปลี่ยนทิศเช่นนั้นเป็นการสุดวิสัยที่กำลังคนเพียงไม่กี่สิบหลังคาเรือนจะช่วยกันตัดต้นไฟไว้ได้และลูกไฟลูกหนึ่งลูกใดที่หล่นลงบนหลังคาเรือนที่ล้วนแต่มุงแฝกและหญ้าคาย่อมหมายถึงความวอดวายของหมู่บ้านนั้นทั้งหมู่บ้านเว้นไว้แต่ปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเองในทันทีที่หัวเรือพุ่งเข้าเกยตื้นที่ชายโคลนนอกหน้าท่ารื่นก็เพ่นโครมท่องน้ำขึ้นตะลิ่งไป
0: คุณพระช่วย
1: รื่นวิ่งพรางภาวนาอยู่ในใจสายตาจับอยู่กับกลุ่มควันซึ่งลมพัดไล่หลังใกล้แม่น้ำเข้ามาทุกขณะ
0: ขอให้ไปถึงสักครั้งขอให้ไปเห็นหน้าลูกหน้าสุดใจ
1: บึงใหญ่ซึ่งน้ำไม่เคยแห้งและเต็มไปด้วยกอบัวเหยียดยาวจากชานดงเศรษฐีด้านใต้ไปจนกระทั่งจดหลังดงตาดหน้าพระเจดีย์กลางทุ่งเท่านั้นที่สกัดกั้นทางไฟช่วยกู้วัดพระบรมธาตุไว้ได้ถึงกระนั้นลูกไฟที่ปลิวมาตกลงติดกอหญ้าแห้งในไร่กล้วยของชาวบ้านที่เจ้าของดายทิ้งไว้หลังเขื่อนวัดออกไปก็ทำให้พระเนนและลูกศิษย์วัดวุ่นวายในการดับกันอยู่พักหนึ่งเมื่อรื่นวิ่งผ่านป่าช้าศาลาวัดและองค์พระบรมธาตุไปถึงหน้าสำนักเหนือมันเพิ่งจะสงบลงใหม่ๆในขณะเดียวกันเหนือวัดขึ้นไปดงมะพร้าวทั้งดงที่ปกคลุมหมู่บ้านคลองสวนหมากใต้ไว้ตระหลบไปด้วยควันไฟตามทางที่เขาผ่านเต็มไปด้วยเป็ดไก่และสุนัขที่วิ่งพร่านชาวบ้านหลายคนอุ้มลูกจุงหลานลงไปหาที่พึ่งจากชายหาดในแม่น้ำหลายคนแบกตุ่มและที่นอน ลงมากองไว้ที่กลางลานบ้านน้อยคนจะได้คิดหรือรู้ตัวว่าตนกำลังทำอะไรทุกคนที่แลเห็นรื่นสีหน้าเต็มไปด้วยความตื้นตันใจ
2: โอ้ยทำยังไงดีล่ะเรือนทำยังไงโอ้ยหมดกันคราวนี้เองหมดแน
1: ่พวกผู้เฒ่าผู้ใหญ่ร้องบอกด้วยเสียงสลดชาวบ้านอีกคนนึงก็ได้แต่สายหน้า
0: เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นนี่แหละไฟบ่าไฟบออะไรก็ไม่รู้ซักหม้อข้าวเดือดได้กระมังทิดอินกลับจากป่าบอกว่าไฟไหม้ป่าไผ่วังกระทะเดี๋ยวแหละลามมาถึงดงเศรษฐีนาตาเลิศแล้วก็ดงหญ้าคาถ้าลมยังแรงอยู่อย่างเดียวก็ถึงที่นี่
1: รื่นรู้ว่าถ้าลมยังพัดแปรงอยู่อย่างในขณะนั้นไม่มีอะไรเลยจะช่วยหมู่บ้านคลองสวนหมากใต้เพียงหยิบมือเดียวไว้ได้จากเปลวไฟที่พวยพุ่งอยู่หลังม่านควันทั้งหลังบ้านออกไปเขาพอจะคิดวาดภาพได้ว่าป่าหญ้าคาป่านั้นจะไม่ผิดอะไรเลยกับแดนนรกไม่มีอะไรจะสกัดกั้นมันไว้ได้ไม่มีอะไรจะเป็นเครื่องกีดขวางมันจะลุกลามแลบเลียไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ต่อหน้าจนกว่าจะหมดเชื้อขณะนั้นเองรื่นก็นึกขึ้นได้ถึงทางเกวียนแคบๆสายนั้นมันเป็นทางเส้นเดียวที่กั้นอยู่ระหว่างป่าหญ้าคาและไร่กล้วยทางทิศตะวันตกกับเหญ้าเรือนทั้งหลายทางทิศตะวันออกเขารู้ดีว่าถ้าสามารถตัดเชื้อเพลิงที่ลูกไฟจะปลิวข้ามมาตกลงติดต่อได้ทันท่วงทีความหวังก็ยังมีว่าหมู่บ้านจะรอดพ้นจากความวอดวายไปได้
0: ทำไมถึงไม่มีใครคิดตัดต้นไฟอย่าให้มันลุกลามเข้ามาที่นี่มัวแต่มาขนของเอาตัวรอดกันอยู่อย่างนี้เดี๋ยวก็วอดไปด้วยกันทั้งบ้านพวกผู้หญิงเอาครุตักน้ำช่วยกันสาดหลังคาอยู่ทั้งนี้พวกผู้ชายออกไปทลายหลังคากับฝาเรือริมทางล้อให้หมด
2: แล้วจะอยู่กันยังไงล่ะพี่รื่น
1: ใครคนหนึ่งร้องถาม
0: เอาไว้มุงกันทีหลังขืนปล่อยไว้ลูกไฟหล่นลงลูกเดียวมึงจะไม่เหลือแม้แต่เสาไอ้ฉัน
1: เสียงของรื่นเรียกขวัญกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของคนพวกนั้นไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือหญิงวิ่งพรานปฏิบัติหน้าที่ต่างๆกันตามคำบอกเล่ามีได้เอาใจใส่ต่อควันที่ลอยซ่านตามลมเข้ามาทำให้แทบสำลักหรือเสียงโผงผางอันเกิดจากไม้ปะทุรื่นวิ่งวิ่งและวิ่งต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านเขาค่อยรู้สึกโล่งใจที่ปรากฏว่าทุกคนขนของออกมายืนออกกันอยู่นอกรั้วบ้านหมดแล้วป้าแคล้วนั่งนับโตพานและขันลงหินของเก่าแก่ที่แกรักและหวงแหนด้วยกริยาสงบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดใจยืนอุ้มลูกอยู่ถัดไปด้วยใบหน้าอันค่อนข้างซีดเพราะความตื่นเต้นเรืองและพันกำลังช่วยจำปาขนชามจานหม้อไหแม้กระทั่งครกน้ำพริกจากครัวไฟลงมารวมไว้ที่โคนต้นมะม่วงสายทองในขณะนั้นปรืนร้องถามแวว
0: เอ้าไอ้แววไปไหนอะ
1: สุดใจได้ยินหล่อนผินหน้าหันมามองเขาแล้วก็วิ่งเข้ามาหาไปช่วยทางบ้านไร่เมื่อตะกี้จะพี่รื่นในขณะที่รื่นพอได้ฟังก็สะบดอยู่ในลำคอ
0: เฮ้ยคนชิบหายควรจะเป็นห่วงทางนี้ว่าไม่มีใครกลับไปช่วยอีอุ่นเรือนทางโน้น คนที่คอยช่วยมันหรือทั้งบ้านไทยสุดใจเอ็งส่งลูกให้พ่อสองคนกับจำปาเอาครุกระสูบฉีดหลังคาบ้านอยู่ทางนี้ไอ้เรื่องไอ้พันมากับข้า
1: รื่นพาคนทั้งสองกลับเข้าไปในบ้านวิ่งผ่านสวนส้มและละมุดออกไปที่ทางเกวียนข้างหลังยกมือให้ดูม่านเพลิงซึ่งกำลังแลบเลียใกล้เข้ามาทุกขณะ
0: อย่างมากที่มันจะมาได้ก็แค่ทางล้อนี้เท่านั้นนอกจากลูกไฟจะปลิวไปติดข้างในเอ็งสองคนช่วยกันลื้อหลังคาเพลิงเก็บหวายกับยุ้งข้าวให้หมดก่อนที่ไฟจะมาถึงไร่กล้วย
1: รื่นวิ่งต่อไปตามทางเกวียนสายนั้นร้องตะโกนบอกให้ทุกบ้านหรือทำลายสิ่งซึ่งจะเป็นเชื้อไฟลงและทุกคนก็ปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงบ้านผู้ใหญ่พูดรื่นรู้สึกประหลาดใจที่ไม่แลเห็นแกเตรียมขนของหรือป้องกันแต่อย่างใดลูกสาวคนใหญ่ลงมายืนเต้นบร่าอยู่ที่กลางลานบ้านลูกสาวคนรองเดินหน้ามุ่ยกลับไปกลับมาเหมือนไม่มีอะไรจะทำเมียของแกซึ่งเป็นคนเบียงจันเหมือนกันนั่งกอดเข่าตาลอยอยู่ที่ประตูรั้วรื่นร้องถามด้วยความประหลาดใจ
0: อะไรกันเร็วพ่อเขาไปไหนถึงไม่ขนของไม่เตรียมดับไฟอ่ะ
1: หญิงสาวหยุดเต้นโครงศีรษะไปมาอย่างอ่อนใจโอ้ยอรื่นฉันจะเป็นบ้าตายแม่กระโรยกับฉันเห็นไฟลามมาถึงดงเศรษฐีเท่านั้นเตรียมห่อข้าวห่อของสำหรับจะขนกันแล้วแต่พ่อนะสิกลับห้ามไว้บอกว่าไม่เป็นไรมีของดีของวิเศษอย่างไรเสียก็คงไม่มาถึงบ้านเวลานี้กำลังสวดมนต์อยู่ในเรือนนั่นแน่
0: แต่พ่อเขาไม่รู้หรือริ้วว่ามันติดป่าหญ้าคาจะถึงไม่ถึงทางล้ออยู่รอมร่อแล้วของดีหรือวิเศษอย่างไรก็ช่วยไม่ได้นอกจากเราช่วยตัวของเราเองเอาน้ำราดหลังคาเรือนอย่าให้ลูกไฟปลิวมาตกลงไหม้ได้นะอะไรๆที่จะเป็นเชื้อไฟใกล้ทางล้อก็ต้องทลายให้หมด
1: โอ้ยปุ้ยการจะพูดกับมันบักม้าสิแม่มันเย่อ่อนจันภรรยาผู้ใหญ่พูนเอ่ยอย่างทอดอาลัยมาจากที่ที่แกนั่งฮึครั่งผ่าประเจียดลูกประคำน้ำมนต์อะไรของมันก็ไม่รู้ไฟไหม้บ้านกูจะเอาสากตอกหัวรื่นฟังแกโดยไม่ได้เอาใจใส่ก้าวขึ้นบันไดไปทีละ 2-3 ขั้นจนกระทั่งถึงนอกชานเรือน
0: ผู้ใหญ่
1: ไม่มีเสียงตอบไม่มีเสียงขานเสียงปล้องไผ่ที่กำลังระเบิดและปะทุดังใกล้หลังบ้านเข้ามาทุกระยะกลิ่นแห้งๆของหญ้าที่ไหม้และกลิ่นอับๆของใบไม้เน่าในไร่กล้วยที่ลุ่มลอยมาตามควันไฟไม่ขาดระยะมาถึงตอนนี้รื่นได้แต่ตะโกนเรียกผู้ใหญ่จนสุดเสียงและขณะนั้นเองผู้ใหญ่พูนจึงโผล่หน้าออกมาจากห้องชั้นใน
0: อะไรกันเรื่องกลับมาจากเมืองตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วในอำเภอท่านว่ายังไงแล้วก็รื่นว่ายังไงฮะ
1: ความใจเย็นหรือโง่เง่าเบาเต็งของแกก็ตามทำให้ชายหนุ่มทั้งหัวเสียและขบขันแทนการเป็นกังวลกับพระเพลิงที่กำลังจะเผาพรานบ้านของผู้ใหญ่พูนรวมทั้งบ้านของลูกบ้านอยู่ในปัจจุบันผู้ใหญ่พูนกลับไปพะวงอยู่ด้วยราชการที่นายอำเภอสั่งไว้รื่นพยายามสงบใจอย่างยิ่งเพื่อมิให้วาจาหรือกิริยาก้าวร้าวใดๆปรากฏออกไป
0: ผู้ใหญ่เอ้ยผู้ใหญ่ฉันแปลกใจเหลือเกินว่าไฟป่าเกิดถึงวังกระทะกว่าจะลามมาถึงที่นี่ก็ตั้งนานทำไมผู้ใหญ่ไม่ตีเกราะเคาะกองเรียกประชุมลูกบ้านให้ช่วยกันตัดต้นไฟ ช่วยยังไงรื่นไฟออกอย่างนั้นต่างคนก็ต่างเป็นห่วงบ้านเรือนมันข้าวของของมันถึงตีให้เกราะแตกก็คงไม่มีใครมารอกก็นั่นเพราะว่าผู้ใหญ่ไม่เคยทำให้เขาเชื่อถือหรือศรัทธาอะไรเลยยังไงเล่าร
1: ื่นรู้สึกว่าเสียงของเขาขมขื่นแล้วก็แข็งกร้าวโดยไม่ได้ตั้งใจ
0: ผู้ใหญ่ไม่เคยที่จะทำอะไรที่จะให้คนบ้านนี้เขารู้สึกว่ามีผู้ใหญ่บ้านอยู่เลยผู้ใหญ่บ้านที่เขาจะพึ่งพาอาศัยได้นะผู้ใหญ่บ้านที่จะเป็นหัวหน้าชักนำหรือชี้ช่องทางให้ในเวลาเข้าที่ครับขันหรือจนปัญญาก็ฉันกำลังสวดมนต์อธิษฐานอยู่แล้วนะเรื่องเพื่อไม่ให้ไฟมันลุกลามมาถึงที่นี่ฮะ
1: เสียงของผู้ใหญ่พูนบอกถึงความศรัทธาและความเลื่อมใสเหมือนกับว่านั่นเป็นอย่างดีที่สุดแล้วที่แกได้ปฏิบัติหน้าที่ของแกเป็นการสุดวิสัยที่รื่นจะไปตัดพ้อต่อว่าอะไรกับผู้ชายเช่นนั้นรื่นก็เลยหันกลับลงมาจากนอกชานทันทีแต่เมื่อถึงลานกลางบ้านเขาหันกลับไปหาผู้ใหญ่พูนอีกพรางตะโกนบอก
3: ผู้ใหญ่เราทุกคนเนี่ยกำลังช่วยกันทลายบ้านหรือเพิงที่ติดอยู่กับเลาะที่ติดอยู่กับทางล้อเพื่อไม่ให้ลูกไฟปลิวมาติดได้ถ้าฉันเป็นผู้ใหญ่นะฉันจะรีบหรือเพิงเก็บใต้ทางหลังบ้านให้หมดก่อนที่มันจะสายไป
1: เมื่อกลับไปถึงบ้านปรื่นได้รับความพอใจที่เรืองและพันทลายหลังคาโรงเก็บหวายและยุ้งข้าวลงมาเสร็จแล้วสุดใจและจำปาก็กำลังใช้สูบฉีดน้ำขึ้นไปบนหลังคาเรือนทั้งสามหลังอยู่เป็นพันละวันหันไปมองดูทางทิศใต้ม่านไฟที่ลามทุ่งหญ้าคาเข้ามายังคงลุกโชติช่วงอยู่เหนือขอบฟ้าฟากดงมะพร้าวออกไปความเบาใจของรื่นอยู่ที่ว่ามันลดความรวดเร็วลงไปและลมก็เริ่มอ่อนรื่นพึมพำว่า
0: เฮ้ยคงติดอยู่แค่ทางล้อถ้าทุกคนทำตามที่กูบอกก็คงจะไม่เป็นอะไรลมเบาลงแล้วล่ะไอ้เรื่อง
1: ยอดมะพร้าวที่โอนเอ็นไปมาไหวช้าลงเมื่อลมที่กระโชกพัดสงบลงชั่วคราวรื่นมองดูควันไฟซึ่งแผ่กระจายไปทั่วขอบฟ้าแล้วก็ถอนใจ
0: เห็นจะหมดอันตรายแล้วกระมังพี่รื่น
1: พันยกมือขึ้นเช็ดเหงื่อที่หน้ายังไม่ทันที่รื่นจะตอบว่าประการใดเสียงสุดใจจำปาก็ร้องเรียกลงมาจากบนเรือนดูโน่นแน่พี่รื่นพี่รื่นดูโน่นเขามองดูตามมือที่หล่อนชี้เกือบจะในทันทีทันใดนั่นเองก็วิ่งนำหน้าเรืองและพันออกไปที่ทางเกวียนหลังบ้านอีกครั้งสะบดพึมตลอดทางระหว่างลมที่สงบลงเพียงอึดใจเดียวเท่านั้นป่าไผ่หลังบ้านผู้ใหญ่พูนลุกโพรงขึ้นโดยเชื้อไฟที่แลบเลียมาตามพื้นดินโดยไม่มีใครรู้ตัวก่อนที่รื่นจะไปถึงประตูรั้วหลังบ้านแก่ลมซึ่งเกิดขึ้นอีกอย่างกระทันหันก็ส่งท้ายออกแม่น้ำทำให้เพิงเก็บใต้พร้อยเป็นเหยื่อแม่พระเพลิงไปด้วยโดยที่มิได้มีใครคิดป้องกันต่อจากนั้นทุกคนและทุกสิ่งทุกอย่างก็เต็มไปด้วยความโกลาหลอลหม่านไม่มีใครรู้ว่าเรือนหลังไหนถูกลูกไฟติดขึ้นก่อนแต่ทันใดที่มันลุกฮือและลมส่งท้ายแฝกและหญ้าคาซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีในฤดูร้อนจัดเช่นนั้นมันก็ลามติดกันต่อๆไปภายในไม่ถึงชั่วโมงเรือน 4-5 หลังในละแวกบ้านของผู้ใหญ่พูนก็กลาย เป็นทะเลเพลิงท่ามกลางความร้อนกลุ่มควันและเสียงเอะอะที่เซ็งแซ่อยู่ในละแวกนั้นเสียงของรื่นห้าวและแหลมก้องออกมาเหนือเสียงใด
3: ๆทลายหลังคาบ้านน้าบัวไหลขืนติดอีกบ้านเดียวทั้งหมู่บ้านชิบหายหมด
1: รื่นโดดขึ้นไปบนนอกชานเรือนหลังนั้นชายชะกันอื่นๆก็วิ่งตามขึ้นไปภายในพริบตาเดียวต่อมาหลังคาเรือนและครัวก็ถูกกระชากลงมากองอยู่กลางลานบ้านบรรดาพวกที่มีถังน้ำอยู่ในมือก็ช่วยกันสาดจนเปียกโชกไปหมดและทำนองเดียวกับที่มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไฟตอนนั้นดับลงภายในไม่กี่อึดใจต่อมาเหลือแต่เสาเรือนที่ไหม้เกรียมดวงหน้าที่ปราศจากความรู้สึกและในตาที่เลื่อนลอยรื่นเดินสำรวจต่อไปทักทายคนโน้นปลอบโยนคนนี้จนกระทั่งถึงครอบครัวของผู้ใหญ่ผูด
0: ผู้ใหญ่ผูดเอ้ยอันนี้คือประชดกันหรือเปล่าครับเหมือนแบบไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรก็เลยไปสวดมนต์เนี่ย
1: นี่รู้สึกว่าจะเป็นตัวที่เร่งเร้ารื่นหรือเปล่
0: า
1: ว่าสงสัย
0: เป็นไปได้
1: จะต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะมั้ง
0: เป็นไปได้
1: ใช่ไหม
0: นี่ไงเพราะว่าผู้ใหญ่พูนเนี่ยไม่มีอำนาจพอที่จะไปทำให้ใครเขาช่วยกันแต่ว่ารื่นเนี่ยมีอำนาจพอก็เป็นไปได้นะครับ
1: ไม่ได้มีอำนาจอย่างเดียวนะมีสติแล้วก็ปัญญาพอที่จะจัดการดูแลความทุกข์ความสุขแก้ไขปัญหาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่ใครกันแล้วที่มาทำให้ปัญหามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมทำให้เกิดปัญหาที่มันรอไม่ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟไหม้ไฟป่าโอ้โหพี่รื่นคงยากแล้วล่ะมั้งเน
0: ี่ยครับแต่โอ้โหผู้ใหญ่พวงก็เกินไปนี่ถึงขั้นจะไม่ทำอะไรเหรอไปสวดมนต์เนี่ย
1: เพราะว่าที่ผ่านมาผู้ใหญ่พูนได้รับการแต่งตั้งไม่ใช่เพราะความสามารถ
0: ไม่มีใครเป็นแล้ว
1: ประมาณนั้นนั่นแหละนะแต่ตอนนี้ตอนต่อไปเนาะก็ลองมาดูลูกเมียของผู้ใหญ่พูนก่อนดีไหมโดยเฉพาะเมียจำได้ไหมที่เมียบอกว่าคือถ้าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเธอกูจะเอาสาดเนี่ยต่อยหัวมึง
0: เจอแน่ไม่ได้ตายเพราะไฟตายเพราะเมียแทน
1: นี่ถ้าเกิดว่ารื่นไม่จัดการช่วยแก้ไขเรื่องนี้ไว้ได้นี่เรือนผู้ใหญ่ภูนไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะคะตอนต่อไปก็ลองมาดูนะสภาพที่เกิดขึ้นหลังจากไฟก็น่าจะผ่านไปแล้วล่ะอะไรที่มันรุนแรงมากๆนี่มันก็โอเครื่นรื่นจัดให้เนาะเดี๋ยวลองมาดูยายอ่อนจันอ่ะยายอ่อนจันแล้วก็ลูกสาวแกซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีพ่อบอกว่ามีของดีไม่เป็นไรหรอก
0: แหมมันจะดีสักแค่ไหนก็ไม่ไฟได้นะครับยังไงติดตามฟังเรื่องราวของทุ่งมหาราชได้ต่อนะครับทางห้องสมุดหลังใหม่ตอนใหม่ๆทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับฟังได้ทางเว็บไซต์และ YouTube ของไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
1: เอาล่ะค่ะก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าคะเนี่ยกลัวจะตื่นเต้นไม่พอนะก็เลยส่งไฟป่ามาท้าทายพี่รื่นทันที
0: ครับเรื่องใหญ่เลย
1: อดคิดไม่ได้นะ
0: ครับ
1: นี่เป็นการกระทำของในอำเภอป่ะเนี่ยจัดไฟป่ามาให้แบบนี้เนี
0: ่
1: ย
0: ไม่น่าใช่นะครับมันจะเสียหายเกินไป
1: แต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวนี่มันก็
0: เข้มข้นตลอด
1: เปรียบเทียบให้ชัดเจนใช่ไหมสักขนาดนั้นตอนต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่มีเรื่องของไฟป่าแล้วก็เรื่องที่จะปลดผู้ใหญ่พูนเรื่องที่จะให้รื่นเป็นผู้ใหญ่อะไรจะเกิดขึ้นอีกติดตามตอนต่อไปนะคะเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็พักกันก็แล้วกันเนาะ
0: ครับผม
1: น่าจะเหนื่อยกันไม่น้อยเลย
0: ใช่ยังไงพบกันใหม่ตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: ห
0: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้จับมือสอบต.คุยให้ชัดทำให้จริงผนึกกำลังขับเคลื่อนการศึกษาสู่โอกาสของเด็กชายแดนใต้ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าบูรณาการงานด้านการศึกษามุ่งเชื่อมการทำงานของหน่วยงานให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลเป็นรูปธรรมและตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงกิจกรรมการบูรณาการงานด้านการศึกษาของสอบต.ร่วมกับกระทรวงการศึกษาจัดขึ้นณสอบต.อำเภอเมืองจังหวัดยะลาภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสปท.กระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้บุคลากรจากทั้ง2หน่วยงานได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำความเข้าใจบทบาทภารกิจและแนวทางการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเชื่อมการทำงานจากระดับนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้มีทิศทางเดียวกันโดยเป้าหมายสำคัญไม่ใช่เพียงการทำงานร่วมกันแต่คือการทำให้ทุกภาคส่วนเดินไปในทิศทางเดียวกันเชื่อมทรัพยากรองค์ความรู้และภารกิจของแต่ละหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กเยาวชนครูและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมผลักดันงานด้านการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงในพื้นที่ชายแดนใต้
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ต้นคำตรงกันข้าม
10: ก้าวเต้มวิเชียรมาศเมื่อวานฉันเห็นพี่เก่งกับพี่ก้อยเขาเล่นกันสนุกดี
11: เขาเล่นอะไรกันมา
10: เขาเล่นต่อคำที่มีความหมายตรงกันข้ามเรามาเล่นกันไหมอ่ะฉันเริ่มก่อนนะดำขาวใครคิดได้ก่อนตอบเลย
11: หนักเบาร้อนเย็นอ้าวสีสว่างต่อเลย
10: ได้เลยเปิดปิด
11: ดีชั่ววิเชียรมาศได้ไหม
10: ได้สิหวานขมแหมสีสว่างเตรียมชนะ
11: มืดสว่างมากน้อยโอ้โหเล่นสองคำเลยนะไม่ยอมไม่ยอมเข้าออกเขียวแดง
10: โอ้ยคิดไม่ทันเอาไปคำเดียวก่อนนะหิวอิ่ม
11: สนุกดีนะ
10: สนุกดีนะ
11: สนุกดีนะ
10: มีคำตรงกันข้ามอีกมากมายเด็กๆลองคิดดูสิคะ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ
8: รู้รักภาษาไทย
13: เตือนภัยรายครัวเรือนให้ครอบคลุมกว่า 10,000 ครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่แม่นยำและทันท่วงที
14: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
15: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
16: การแล้วก็จัดจราจรน้ำในระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อในการควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็กระจายการระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ค่ะนะคะโดยปัจจุบันตอนนี้การระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยาค่ะแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เนี่ยยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้และก็ยังไม่ส่งผลกระทบกับแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ข่าววันนี้นะนะคะก็เบาใจได้อยู่ซึ่งขณะเดียวกันกรมชลประทานเองก็เร่งที่จะพร่องน้ำในระบบคลองแล้วก็เตรียมพื้นที่รองรับฝนอีกด้วยเช่นกัน
17: ค่ะ
16: เพราะว่าอย่างที่คุณสิริพรบอกว่าเดี๋ยวฝนระลอกใหม่จะมาอีกละนะคะก็พร่องน้ำเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนไว้ระลอกใหม่นะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยรวมถึงปริมณฑลด้วยเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำฝนสะสมในพื้นที่เนี่ยเป็นสำคัญนะคะตอนนี้ก็ไม่ว่าจะสถานีที่ไหนล่ะอำเภอเมืองนครสวรรค์ก็มีน้ำนมลดลงนะคะปริมาณน้ำฝนสูงสุดเนี่ยมันผ่านไปละนะคะแล้วก็กรมชลก็ติดตามจากลำน้ำสาขาอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ทยอยไหลเรียงกันไปเขาเรียกว่าการจัดจราจรทางน้ำนี่แหละนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่หลายๆฝ่ายเขาเริ่มที่จะบริหารจัดการใช่ไหมคะ
17: ค
16: ่
17: ะ
16: เห็นตอนนี้เองเนี่ยที่ศูนย์ไทยญี่ปุ่นดินแดงที่ฉันเห็นรุ่นน้องโพสต์ไว้อยู่นะคะว่าเขาเริ่มมีศูนย์กระจายพวกอาหาร ริหารจัดการศูนย์อาหารน้ำดื่มไปแพ็คสิ่งของอะไรต่างๆได้นะคะก็
17: คือมารวม
16: มาช่วยกันได้ไปช่วยได
17: ้ค
16: ่
17: ะ
16: นะที่ไทยญี่ปุ่นเนี่ยใกล้ๆที่เราจัดรายการนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันว่าจะแวะเข้าไปดูด้วยเหมือนกัน
17: จะไปช่วยเขาแพ็คของ
16: นิดนึงใช่ถือว่าไปออกกำลังกายด้วยได้บุญด้วย
17: ตรงแพ็คของคุณนี่ก็เห็นทางเหล่าทัพนะทางหน่วยงานทางทหารเนี่ย
16: ทหารทำงานหนักมา
17: ค่ะก็ทั้งรถทั้งคนทั้งกำลังพลต่างๆเนี่ยก็ต้องกองทัพเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกนี่แหละโดยวันนี้นะคะทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะก็ได้มีการหารือกับผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อที่จะไปเข้าประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำนี่แหละเพื่อที่จะมีการเชื่อมต่อข้อมูลจากพื้นที่นะคะเพื่อนำไปวางแผนแล้วก็ตัดสินใจในระดับนโยบายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยการหารือเนี่ยก็เห็นภาพรวมในเรื่องของการสนับสนุนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะครอบคลุมถึงการระบายน้ำการเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือประชาชนทั้งก็จะแบ่งหน้าที่อะไรกันต่างๆนี่แหละนะคะในด้านของอาหารและการดำรงชีพเนี่ยมีการจัดรถประกอบอาหารนะคะลงพื้นที่แล้วก็แจกจ่ายอาหารให้ประชาชนเนี่ยไปแล้วกว่า 35,000 ชุดเลยนะคะก็มีการเตรียมที่จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1,500 ชุดโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่ยังคงไม่พ้นสถานการณ์วิกฤตนะคะก็ยังมีรถที่จะไปประกอบอาหารสนับสนุนนะคะทั้งในเขตสะพานสูงเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่มจากวันละ 1,500 ชุดเป็นวันละ 3,000 ชุดต่อวันนะคะเพื่อที่จะรองรับความต้องการของประชาชนส่วนในด้านการแพทย์ค่ะก็ได้มีการจัดชุดแพทย์ลงพื้นที่ร่ม9นะคะ5ชุดให้บริการประชาชนต่างๆนี่แหละที่บาดเจ็บอะไรต่างๆหรือว่ามีดบาดแก้วบาดเท้าอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของถุงดำยากันยุงยารักษาโรคนะคะอุปกรณ์ทำความสะอาดห้องน้ำกระดาษชำระผ้าอ้อมแล้วก็ผงฆ่าเชื้อโรคนะคะส่วนกลาโหมเนี่ยก็มีโรงงานเภสัชกรรมทหารเข้าด้วยก็ได้มีการสนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำคัญเลยนะเลลักผงโรยเท้าผงโรยเท้าน้ำกัดเท้าแล้วก็โลชั่นป้องกันผิวอะไรต่างๆนี่แหละก็สำคัญหรือแม้แต่เรื่องยาต้านเชื้อราช่วงนี้ยังเป็นที่ต้องการเป็นอย่างมากนะคะขณะเดียวกันในทางกองทัพก็มีการจัดกำลังพลนะคะไปสนับสนุนภารกิจของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยกระเป๋าอะไรต่างๆที่สุวรรณภูมิ
16: ต้องใช้แรงของทหารเข้าไปช่วย
17: จะหมดจะเคลียร์สต็อกได้เนี่ยใช้แรงทหารแต่วันก่อนนี่ฉันก็ฟังไอ้เขาเรียกอะไรดีเอเขาเรียกอะไรอิดอะไรบอร์ดอะประธานบอร์ดประธาน
16: ที่ปลดไป
17: ที่ปลดไปเขาก็บอกว่าแม้ว่าจะมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลืออย่างเช่นหน่วยงานทหารแต่ว่าไอ้กำลังพิเศษเนี่ยเหมือนเขาเหมือนเป็นอาชีพเฉพาะอ่ะอย่างคนขับรถไปรับของเงี้ยเป็นทหารไม่ช่วยไปสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าผิดเลนไม่ได้นะ
16: ไม่ได้
17: นั่นแหละเพราะว่ากำลังคนส่วนนี้เนี่ยน้ำท่วมบ้านไม่สามารถออกมาให้บริการได้มันก็เลยส่งผลเสียไปถึงระดับหน้าตาของประเทศเลยทำไมถึงไม่มีแรงจูงใจหรือว่าทหารเนี่ยอย่างน้อย 2,000 นายเนี่ยเอารถ GMC 1คันเนี่ยตระเวนรับพนักงานท่าอากาศยานสิตะเวนรับเลย
16: เป็นจุดรับส่ง
17: ใช่เพราะที่ฉันเชื่อว่าพนักงานของการบินไทยหรือว่าของท่าอากาศยานก็น่าจะอยู่บริเวณรอบๆที่น้ำท่วมแต่ส่วนหนึ่งเขาอาจจะเป็นห่วงบ้านน้ำท่วมด้วยแต่ว่
16: า
17: ใจ
16: นะ
17: สร้างแรงจูงใจสิเดี๋ยวเพิ่มเงินเบี้ยเลี้ยงตอนนี้มาช่วยกันกอบกู้สถานการณ์ของท่าอากาศยานอะไรอย่างนี้ก่
16: อ
17: นนะคะ
16: เห็นว่าเขาทำนวัตกรรมเยอะนะพยายามสร้างนวัตกรร
17: ม
16: ระบบอะไรเงี้ยดิฉันว่าเดี๋ยวต่อไปจะต้องรื้อโครงสร้างในเรื่องของการทำงานคนกับระบบไปด้วยกันมันต้องรู้ละอันอย่างเงี้ยมันต้องรู้ละมันต้องถอดความเสี่ยงออกมาได้ละว่าถ้าคนไม่ได้
17: อย
16: ่
17: าถอดบทเรียนนะ
16: อย่าถอดแก้เลยมันบทเรียนเยอะละ
17: ไ
16: ม่ต้องถอดแล้ว
17: จำไปบทเรียนเนี่ย
16: คือ
17: ถอดแล้วก็ลืมคืนกันไป
16: มันเหมือนกับความรักค่ะคุณเจ็บซ้ำๆซักๆพอได้โง่อีกอย่างงี้น
17: ะ
16: ก
17: ็
16: ประมาณนี้คือแบบคือต้องเอาระบบมาจัดการร่วมกับมนุษย์จริงๆดิฉันว่าเพราะมันไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอพูดถึงเรื่องของระบบเนี่ยวันนี้เนี่ยในรายการของคุยกับครม.อนุทินดิฉันเห็นอาจารย์เชนเมื่อวานอาจารย์เชนก็ไปงานรางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินะคะก็ทำงานหนักนะทำงานหนักมากอาหารที่เขาเสิร์ฟไม่ได้ทานขอแต่ข้าวกล่
17: อง
16: ทุกงานนะคะติดรถทานบนรถนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเหมือนท่าน
17: ทานบนรถขออย่างนึงได้ไหมอย่าถ่ายรูปตอนกินข้าวบนรถเหมือนแบบคือมัน
16: ต้องบอกฝ่าย PR นะ
17: ภาพแบบพับการ PR ในเชิงแบบดราม่าในเชิงแบบ
16: มุม
17: เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ย
16: อย่าทำ
17: เลยว่าต่อ
16: ว่าต่ออันนี้แบบเสียงในหัวความในใจของคนทำข่าวนะก็อาจารย์เชนยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะตอนนี้ค่ะเอาพงเอาแพไปลอยเห็นไหมพยายามหานวัตกรรมเอาข้าวที่อยู่ได้18เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นไปจากมอสงขลา
17: สุกแล้วยัง
16: ก็คือมันสามารถทานได้
17: ทานได้เลย18
16: เดือนน่าต้องแบบเวฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวต้องดูแอคโคอะไรเนี่ยค่ะของมหาวิทยาลัยนะคะก็มีหลายอย่างเลย
17: นวัตกรรมใหม
16: ่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยสำหรับสถานการณ์ภาคเหนือเพราะว่าแกดูโซนภาคเหนือไหมที
17: ่
16: เขาแบ่งก็ภาคเหนือเองเนี่ยท่านบอกว่าได้จริงๆแบ่งมาหน่อยนะแบ่งมาทุกภาคเลยอย่าโฟกัสภาคเหนือ
17: ไม่เขามีรองนายกที่
16: ก็รู้แล้ว
17: กำกับดูแล
16: เอาชุดความรู้แบบนี้มาลองหน่อยได้ไหม
17: ก็ต้องถามอย่างเช่นรองพิพัฒน์เนี่ยเขาก็ดูโซนภาคใต้เน
16: า
17: ะรองทรงศักดิ์เขาก็น่าจะอีสานใต้ไปอย่างนี
16: ้รองเห็นนิติ
17: เองนิติอาจจะ
16: กลางเอาล่ะ
17: คุณก็อยากให้กระจายองค์ความรู้กันไป
16: ทุกอย่างมันได้ผลกระทบเหมือนกันทุกองค์ความรู้มันใช้ได้ทุกสถานการณ์คุณไม่ใช่ว่าภาคไหนหรือใครดูไง อย่างเนี้ยภาคเหนือก่อนคนคุณยศนันท์นะคะจันเชนเนี่ยก็เตรียมระบบบัญชาการร่วมกับปอพอเห็นไหมผู้ว่าการจังหวัดกรมชลสศน แล้วก็มีความหวังนะคะกรมอุตุจิสดามหาวิทยาลัยเนี่ยประมาณ2เดือนวอลลุ่มติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะใช้ข้อมูลจากหน่วยงานประกอบกันแล้วก็หากการประเมินที่มันแตกต่างเนี่ยก็ยึดกรณีเลวร้ายที่สุดเป็นฐานในการเตรียมรับมือเนี่ยมันต้องมีการสื่อสารแบบนี้เนา
17: ะ
16: เขาบอกว่าบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีแบบคือเวลาภาคเหนือในผู้ฟังเวลาฝนมันตกเนี่ยจากพื้นที่สูงมันจะไหลลงชุมชนเร็วถูกปะมันแรงเร็วนะคะแล้วก็มันก็จะมีการเขาก็เลยบอกว่าก็จะมีการตรวจวัดจากแม่น้ำเร่งติดตั้งโทรมาเซ็นเซอร์วัดปริมาณน้ำฝนบนพื้นที่สูงเลยเพื่อที่จะเตรียมระบบแจ้งเตือนชุมชนเมื่อเกิดฝนเกินเกณฑ
17: ์
16: พอมันเซ็นเซอร์บอกปุ๊บเอ้ยมันเกินแล้วน
17: ะ
16: ประกาศเลย
17: น่าจะเก็บของกันหมดแล้ว
16: ประกาศบอกพี่น้องประชาชนเลยนะคะผู้นำชุมชนเลยอ่านสถานการณ์แผนอพยพตัวเองเตรียมศูนย์พักพิงไว้พร้อมนะคะแล้วก็อาจารย์บอกว่าเป้าหมายต่อไปเนี่ยมันคือการพัฒนาเตือนภัยจากระดับตำบลให้ละเอียดถึงระดับชุมชนครัวเรือนเลยใช้ระบบดิจิตอลทวินนะคะก็จำลองภูมิประเทศระดับระดับสูงต่ำเส้นทางน้ำจุดที่ควรขุดลอกคูคลองพร้อมกับมาตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งของผู้ป่วยติดเตียงไปอยู่ในระบบ thaiwater.net เลยนะคะบ้านไหนเสี่ยงต้องอพยพเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องรู้ให้หมดนะคะในเรื่องของการศึกษารองนายกก็เสนอแนวคิดในเรื่องของเกี่ยวเรื่องของการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับความถนัดของเด็กแต่ละคนด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้ AI มาช่วยอันนี้ก็อาจารย์ พูดถึงเรื่องของระบบการน้ำท่วมระบบการเรียนการสอนด้วยนะคะก็นี่แหละภาคเหนือเขาเตรียมแล้ว
17: อ๋อเขาเตรียมแล้ว
16: ภาคเหนือ
17: น้ำยังไม่
16: ซึ่งคุณรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวพอมันจะเหนืออีสานที่คุณบอกใช่ป่ะหลังจากนั้นมันจะภาคใต้นะ
17: ค่ะ
16: ฝากถามผู้พิพัฒน์หน่อย
17: จะเอาไปไหมจะไปช่วยไหมแม่เขาก็คุยกันในครม.เรามันคนนอก
16: อยากรู้ไงอยากเห็นการสื่อสารว่าภาคใต้เตรียมแล้ว
17: เท่าที่ฟังคุณพูดเนี่ยก็คือเป็นการเอาชุดความรู้นำ
16: เอาระบบที่มันมีอยู่เดิมแล้วเนี่ยที่เขาพูดมาเนี่ยมันเป็นหน่วยงานที่ทำอยู่แล้วล่ะจิตด้าก็
17: ม
16: ีระบบอุปกรณ์เครื่องมือกรมอุตุโอ้ย AI ศึกษามานานแล้วนี่เห็นเขาบอกใช่ไหม
17: AI พัดปอด
16: ไม่เกี่ยวอันนี้มัน AI เกี่ยวเรื่องของการดูแลสภาพอากาศกรมชลก็มีการเตรียมผู้ว่าปภเหมือนองคาพยพเนี่ยพร้อมละ ต่อให้มันถ้าหากดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นหน่วยงานที่ข้ามกระทรวงทบวงกรมแต่มันคือเรื่องเดียวกันก็สามารถทำงานร่วมกันได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในองค์คาพยพที่น่าจะเป็นต้นแบบไม่ต้องขอบทแล้ว
17: ก็เดี๋ยวดูว่าต้นแบบ
16: ทำได้ไหม
17: ทำได้ออกมายังไงเพราะตอนนี้น้ำเหนือก็ยังลงมาทางภาคกลางแล้วหรือเปล่า
16: ถูกนะคะก็เห็นท่านนายกภาคกลางก็ไป
17: เดี๋ยวค่อยไปนครสวรรค์กันอ่ะเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันต่
18: ออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
19: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
18: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
17: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะก่อนที่จะไปไล่เรียงเรื่องน้ำกันก็มีข่าวสารดีๆค่ะของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานี่แหละค่ะโดยเฉพาะในยุคที่ตลาดแรงงานนะคะต้องการคนที่พร้อมทำงานจริงสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสค่ะมุ่งพัฒนากำลังคนสายอาชีพให้มีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงโดยเฉพาะระบบทวิภาคีค่ะที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนทั้งในสถานศึกษาและฝึกงานในสถานประกอบการภายใต้แนวคิดเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำและหนึ่งในสถานศึกษาที่ขับเคลื่อนแนวทางนี้ก็คือวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ค่ะซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประเภทโควต้าทั่วไปประจำปีการศึกษา2570แล้ววันนี้นะคะระดับปวช.ค่ะเปิดรับ11สาขาวิชาครอบคลุมสายช่างและเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งช่างยนต์ช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์แมคคาโทนิกและหุ่นยนต์เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศและก็โลจิสติกนะคะส่วนระดับปวส.ค่ะเปิดรับทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคีค่ะรวม14สาขาวิชารับทั้งผู้จบปวช.และผู้จบม.6 โดยมีสาขาที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่อาทิเทคนิคยานยนต์ค่ะไฟฟ้าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โลจิสติกและซัพพลายเชนรวมถึงธุรกิจการบินคุณสมบัติเบื้องต้นผู้สมัครต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม4ภาคเรียนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 2.00 ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้3ช่องทางก็คือสมัครด้วยตนเองที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ในวันและเวลาราชการหรือสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ admission.cmtc.ac.th ค่ะหรือสมัครทางไปรษณีย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โทรศัพท์053-217-708 053-217-708หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.cmtc.ac.th วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่สร้างคนสร้างอาชีพสร้างอนาคต นะคะอันนี้ก็สำหรับน้องๆที่สนใจจะไปสร้างงานสร้างอาชีพเรียนแล้วมีรายได้จบแล้วมีงานทำไปที่เทคนิคเชียงใหม่ได้
16: เดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะ
17: ค่ะ
16: น้องๆที่อยู่อาชีวะเทคนิคจะมีความสำคัญมากหลังการฟื้นฟูสิ่งของอะไรเสียหายเนี่ยอาชีวะเตรียมเลย
17: โดยเฉพาะรถนะรถยนต์เนี่ยเต็ม
16: รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเดี๋ยวอาชีวะเขาต้องออกมาแล้วล่ะทุกปีนะคะแล้วก็เป็นแรงกำลังสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
17: อะไรเยอะเลย
16: น้องๆเนี่ยก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศเหมือนกันนะคะก็เรียนอะไรก็ได้นะคะแล้วก็มีงานทำหมดแหละอยู่ที่เราขวนขวายด้วยนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยทักษะอาชีพเนี่ยดิฉันว่ามันเป็นจะเป็นตัวแปรสำคัญ
17: ค่ะ
16: เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพการงานด้วยเหมือนกันนะคะพอมาพูดถึงเรื่องของอาชีพการงานคุณฟังนี่ก็คนที่จะได้รับผลกระทบจากอาชีพการงานหลังจากน้ำท่วมเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเกี่ยวเรื่องของที่เราไปในวัยเด็กเลยคือสวนสยามเจ้าที่พนักงานก็ได้รับผลกระทบนะรวมถึงเจ้าของด้วย
17: ค่ะ
16: นะวันนี้เองค่ะสวนสยามออกมาบอกเปิดความในใจเหลือเกินนะคะว่าตอนนี้เองก็เร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วมหนักนะคะทั้งเครื่องเล่นทั้งเครื่องเล่นนะคะสวนน้ำสัตว์ตายกว่า10ตัวผู้บริหารคาดว่าจะเร่งเปิดบริการภายใน3เดือน
17: ค่ะ
16: ขณะเดียวกันก็ประกาศขายกิจการด้วย 10,000 ล้านบาทนะคะและในสวนสยามเองเนี่ยมีผู้ประกอบการร้านค้ากว่า100ล้าน
17: ค่ะ
16: ที่เขารอความช่วยเหลืออยู่นะคะต้องบอกว่าสวนสยามเนี่ยตอนนี้เขาก็เร่งสูบน้ำแล้วก็ฟื้นฟูทันทีหลังจากเผชิญน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทุกโซนเลยรวมไปหมดโซนสวนสนุกโซนสวนน้ำโซนพื้นที่สวนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะ
17: ค
16: ่
17: ะ
16: นะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตคันนายาวเอาเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาเข้าช่วยเหลืออยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ทางผู้บริหารคุณชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศนะคะประธานบริหารและผู้ก่อตั้งสวนสยามเนี่ยโหท่านก็อายุเยอะนะก็คือก่อตั้งมาตั้งแต่ฉันเด็กๆอ่ะนะคะแล้วก็กี่ปีเราก็ไม่รู้นะคะเราก็ต้องบอกว่าน้ำท่วมพื้นที่เร็วมากในวันเดียวทำให้ไม่สามารถเต็มรับมือหรือป้องกันน้ำได้ทันทีเนื่องจากไม่ได้รับข้อมูลสถานการณ์ล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยสวนสยามยังไม่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ทันทีนะคะโดยเฉพาะเครื่องเล่นโอ้คุณมันต้องเมนเทนแนนซ์เยอะนะซ่อมบำรุงอ่ะเพราะทุกอย่างมันใช้ระบบไฟฟ้ากับอิเล็กทรอนิกส์อ่ะ
17: ใช่
16: แล้วมันไม่ได้อะไร
17: เป็นขึ้นสนองสนิมอีก
16: มันไม่ใช่อะไรอยู่ในประเทศนะ
17: ค
16: ่
17: ะ
16: อะไรมันมาจากต่างประเทศนะคะระบบต่างๆวิศวกรจากประเทศผู้ผลิตอีก
17: ค่ะ
16: เขาต้องมาเข้ามาตรวจเช็คตรวจสอบความปลอดภัยความเสียหายก่อนเปิดใช้งานต้องใช้ทีมวิศวกรเนี่ยเยอะมากส่วนสยามเองบอกว่าฟื้นฟูเนี่ย6เดือนอ่ะ
17: ครึ่งปีเลยรายได้หายไป
16: ล่าสุดสามารถแต่ว่าในบางโซนบางพื้นที่อาจจะเร่งให้กลับมาได้ภายใน3เดือนก่อน
17: ค่ะ
16: นะคะแต่ว่าเต็มๆเนี่ยคือ6เดือนเขาบอกว่าอนาคตสวนสยามเนี่ยยังมีปัจจัยหลายอย่างต้องพิจารณาเงินเยียวยาจากภาครัฐสนับสนุนสถาบันการเงิน
17: น
16: ะคะตอบการตอบรับจากประชาชนขณะเดียวกันสวนสยามก็มีค่าใช้จ่ายคุณรู้ไหมว่าสวนสยาม3โซนเนี่ยมีผู้ประกอบการประมาณ500คนนะ
17: โอ
16: ้เอ้ยไม่ใช่100ร้านค้าส่วนพนักงานจ้างเนี่ย500คน
17: เยอะนะ
16: เยอะ
17: เยอะ
16: ยิ่งกว่าโรงงานอีก
17: ยิ่งกว่าโรงงานเพราะดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขามีพื้นที่เนี่ย220ไร่เลยนะ
16: ถูก
17: แล้วก็มีโซนที่เป็นสวนสัตว์ทำนองนี้ด้วย
16: ใช่
17: ดิฉันอ่านข้อมูลแล้วก็แบบน่าสงสารนะเพราะว่ามีสัตว์บางตัวเนี่ยบางส่วนเนี่ยขนย้ายไปได้แต่บางส่วนก็
16: ตาย
17: คุณคิดว่าดูสิว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะชุลมุนกันขนาดไหน500คนนี่ยังไม
16: ่
17: นึกภาพไม่ออกว่าจะเพียงพอต่อการขนย้ายสัตว์หรือว่าทำหน้าที่อื่นๆยังไงด้วยซ้ำเลย
16: นะแล้วก็วันนี้เลยก็บอกว่าตอนนี้เองเนี่ยถอดใจเหมือนกันนะ
17: ค่ะ
16: เขาบอกว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้หรือไม่อย่างไรด้วยประกาศขายเลยหมื่นล้าน
17: โอ้โห
16: ยังไงอะหมื่นล้าน
17: นั่นน่ะสิมันต้องเศรษฐีระดับไหนคุณจะซื้อลอตเตอรี่ถูกกี่ใบอะ
16: ลอตเตอรี่ซื้อพื้นที่ความ
17: เต็มที่30ล้านนี่ก็ดีใจแล้วนะ
16: โอ้โห
17: 2,000
16: ยังไม่ได้เลย
17: 2,000ซื้อโซนหนึ่งได้อยู
16: ่สวนสยามพื้นที่ 10,000 ล้านบาทมีพื้นที่220ไร่มีเครื่องเล่นกว่า30ชนิดตอนนี้นะ
17: ค่ะ แต่ถ้าทำเลกลับไปเป็นทำหมู่บ้านจัดสรรอะไรเงี้ยมันก็น่าจะคืนทุนได้นะแต่เครื่องเล่นพวกนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็อย่างที่คุณบอกว่ามันเป็นภาพความทรงจำวัยเด็กของเด็กไทยในยุค80-90น่ะสวนสยามทะเลกรุงเทพเนี่ยมีมาแบบว่า
16: วัยเขาไปจัดคอนเสิร์ตที่สวนสยามอ่ะวัยเรายังไปนั่งฟังเลยน
17: ะ
16: วงนี้ไม่ต้องพูดถึงปีลึกอันนี้ก็
17: อ่ะรอดูกันไปว่าจะขายก่อนหรือว่าจะได้รับเงินเยียวยาเพื่อมาฟื้นฟูเพราะว่าสวนสยามเองที่ฉันก็เหมือนเพิ่งเห็นรีโนเวทเหมือนเขาปรับใหม่ไปเมื่อไม่กี่ปีนี่เองนะ
16: ปรับปรุง
17: ปรับใช่ปรับปรุงแล้วแบบดูดีขึ้นเยอะมาก
16: เยอะมันไม่เก่าไม่ได้นะกลัวแล้วมันทันแนนตลอดนะพอพูดถึงเรื่องเยียวยาต่ออีกนิดนึงพอดีฉันมาอ่านวิธีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมของกทม.เนี่ยสิทธของผู้ประกอบการเนี่ยก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะอาจจะแยกมะนะ
17: คร
16: ับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยตามที่วิธีการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยผ่านเว็บไซต์ของกทม.นะคะทำเองได้ง่ายๆก็ที่มันมีปากเสียงกันไป
17: คุณลองคูณนี่ถ้าสมมติเยียวยาไร่ละ 5,000 เหมือนที่นาเสียหายเหมือนไร่อะไรนะไร่สวนยางเสียหายนี่เขาให้3,000 บาทนะต่อไร
16: ่
17: ลองคูณดูว่าน
16: ่
17: าจะได้เท่าไหร่สวนสยาม220ไร่คูณ 3,000 นะขั้นต่ำอ่ะ
16: อ
17: ุ้
16: ย 660,000 นี
17: ่โอ้โหตายแล้วเครื่องเล่น1ชิ้นยังไม่ได้แต่ว่าเขาก็เห็นทางเรื่องของการเยียวยานี่เห็นบอกว่าบางทีก็ได้2เด้งนะได้ของกทม.ด้วยถ้าเข้าเกณฑ์ได้ของรัฐบาลกลางอีก
16: ใช่
17: แต่เนี่ยมันก็มีของปภ.วันนี้เขามาเปิด4ช่องทางเคลมน้ำท่วมนะคะก็บอกเห็นบอกว่าเริ่มโอนผ่านพร้อมเพย์ใน15วันนะคะเห็นทางคุณสิริธรสมสุวรรณนะคะผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นี่แหละก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะบอกว่าจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ3ส่วนหลักก็คือส่วนแรกก็คือเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีบ้านพังเสียหายทั้งหลังรับเงินช่วยเหลือ88,600 บาทนะคะกรณีเสียชีวิตรับ 35,700 บาทส่วนที่2เป็นเงินเยียวยาเพิ่มเติมตามที่มีมติครม.ไปแล้วเมื่อวันที่29กันยายนนะคะที่ขยายพื้นที่ช่วยเหลือเพิ่มอีก24จังหวัดโดยกรณีบ้านพักอาศัยเสียหายเนี่ยรับไปเลย 9,000 บาทบ้านถูกน้ำท่วมล้อมทั้งหลังนี่ก็ 5,000 บาทกรณีเสียชีวิตครม.ก็จะเยียวยาให้ครอบครัวรายละ2ล้านบาทนะคะกรณีที่3นะคะสำหรับส่วนที่3ก็คือระบบประกันภัยพิบัติและก็ค่าสินใหม่ทดแทนมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคมก็เนี่ยรับมา1ตุลาที่ผ่านมานี่แหละนะคะถึง1ตุลา70จาก1ตุลา69ถึง1ตุลา70นะคะดูแลโดยปภ.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.นะคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังหากเสียหายเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถขอรับเงินชดเชยเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 90,000 บาทส่วนกรณีบ้านถูกน้ำล้อมก็จะได้รับเงินเบื้องต้น 5,000 บาทแล้วก็ขอรับเติมได้ไม่เกิน 95,000 บาทนะคะด้านชีวิตและร่างกายเนี่ยคุ้มครองคนไทยทุกคนกรณีเสียชีวิตจะจ่ายชดเชยรายละ2ล้านแล้วก็ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนี่ย 200,000 บาทต่อคนนะคะผู้ประสบภัยก็แจ้งเคลมประกันภัยได้4ช่องทางก็คือผ่านทางเว็บไซต์นะคะ www.thainetcat.go.or นะคะ2ก็คือเป็นช่องทาง LINE OA นะคะ ThaiNet Cat นี่แหละนะคะแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือ Call Center 02-012-5555นะคะแล้วก็4เนี่ยก็คือเคลมในพื้นที่โดยต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีถ้าเอกสารครบถ้วนก็สามารถที่จะไปทำเรื่องได้เลยก็จะมีการโอนสินไหมนะคะผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน13หลักก็จะได้รับภายใน15วันทันทีอันนี้น่าจะต่างจังหวัดส่วนกทม.ก็มีหลักเกณฑ์ที่เข้าเกณฑ์ก็สามารถก็อย่างที่บอกว่าจะได้รับทั้งของกทม.และก็รัฐบาลกลาง
16: ใช่ก็เขามีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้วล่ะเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กทม.เนี่ย ก็จะมาจากสองส่วนสองแหล่งที่มาก็คือ รัฐบาลกับกทมรัฐบาลคือเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นจากรัฐบาลตามมติครม.นะคะก็ลงทะเบียนผ่านสำนักงานเขตแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนอันที่สองก็คือเงินเยียวยาเกี่ยวเรื่องค่าเสียหายนะคะค่าซ่อมแซมตามระเบียบกรุงเทพมหานครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ค่าดำรงชีพเนี่ยก็ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็claim.bangkok.go.th นะคะหรือว่าสำนักงานเขตก็สามารถดาวน์โหลดได้เลยเห็นของกทม.เนี่ยไม่ต้องใช้เอกสารถูกไหม
17: ค่ะ
16: นะคะก็ไปดูได้ใครมีสิทธิ์ก็สามารถเช็คได้เลยบ้านประเภทจำแนกอย่างที่ไหนอย่างไรนะคะก็เข้าใจว่าครอบคลุมแหละ
17: ค่ะ
16: เพราะว่าถ้าหากว่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยบ้านพักประจำแต่ไม่มีทะเบียนบ้านก็ให้สอบปค.14เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะแบบไม่ได้หลุดหรอกนะคะก็คือขั้นตอนง่าย
17: ๆ
16: 5ขั้นตอนเช็คสิทธิ์กรอกข้อมูลแนบเอกสารหลักฐานรอเขตพิจารณารับเงินช่วยเหลือนะคะถ้าหาบ้านไหนไม่มีโฉนดที่ดินไม่มีตรงกับผู้ยื่นที่อยู่อาศัยไม่จะเป็นแนะนำให้ไปสำนักงานเขตจะได้พูดคุยกันโดยตรงซึ่งแน่นอนล่ะเมื่อวานเนอ
17: ะ
16: ที่มันมีข่าวคราวแล้วก็นักข่าวไปถามท่านนายก มีทุกหน่วยงานยืนอยู่ข้างหลังอาจารย์ชัชชาติรีบออกมาไม่ทันเลย ลูกน้องผมเองลูกน้องผมเองนะแต่เข้าใจด้วยอารมณ์ของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลกับผู้ที่รับความเสียหายกับผู้ที่รับความเสียหายเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ต้องใช้ความอดทนกล้าเหมือนกันใช้ความใจเย
17: ็
16: นในการที่เข้าช่วยเหลือกันนะซึ่งอาจารย์ทวิดาเองก็ออกมาบอกแล้วล่ะว่าไม่ได
17: ้
16: มันใช้คำอะไรแบบนั้นไม่ได้อาจารย์นี้ก็ขอโทษแทนกับเจ้าหน้าที่เราด้วยเช่นกันนะคะ
17: ก็ต่างฝ่ายก็มีอารมณ์ด้วยกันทั้งคู
16: ่มีคือมันเนาะมันไม่รู้จะทำยังไงนะ
17: ค่ะอ่ะไปดูภารกิจท่านนายกวันนี้หน่
16: อ
17: ยก็ไปถึงเมืองนครสวรรค์นะคะวันนี้ท่านนายกอนุทินก็ลงพื้นที่นครสวรรค์นะคะก็เห็นมีคุณชาดาไทเศรษฐ์มีรัฐมนตรีของพื้นที่ลงพื้นที่ด้วยนะคะก็ไปมอบถุงยางชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะคะที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละแล้วก็ไปพูดกับชาวบ้านนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยไปมอบนโยบายดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางรัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์น้ำท่วมมีการประชุมร่วมกับปภ.รับฟังรายงานสถานการณ์จากทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยก็ได้มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีความเสี่ยงประสบภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำท่วมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการสถานการณ์ตามกฎหมายก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็การลงทะเบียนเพื่อเยียวยาความเสียหายก็สามารถดำเนินการได้ทันทีนะคะส่วนในส่วนจังหวัดนครสวรรค์ท่านนายกก็บอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงเรื่องของปริมาณน้ำเนื่องจากว่าฝนมีโอกาสตกลงมาอีกตั้งแต่วันพรุ่งนี้ก็คือวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะทำให้ปริมาณน้ำสะสมยังคงมีมากอยู่นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยฝนในภาคเหนือตอนบนภาคอีสานและภาคกลางเนี่ยจะไม่ชุกเท่าภาคใต้ท่านนายกบอกอย่างนี้นะรวมถึงช่วงนี้ฝนจะไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ไปจนถึงนราธิวาสก็จะต้องมีความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นแม้ว่าไม่สามารถห้ามน้ำหรือฝนที่ตกได้แต่สิ่งที่จะต้องจัดการให้ได้ก็คือการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดด้วยนอกจากนี้ท่านนายกก็ไปพูดเรื่องของการเยียวยาครัวเรือนต่างๆตามกฎหมายในครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะรวมถึงมีงบซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตามการสำรวจไม่เกิน80,000 บาทนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่มีมาก่อนวันที่1ตุลาคมแล้วด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ของท่านนายกนะช่วงที่ผ่านมาก็เดินอยู่ในกทม.ลงพื้นที่กทม.ค่อนข้างเยอะวันนี้เสาร์อาทิตย์ก็ไปต่างจังหวัดด้วย
16: มีใครไปที่ระยองหรือยัง
17: ยังไม่เห็น
16: นะปิดฉากแล้วนะเขาบอกว่าระยองเนี่ยล่าภารกิจล่าจระเข้เขาบอกว่าจระเข้หลุดจากน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องกังวลนะคะพี่น้องประชาชนจับครบแล้ว4ตัวชาวบ้านโล่งอกละนะคะแล้วก็มัดปากอะไรเรียบร้อยคือว่าผู้สื่อข่าวรายงานนะคะภายหลังจากมีจระเข้จำนวน4ตัวหลุดออกจากฟาร์มเลี้ยงในพื้นที่อำเภอเขาจักรันจังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็ช่วงน้ำท่วมที่ผ่านมาก็ หวาดผวาเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ
17: ใครก็ต้องผวานะจระเข้หลุดมาขนาดนี
16: ้เนาะเออทำยังไงนะ
17: ค่ะแต่ว่าทางระยองก็น้ำก็หนัก
16: ทุกวันระยองจันเนี่ยเขาบอกว่าหนักเหมือนกัน
17: ค่ะ
16: นะคะ
17: เพราะว่าเห็นมาแป๊บเดียวก็ท่วมฉับพลันเลยเหมือนสถานการณ์ก็สอดคล้องกับช่วงที่กทม.ด้วยนะช่วงนั้น
16: พร้อมๆกันมันมาแบบไล่เลียงกันเลยล่ะนะคะก็ด้วยทุกที่อ่ะตอนนี้คือใช้นงใช้หน้าอะไรอย่างเงี้ยน้ำก็ยังท่วมอยู่ยังมีอะไรอยู่นะ
17: ก็ยังเป็น
16: หน้าอ่างทองนะ
17: หน้าน้ำกันอยู่เนาะฝนเยอะด้วยปีนี้อ่ะเดี๋ยวคุณเลอรักเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเบรกหน้ายังมีข่าวสารดีๆที่จะมาพูดคุยกันตอบช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
18: เพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
17: ค่ะกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการยังคงติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำอยู่นะคุณเลอรักก็ยังถือว่าลุ่มดอนดอนแล้วก็อีกพรุ่งนี้ก็จะต้องเตรียมรับมือกันอีกรอบตอนนี้คนกรุงหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเห็นเปิดตื่นเช้ามาต้องดูท้องฟ้าก่อนนะมีแดดมีอะไรมาหรือเปล่าความวิตกกังวลนี่ก็ยังเต็มอยู่เหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่รัฐเองก็พยายามอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องของระบบเตือนภัยต่างๆก็เห็นมีการยิงเขาเรียกว่ายิงข้อความกันถี่อยู่เหมือนกันนะช่วงนี้
16: นะก็สถานการณ
17: ์ค่ะ
16: นะคะเดี๋ยวพอเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันเห็นเกี่ยวเรื่องของดูความคืบหน้าของการบินไทยหน่อยไห
17: ม
16: มันมีหลายฝ่ายตอนนี้นอกจากศึกชิงแคนดิเดตเนาะดีดีการบินไทย
17: อ๋อดีดี
16: เขาบอกว่าตอนนี้เปิดศึกคนในเหมือนกันอยากจะพลิกวิกฤตขององค์กรของการบินไทยแล้วก็เร่งกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่าดีดีคนใหม
17: ่
16: ท่ามกลางวิกฤตความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการเช็คเงื่อนไขใครที่ได้รับผลกระทบอ่ะนะคะก็สามารถที่จะเช็คเงื่อนไขการบินไทยเยียวยาผู้โดยสารที่กระทบน้ำท่วมเว้นค่าเปลี่ยนตั๋วคืนเงินเต็มจำนวนหากไฟยกเลิกนะคะก็ลองดูนะคะว่ามันมีการออกแถลงการออกมาอย่างไรเพราะว่าเขาขยายมาตรการอำนวยความสะดวกด้านบัตรโดยสารเนี่ยถึงวันที่11ตุลา
17: ค
16: มนะคะก็ออกแถลงการชัดเจนในเรื่องของการดูแลเตรียมความพร้อมกำลังคนทรัพยากรแผนต่างๆนะคะแล้วก็เงื่อนไขที่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้1ครั้งในเส้นทางและระดับราคาเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามันต้องภายในวันที่11ตุลานะนะคะก็เช็คสิทธิ์ของตัวเองให้ดีนะคะว่าจะดูระบบเงื่อนไขดีๆนะคะแต่แล้วก็การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็จะไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวเรื่องของค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนตั๋วนะคะก็เขาสามารถเข้าไปเช็คได้แต่ทีนี้เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยดิฉันเห็นในบางกอบบิสนิวนะคะเขาเปิดเผยข้อมูลหรือว่าเขียน เนื้อหาเอามาว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตครั้งนี้มันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องราวของการบินไทยเกี่ยวเรื่องของการคุณอาจคิดดูว่าเราต้องมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลการบินไทยเท่าไหร่เจ้าหน้าที่จริงตามโครงสร้างมีเท่าไหร
17: ่ค่ะ
16: เอาซอร์สเท่าไหร
17: ่
16: ปัญหาอาจจะเกิดจากเอาซอร์สก็ได
17: ้
16: ที่จ้าง
17: ค่ะ
16: จ้างบริษัทส่งต่อมาอะไรเงี้ยนะในการทำหน้าที่ต่างๆเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นต้นตอของวิกฤตรอบใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ปัญหาที่มันมาเนี่ยก็คือยกเลิกเที่ยวบินบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าภาคพื้นในเรื่องของการให้การดูแลแรงสะดุดเนี่ยมันต้องเกิดระบบหรือไม่อย่างไรที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ทำให้ระบบงานบริการขัดข้องในทันทีเนี่ยหนึ่งเลยอาจจะต้องไปดูในเรื่องของการจ้างงานหรือขับเคลื่อนผ่านเอาซอร์ส
17: ค่ะ
16: ผ่านบริษัท ลูกนะคะ Wingspan Service อันนี้อาจจะต้องดูเหมือนกันนะซึ่งเขาบอกว่าพบว่า Wingspan ยังมีการจ้างช่วงหรือเอาซอร์สทั้งที่มีการค่าตอบแทนรายวันแล้วก็รายเดือนนะอาจจะต้องไปย้อนดูเหมือนกันนะคะเกี่ยวเรื่องของการแนวทางกันเพราะว่าการจ้างเอาซอร์สออกเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นเรื่องของการลดต้นทุนการจ้างงานเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องของการสัญญาจ้างเดี๋ยวไม่รู้มันสะดุดหรือเปล่านะช่วงปลายปีงบน้ำท่วมต้นอะไรเงี้ยนะเออก็ต้องรอดูเหมือนกันนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงอยู่แหละแล้วเขาจะบริหารจัดการความเสี่ยงนี้ได้อย่างไรเหมือนกันนะคะก็ต้องปลดล็อกการบริการภาคพื้นทั้งหมดนะคะทั้งในส่วนของกพท.นะคะการบินพลเรือนเกี่ยวเรื่องของการผลักดันแก้ปัญหาท่าอากาศยานอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ปลดผู้บริหารแล้วมันสามารถทำได้เลยเนาะต้องไปดูโครงสร้างการจ้างงานอะไรต่างๆด้วย
17: ค่ะซึ่งครั้งนี้ก็เป็นวิกฤตของการท่าจริงนะคือมันเหมือนกับว่ามันไม่มีแผนรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
16: อ
17: ะแล้วมันก็ส่งผลต่อกระทบภาพลักษณ
16: ์เยอะเลย
17: เยอะเยอะมากส่งผลในวงกว้างอะในการทั้งเรื่องที่จะพยายามเราอะไรนะอยากจะเป็นฮับสายฮับทางการบิน
16: โลจิสติกการบิน
17: อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ล่มสลายไปกับน้ำท่วมครั้งนี้พอสมควร
16: กับลำดับเท่าไหร่ตอนนี้น่าต่อหัวแล้ว
17: ก็ไม่รู้จะบอกว่าน่าเห็นใจหรือว่ามันดูผิดไปหมดอ่ะนะคุณเลอลักอาจจะต้องแบบว่ามาวิเคราะห์แนวทางแก้ไขกันอีกทีแล้วก็จะสร้างภาพลักษณ์ยังไงให้กลับมาสู่ความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวเพราะว่ารอบที่ผ่านมานี่ก็โอ้โหกระเป๋า 8,000 กว่าใบตกค้างแล้วก
16: ็
17: 5วันกว่าจะได้กระเป๋าคืนนึกถึงเราถ้าสมมุติ
16: ทําธุรกิจนี้จะแย่เลยนะไปเที่ยวนี่ยังพอแบบ
17: ไปเที่ยวก็ไม่สนุกเลยนะถ้าไปเจอสถานการณ์แบบเนี้ย
16: ไปซื้อเสื้อผ้าของสามชุดที่ปลายทางก็ได้
17: คุณต้องบอกมาว่าน้ำท่วมแค่กรุงเทพหรือว่าจุดที่เราลงเครื่องบินอะแทนที่เราจะสามารถที่จะไปเที่ยวจุดอื่นได้แต่กลายเป็นว่าของยังไม่ได
16: ้ตอมอยู่เงี้ยไม่รู้จะยังไงเหมือนกันอะ
17: ขยับไปดูกีฬาไหมหรือยังมีน้ำที่จะต้องเคลียร์กันอีก
16: ดิฉันว่าเดี๋ยวขออีกนิดนึงดิฉันเห็นข่าวของการบินไทยหน่อยดิฉันว่าปมปัญหาต่างๆน่าจะเริ่มถูกทยอยออกมาพูดถึงละคุณนเรศพึ่งแย้มอดีตพนักงานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนค่ะแล้วก็เป็นอดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยด้วยออกมาเปิดเผยนะคะว่าวันที่20ตุลา69เนี้ยเขาจะเข้ายื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนนะให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลแล้วก็พิจารณาในเรื่องของเนี่ยแหละคนที่ดูแลเกี่ยวเรื่องของการทรัพยากรบุคคลของบริษัทนะคะว่าเพราะว่ามูลเหตุเยอะเหลือเกินเปิดมูลเหตุฟ้องร้องเกือบ500คดีปัญหาขาดแคลนแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยมีปัญหาก็ไม่ได้มีข้อพิพาทเฉพาะรายน
17: ะ
16: แต่มันส่งผลกระทบกับพนักงานแล้วก็อดีตพนักงานที่เป็นวงกว้างด้วยก็เดี๋ยวดิฉันว่ามันน่าจะมีมหากาพย์อะไรของการบินไทยอีกเยอะเหมือนกันนะคะที่มันจะค่อยๆ
17: ยังไม่จบลงง่ายๆ
16: ไม่ได้จบลงง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวเกี่ยวเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม
17: ค่ะ
16: ทีนี้เรามาดูข่าวคราวของประเทศไทยกันบ้างพรุ่งนี้คุณผู้ฟังเขาจะปิดแล้วนะพิธีเอเชียนเกม2026นะคะต่อวันที่4ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้ปิดละนะคะใครที่จะดูรับชมได้ที่ไหนบ้างนะต้องบอกเลยว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หรือว่าไอจินาโกย่า2026ค่ะ
17: ค่ะ
16: เตรียมที่จะปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้แล้วก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะคะก็ จัดขึ้นที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮะนะคะพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมอุ่นเครื่องบ่าย2นะคะก่อนจะเริ่มพิธีการแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่คือตอน 16:00 นตามเวลาประเทศไทยนะก็จะในพิธีจะมีการส่งมอบธงประจำการแข่งขันตัวแทนจากกาตาร์จะรับธงต่อเพื่อสานต่อเจ้าหน้าที่ช่วยค่ะต่อให้เป็นเจ้าภาพในการจัดครั้งต่อไปที่โดฮาเนาะเท่าไหร่ล่ะ2030 4ปีไง4ปีครั้งใช่ไหมนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่4-19พฤศจิกายน2573แฟนกีฬาก็สามารถที่จะติดตามได้ส่วนพรุ่งนี้ใครอยากจะติดตามการพิธีปิด NBT ของเราเนี่ยล่ะค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะPPTV HD 36 AS Play นะคะ Sport 7นะคะก็สามารถที่จะเข้าดูได้นะคะซึ่งต้องบอกว่าไทยเราเนี่ยไม่น้อยหน้านะนะคะเราก็ต้องบอกว่าปีนี้เองเนี่ยได้ทั้งหมด18เหรียญทองใช่ไหมนะคะก็น่าจะมีสรุปอย่างเป็นทางการละคือเขาเนี่ยก่อนไปเนี่ยตั้งเป้าไว้15เหรียญ
17: อ๋อได้ตามเป้าแล้วใช่ไหม
16: เกินเป้านะคะ
17: ในข้อมูลของวันที่2เนี่ยยังเป็นที่15เหรียญแต่ว่าวันนี้ก็มีหลายรายการ
16: วันนี้มีหลายรายการเนี่ยจะ
17: เพ
16: ิ่
17: มเหรียญทองเข้ามา
16: ใช่นะคะก็เป็น18เหรียญ
17: ค่ะ
16: นะคะคราวที่แล้วได้12ปีนี้ได้มากกว่านะคะแล้วก็เกินเป้าไปแล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ายินก่อนอื่นก่อนใดเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับคุณบิวภูริพลบุญสอน
17: ค่ะ
16: ลมกดของไทยของจริงนะคะที่ต้องบินกลับไปญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้บินด่วนเลย
17: กลับมาแล้วต้องบินกลับไป
16: ใช่ก็คือแข่งเสร็จนะกีฬาถ้าแข่งเสร็จจะกลับไทยนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องกลับไปที่ญี่ปุ่นเพื่อที่จะรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมของการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นี้ค่ะเนื่องจากเป็นนักกีฬาเอเชียนเกมเอเชียนคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้ได้เงินเท่าไหร่รู้ไหมคะ
17: เท่าไหร่คะเยอะ
16: 25,000 US
17: อ๋อดอลลาร์สหรัฐ
16: ใช่ใช่นะคะก็เขาบอกว่า
17: เยอะอยู่นะนอกจากได้อัดฉีดที่วิ่งได้เหรียญทองแล้วก็ได้ส่วนนี้มาเพิ่มแล้วก็เป็นเหมือนเป็นเกียรติเป็นประวัติศาสตร์ด้วยเพราะว่าเป็นนักเอเชียคนแรกใช่ไหมที่ได้
16: ใช่ใช่นะคะแล้วก็ที่เมื่อกี้ที่สกู๊ตที่คุณบอกว่าไทยเราอัปเดตไปได้18เหรียญเนี่ยคนที่ได้เหรียญที่18ใครรู้ไห
17: ม
16: บัลลังก์ทับทิมแดงเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมนะคะแชมป์โลกปี2025แล้วก็แชมป์เอเชียนเกม2022เอาชนะอิหร่านคว้าเหรียญทองได้เหรียญที่18ให้กับทัพนักกีฬาไทยเป็นที่เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เก่งนะ
17: เก่ง
16: นะคะถึงแม้ว่าบ้านเราจะมีหลากหลายเหตุการณ์มาแทรกในเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันกีฬานะคะแต่ว่าคนไทยก็สามารถที่จะเอาเหรียญกลับมาให้กับประเทศไทยได้เหมือนกันนะคะ
17: ดิฉันว่าอิหร่านก็เก่งนะ
16: โอ้เขาบอกว่า
17: สู้รบอยู่ด้วยทั้งแบบว่าทำสงครามแต่ก็เหรียญทองเขาก็ได้สูสีกับบ้านเราเหมือนกันแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าสรุปอยู่ที่เท่าไหร่นะก็แต่ว่าเห็นของข้อมูลของวันที่2ตุลาคมเนี่ยอยู่ที่15เหรียญทอง
16: แต่เมื่อกี้18แล้วไงที่คน
17: อิหร่านก็18เหมือนกัน
16: ใช่
17: 17เหรียญเงินรวมแล้วเขาก็น่าจะเหมือนแบบอยู่ในใกล้เคียงกันกับเราก็โอ้โหก็เก่งอ่ะทำสงครามด้วยมาเล่นกีฬาด้วยนี่ก็ยังติดอันดับโลกเรียกว่า

0: ของวันนี้วันเสาร์นี้นะวันที่3เนี่ยอัปเดตเมื่อเวลา 18:00 นนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่ารายงานผลทัพไทยวันนี้นะคะยูยิสุ63กิโลกรัมหญิงนะคะของเราก็ได้เหรียญไปนะอรภาเสนาธรรมเรือใบเยาวชนหญิงปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์เทควันโด68เราได้เหรียญทองหมดเลยแต่ก็เราก็ได้2เหรียญนะคะแต่ก็4คนหญิงนะคะเรือใบนะคะแล้วก็ได้เหรียญทองแดงก็มีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนละไทยอยู่ที่อันดับที่7ค่ะรวบรวมทั้งสิ้นแล้วเนี่ยณวันนี้นะคะก็คือ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงรวมแล้วคือ52เหรียญค่ะอันดับ1คือจีนไปอยู่แล้วล่ะ167เหรียญทองรวมแล้วจีนทั้งหมดทั้งสิ้นเขาได้ไป337เหรียญทอง
1: อาจารย์โอ
0: ้เออนะ
1: นี่เหรียญทอง
0: เหรียญทองเขา
1: หมดเลย
0: เหรียญทองเขาไป167เหรียญเงินเนี่ยเขาไปได้89แล้วก็ทองแดง81ส่วนญี่ปุ่นเจ้าภาพได้ไป80เหรียญทอง90เหรียญเงิน90เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น260เหรียญค่ะนะคะแล้วก็อันดับ3คือเกาหลีใต
1: ้ค่ะ
0: เกาหลีใต้ก็คือ37เหรียญทอง43เหรียญเงิน67เหรียญทองแดงรวมแล้ว147เหรียญพี่ไทยก็ไม่ได้ขี้เหร่นะ
1: ค่ะ
0: เออนะคะก็เกินเป้าอยู่18เหรียญทองนะคะทั้งหมดอย่างที่แจ้งไปค่ะคาซัคนี่เขาได้ไปอันดับ8 12เหรียญ
1: ค่ะ
0: ฮ่องกงได้11เหรียญ
1: อ๋อฮ่องกงเขาส่งแยกด้วย
0: ฮ่องกงทั้งหมดเนี่ยได้11เหรียญทอง19เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงรวมแล้ว54เหรียญ
1: ดิฉันก็เพิ่งรู้นะว่าฮ่องกงเนี่ยเขาส่ง
0: ใช่ไหม
1: ส่งแยก
0: ใช่นะก็ได้ทั้งหมดไปนะคะก็นี่แหละก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยค
1: ่ะ
0: ก็ทำเกินเป้านะคะจากที่ตั้งเป้าไว้15เหรียญปีนี้ก็คว้าชัยมาได้18เหรียญทองนะคะก็เป็นกำลังใจให้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ข่าวของเรื่องกองทุนการกีฬาหรืออะไรเองก็มีปัญหาอยู่บ้างนิดหน่อยแต่เหมือนเขาได้แม่ทัพคนใหม่แล้วเอาไหมคะเขาเลือกตั้ง
1: ฉีดดินกำลังนักกีฬามีกำลังใจมีเบี้ยเลี้ยงใช่ไหม
0: หรอเดี๋ยวต้องดูนะ
1: ก็มาดู
0: นะอันนี้ก็น่าจะมีการต้อนรับขับสู้นักกีฬาแล้วก็มีการเลี้ยงฉลองกันอีกครั้งนึง
1: ก็เสียดายปีนี้ที
0: ่
1: กรุงเทพมาประสบภัยน้ำท่วมเนาะก็เลยทำให้การแต่ว่าการไปดูกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งในการคลายเครียดต่อสถานการณ์แต่ว่าในส่วนที่น้ำท่วมอยู่เขาก็ถูกตัดน้ำตัดไฟเนาะไม่สามารถที่จะดู
0: ไฟรั่ว
1: กีฬาได้แต่ว่าก็เอาใจช่วยละค่ะช่วงน้ำท่วมนี้ก็ขอให้ผ่านไปโดยเร็วหรือว่าพายุที่จะเข้ามาในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยก็ขอให้ใจดีกับประเทศไทยหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใจดีนิดนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยระบบดิฉันว่าบทเรียนที่เขาถอดมาเนี่ยเริ่มมัมลื้อกลับมาใช้แล้วล่ะนะ
1: ใช้ได้ไหม
0: เบาบางสถานการณ์ลงไปบ้างจากหนักกลายเป็นเบานะคะแล้วก็เชื่อว่าคนไทยจะจับมือผ่านพ้นกับวิกฤตอุทกภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะคะอดทนหน่อยจะหมดฤดูฝนละนะคะแล้วก็ช่วงพายุที่มันกำลังจะผ่านพ้นไปคนไทยช่วยเหลือกันดิฉันว่าทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
1: คนไทยเป็นคนตลก
0: ตอนน้ำท่วม
1: ตลกมั้ยดราม่ากันเยอะอยู่เหมือนกัน
0: ร้องเพลงกันเหมือนกันให้กำลังใจกันนะคะ
1: วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุญเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศอำนวยความสะดวกการขอรับเงินเยียวยาอุทกภัยแก่ประชาชนทุกช่องทางพร้อมจัดชุดปฏิบัติการส่วนหน้ารับลงทะเบียนณศูนย์พักพิงในพื้นที่อัยการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ระบุว่านักบินผู้ช่วยของสายการบินฟลายดูไบพยายามก่อการร้ายด้วยการทำร้ายกัปตันเครื่องบินต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง7ตุลาคมนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีและเพชรบุรีขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นางสาวประภาพรวงศ์สมิงผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลขกล่าวว่าจากข้อมูลสภาพอากาศช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปะทะอากาศอุ่นของไทยทำให้เกิดแนวฝนตามขอบมวลอากาศเย็นและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกคาดว่าฝนสะสมตลอดช่วงดังกล่าวบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝน100ถึง150มิลลิเมตรสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอกบินบุรีและจังหวัดเพชรบุรีด้านตะวันตกโดยพื้นที่ดังกล่าวอาจมีฝนสะสมประมาณ125ถึง150มิลลิเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์และประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังให้เฝ้าระวังช่วงวันที่11ถึง16ตุลาคมช่วงคาบเกี่ยวที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่กรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นระลอกใหม่แผ่ลงมาส่งผลให้แนวฝนมีการเคลื่อนตัวลงไปจนถึงพื้นที่ภาคใต้สำหรับกรุงเทพมหานครในวันที่14ตุลาคมคาดว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นและกระจายตัวครอบคลุมหลายพื้นที่
3: เนื่องจากอากาศเย็นจากจีนก็จะลงมาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่4ถึงวันที่7เนี่ยจะเป็นแนวขอบของฝนตามขอบของมวลอากาศเย็นลงมาปะทะกับอากาศบ้านเราที่มีลักษณะที่อุ่นกว่าเพราะฉะนั้นการลงมาของเขาเนี่ยก็จะดันขอบไปทางด้านตะวันตกเรื่อยๆส่วนในวันที่11ถึงวันที่16โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจะมีมวลอากาศเย็นลงมาอีกระลอกนึงในวันที่10ตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดันลักษณะของแนวฝนลงไปจนถึงภาคใต
2: ้ทางนี้ประชาชนควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากฝนตกหนักในระยะนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมชลประทานเร่งระบายน้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกลงสู่อ่าวไทยโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกบริเวณสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยได้กำชับให้เร่งบริหารจัดการและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและลดผลกระทบต่อประชาชนซึ่งกรมชลประทานใช้ระบบชลประทานทั้งหมดของลุ่มเจ้า

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนผมโดนโทษทางอาญาแล้วจะมาปลดจากตำแหน่งอีกอย่างนี้ซ้ำซ้อนหรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีเกิดขึ้นในระหว่างที่นายยอดชายซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ถูกศาลจังหวัดพิพากษาว่ามีความผิดฐานกระทำอนาจารโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้และผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากกระทำอนาจารต่อลูกบ้านนายยอดชายเห็นว่าคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไม่เป็นธรรมอีกทั้งศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาลงโทษตนแล้วการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนำคำพิพากษาของศาลจังหวัดมาประกอบการวินิจฉัยในทางปกครองกับตนอีกถือเป็นการลงโทษที่ซ้ำซ้อนจึงยื่นฟ้องขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งที่ให้ตนพ้นจากตำแหน่งและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้นายยอดชายกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านดังเดิมศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าศาลจังหวัดได้มีคำพิพากษาในคดีอาญาว่ามีความผิดฐานอนาจารจริงเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านรวมทั้งมีหน้าที่และอำนาจในการที่เกี่ยวด้วยความอาญาโดยตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านจึงต้องปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและดูแลมิให้มีการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนต่อระเบียบกฎหมายการที่ผู้ฟ้องคดีกระทำอนาจารต่อผู้เสียหายซึ่งเป็นราษฎรในหมู่บ้านจึงเป็นการกระทำความผิดซึ่งวินยูชนโดยทั่วไปย่อมตระหนักว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมอันน่ารังเกียจประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งและหน้าที่อันจะต้องเป็นผู้ดูแลหมู่บ้านให้สงบเรียบร้อยหากให้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปย่อมกระทบต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและส่วนรวมการกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงมีสภาพร้ายแรงเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและการที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโทษทางอาญามาแล้วไม่เป็นเหตุที่ผู้ฟ้องคดีจะได้รับยกเว้นการพิจารณาในทางปกครองเกี่ยวกับความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชนwww.admincourt.go.th

0: ประชาชาติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาตินายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์หัวหน้าส่วนราชการนักศึกษาและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนโดยย้อนถึงจุดเริ่มต้นของมูลนิธิซึ่งจัดตั้งตั้งแต่ปี2548ตามเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือและดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติได้มอบทุนให้แก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น67ทุนละ 1,500 บาทคิดเป็นเงินทุนการศึกษารวม 733,500 บาทอัศรีอัสมาแอร์ทีมข่าวสวทปัตตานีรายงาน
1: กรมบัญชีกลางรายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 101.86 ตามนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานรัฐเร่งก่อหนี้ปีงบประมาณ 2,570 ภายในไตรมาส 2
2: นางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายและเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2,569 ว่าภาพรวมสามารถดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายโดยมียอดการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,170,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 101.86 และเบิกจ่ายจริงแล้วกว่า 3,920,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 95.63 ซึ่งเฉพาะรายจ่ายลงทุนสามารถเบิกจ่ายได้ถึง 586,000 ล้านบาทหรือร้อยละ 75.07 ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากนโยบายการเร่งรัดการก่อหนี้และเบิกจ่ายเชิงรุกของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทั้งนี้สำหรับปีงบประมาณพุทธศักราช2570กรมบัญชีกลางได้กำชับให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยต้องก่อหนี้ผูกพันทั้งในส่วนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและงบรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่2หรือภายในวันที่31มีนาคม2570อย่างเคร่งครัดหากล่าช้ากว่ากำหนดเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาเบิกจ่ายและในส่วนของงบลงทุนจะถูกริบเพื่อนำไปจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายต่อไปเพื่อรับประกันว่าเงินภาครัฐจะถูกอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดปฏิพลสารพมารายงาน
1: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสนำเสนอมุมมองใหม่ๆให้ชาวฝรั่งเศสได้รู้จักวัฒนธรรมร่วมสมัยของไทยที่งดงามและสนุกสนาน
3: นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวถึงการจัดงานเทศกาลไทยณกรุงปารีสประจำปี2569หรือตูตาเฟไทย2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ณสวนบากาแตลกรุงปารีสโดยงานในปีนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ปิดท้ายการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกล่าวว่างานเทศกาลไทยในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งท้ายปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตที่แน่นแฟนระหว่างกันแล้วยังตั้งใจที่จะนำเสนอประเทศไทยสู่มุมมองใหม่ๆภายใต้แนวคิด Creative Life and Creative Heartbeat ชีวิตและพลังสร้างสรรค์โดยมีกิจกรรมที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นและวัยทำงานของฝรั่งเศสให้สามารถมีส่วนร่วมและสนุกสนานกับกิจกรรมในงานได้เช่นการนำดาราซีรีส์วายมาร่วมโปรโมตนำนักร้องไทยมาจัดการแสดงการนำดีเจมาเล่นดนตรีไทยการลองทำอาหารไทยแบบใหม่ๆเป็นต้นขณะเดียวกันภายในงานยังมีการส่งเสริมผ้าไทยและชุดไทยพระราชนิยมเพื่อร่วมอนุรักษ์และผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมไทยและนำไปสู่การขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโกโดยจะนำเสนอภาพให้เห็นว่าประเทศไทยเปิดประตูพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสให้มาสัมผัสและรู้จักประเทศไทยยิ่งขึ้น
4: ดังนั้นกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายเป็นการบอกว่าใน1ปีที่เราทำกิจกรรมมาด้วยกันมากมายเนี่ยเรามีกิจกรรมสนุกๆ กับเขาแต่ว่าในความสนุกอันนี้ผมแฝงไว้ซึ่งแมสเซจว่าประเทศไทยเป็นประตูที่เปิดรับคนฝรั่งเศสและมันเป็นประตูสำหรับเขาที่จะก้าวออกไปสู่โลกกว้างทำอะไรในเมืองไทยมันมีแต่โอกาส
3: ทั้งนี้ประชาชนไทยที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสหรือนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงนี้สามารถเข้าร่วมงานจูตาเฟไทย2026ได้จนถึงวันพรุ่งนี้ณสวนบากาแตลกรุงปารีสเพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์พลังสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆของประเทศไทยปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตตกแต่งเมืองด้วยจุดเช็คอินสำคัญ3จุดพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในประเพณีถือศีลกินผักปี2569ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้
5: นายสุภโชคลองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้รวม9วัน9คืนโดยจะมีพิธียกเสากระเตงในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นประเพณีอย่างเป็นทางการทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้ปรับภูมิทัศน์และตกแต่งพื้นที่โดยรอบเมืองอย่างสวยงามเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความศรัทธาและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนโดยประดับธงสีเหลืองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงานพร้อมจัดจุดเช็คอินสำคัญ3แห่งทั้งบริเวณแยกธนาคารชาร์เตอร์ด้วยพี่หมีชาร์เตอร์แบกยักษ์ในชุดเจสีขาวเหลืองพร้อมองค์เทพศักดิ์สิทธิ์จุดที่2วงเวียนสุรินทร์หรือวงเวียนหอนาฬิกาตกแต่งด้วยมังกร3ตัวพร้อมแสงสีสวยงามและจุดที่3วงเวียนสุริยเดชบริเวณตลาดสดตกแต่งด้วยปิ่นโตเถาใหญ่สื่อถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวภูเก็ตที่ยิ้วปิ่นโตรับอาหารเจจากศาลเจ้าขณะเดียวกันเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและจัดชุดอปพ.ร.ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกต้อนรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินเที่ยวชมรอบเมืองภูเก็ตเพื่อสัมผัสบรรยากาศแห่งความศรัทธาและเก็บภาพความประทับใจตลอด9วัน9คืนด้วยความประทับใจนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
6: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
8: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
8: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
9: เรารักประเทศไทย
10: 20นาฬิกา19นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้หรือ JCS ในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธจำนวน1ลูกเป็นระยะทางไกลกว่า700กิโลเมตรจากบริเวณเมืองวอนซานของเกาหลีเหนือไปตกลงในทะเลตะวันออกขณะที่เกาหลีใต้สหรัฐและญี่ปุ่นยังคงรักษาท่าทีในการป้องกันประเทศอย่างแข็งแกร่งผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับขีปนาวุธของเกาหลีเหนือความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือปฏิเสธที่จะรับผิดชอบและขอโทษจากเหตุระเบิดบริเวณเขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระสำนักงานอุตุนิยมวิทยาหรือ JMA รายงานว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใกล้กับหมู่เกาะมาเรนาดินแดนภายใต้การปกครองของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกในวันนี้เมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุสูงถึง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมทั้งความเร็วลมกระโชกแรงอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมง JMA คาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นชอยวันจะทวีความรุนแรงก่อนมุ่งหน้าสู่บริเวณหน้าน้ำใกล้หมู่เกาะโอกินาวาทางตอนใต้ของญี่ปุ่นในวันอาทิตย์นี้พร้อมขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเกี่ยวกับคลื่นทะเลสูงและลมกระโชกแรงตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนายโวเกอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิกฤตความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมในเฮติแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนชาวเฮติอย่างน้อย 5,700 รายเสียชีวิตและบาดเจ็บจากปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมในปีนี้ขณะที่สตรีและเด็กผู้หญิงเผชิญความรุนแรงทางเพศมากกว่า 1,000 รายรวมถึงเหตุการณ์ลักพาตัวอีก230ครั้งแม้ว่ากองกำลังปราบปรามของสหประชาชาติจะสามารถจำกัดขอบเขตปฏิบัติการของกลุ่มอาชญากรรมได้อย่างไรก็ตามกลุ่มอาชญากรรมเหล่านี้ยังคงขยายอิทธิพลอย่างต่อเนื่องนายโวเกอร์เติร์กเน้นย้ำว่ากำลังพลของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมของสหประชาชาติที่ส่งไปประจำการในเฮติมีจำนวนไม่เพียงพอโดยมีเป้าหมายที่ 5,500 นายแต่ปัจจุบันกลับมีเพียง 1,500 นายเท่านั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีกถึง3เหรียญทองเริ่มจากเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมชายบัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะดีกรีแชมป์โลกและเหรียญทองเอเชียนเกม2022เตะเอาชนะมาดี้ฮาจิมูเซนาฟูติจากอิหร่าน 2-0 ยก 5-4 และ 3-2 คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จนอกจากนี้ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงณัฐกมลวาสนาดาวรุ่งวัย18ปียังคว้าเหรียญทองแดงได้อีกด้วยส่งผลให้ทัพเทควันโดไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงเรือใบเกิลดินกี้คลาสอิลคาโฟปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นักเรือใบสาววัย16ปีทำผลงานทั้ง12เรสคว้าอันดับ1ถึง6เรสมีคะแนนเสียทั้งหมด43คะแนนตัด2เรสที่คะแนนเสียมากที่สุดออกเหลือ25คะแนนเป็นอันดับ1ของการแข่งขันคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จขณะเดียวกันไทยยังได้อีก1เหรียญเงินจากเรือ420เยาวชนคู่ผสมปิติภูมิเจริญผลกับวราการศักดิ์ศรีกรมทั้ง12เรสแต้มเสีย25คะแนนเป็นอันดับ2ของการแข่งขันคว้าเหรียญเงินด้านวินเซอร์ประเภท IQ ฟอยรุ่นทั่วไปชายวิลเลียมแม็กมินลันนักโต้คลื่นลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำคะแนนตลอด11เรสมีแต้มเสียรวม25คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วน IQ ฟอยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนะการเจริญสุขดาวรุ่งวัย16ปีทำผลงาน11เรสมีแต้มเสียรวม27คะแนนคว้าเหรียญทองแดงได้เช่นกันยูดิสูรุ่น63กิโลกรัมหญิงอนภาเสนาธรรมเจ้าของเหรียญทองโวเกม2025อาชนะอเล็กซานเดรียเอนริเกสจอมทุ่มสาวจากฟิลิปปินส์คว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของทีมยูจิสุไทยนั่นอักษราพักสิริมาศอีกคนที่ลงแข่งขันในรุ่น63กิโลกรัมหญิงตกรอบ16คนสุดท้ายหลังแพ้ให้กับนักกีฬาจากมองโกเลียขณะที่รุ่น85กิโลกรัมชายไทยซึ่งส่งนักกีฬาลงแข่งขัน2คนทั้งคู่หยุดเส้นทางที่รอบ32คนโดยสุกิจเพียรรัตน์จันทนาขาพ่ายคู่แข่งจากญี่ปุ่นสนธนพัฒน์ผลพุทธแพ้นักกีฬาจากจอร์แดนเสร็จปักตะกร้อทีม4คนหญิงรอบชิงชนะเลิศทัพตะกร้อหญิงทีมชาติไทยนำโดยมาริกาบุญทศวิภาดาจิตพรวนรัชนีกรสร้างเหงและสมฤทธิ์ปรือปรักโดยมีมัสยาดวงศรีกับรัศมีทองโสดเป็นตัวสำรองแพ้ให้กับทีมเวียดนาม 1-2 เซต 11-15 17-15 และ 11-15 คว้าเหรียญเงินสรุปผลงานทีมตะกร้อไทยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภททีมชุดหญิงและทีมเดี่ยวชายและ2เหรียญเงินจากประเภททีมชุดชายและทีม4คนหญิงกอล์ฟเอเชียนเกมรอบสุดท้ายบุคคลชายโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนาโชว์ฟอร์มวันสุดท้ายเก็บเพิ่ม7อันเดอร์พารวม15อันเดอร์พาขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ร่วม3คนโดยต้องไปเพลย์ออฟเพื่อชิงเหรียญเงินในรอบชิงเหรียญเงินอันดับ1เป็นของนักกอล์ฟญี่ปุ่นส่วนโปรเพชรต้องมาชิงเหรียญทองแดงกับนักกอล์ฟจากจีนซึ่งผลปรากฏว่าโปรเพชรสะดมแก้วกัญจนาทำเบอร์ดี้เอาชนะคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จส่วนผลงานของพงศพักเหล่าพักดีสกอร์รวม1อันเดอร์พาอันดับ19ร่วมและภูมิศักดิ์แสนสิน1โอเวอร์พาอยู่อันดับ24ร่วมส่งผลให้ผลประเภททีมชายทีมไทยจบอันดับ4ด้วยสกอร์รวม22อันเดอร์พาตามหลังไต้หวันอันดับ3เพียง1สโตรกส่วนเหรียญทองเป็นของทีมชาติจีน28อันเดอร์พาส่วนบุคคลหญิงโปรเปียโนอภิชยายุบลทำผลงานดีสุดของไทยวันสุดท้ายทำ3อันเดอร์พาสกอร์รวม6อันเดอร์พาจบในอันดับ5ร่วมขณะที่พัชรจุฑาคงกระพันสกอร์รวม3โอเวอร์พาอันดับ15ร่วมณัฐกฤตตาวงทวีลาภสกอร์รวม12โอเวอร์พาอันดับ23ร่วมส่งผลให้ทีมหญิงไทยจบอันดับ4ร่วมด้วยสกอร์รวม7อันเดอร์พาด้วยเหรียญทองตกเป็นของทีมชาติจีน22อันเดอร์พาสำหรับพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าเริ่มตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน167เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น79เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้37เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่7ระยะทาง 158.9 กิโลเมตรพีรพลชาวเชียงขวางทำผลงานดีที่สุดในทัพนักปั่นไทยได้อันดับ8ของเอเชียเวลา3ชั่วโมง 13.06 นาทีส่วนแชมป์สเตจเป็นของนินกิมิโนเฟอร์เรอร์นักปั่นสเปนเวลา3ชั่วโมง 12.33 นาทีขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนเข้าเส้นชัยครบทั้งหมดทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกำชับนักปั่นทุกคนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในสเตจสุดท้ายเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพิ่มโอกาสคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
14: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน

0: เอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับทุกๆค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่2ทุ่มครึ่งไปจนถึง3ทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนบุญจักมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญทีเดียวที่ชื่อว่าห้องศิลป์มาคุยให้ฟังคุณก็ต้องบอกว่าการนำเอาวรรณกรรมทั้งเรื่องมาเล่าอย่างต่อเนื่องนี่เพิ่งจะมีห้องศิลป์เนี่ยเป็นเรื่องแรกนะครับผลงานของสีจงหลินก่อนหน้านั้นก็มักจะเป็นเรื่องสั้นเป็นเกล็ดเป็นประวัติศาสตร์เป็นองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมนะครับแต่ว่าไปแล้วถึงแม้ว่าห้องศิลป์จะยาวขนาดไหนก็ตามเถอะนะอีกไม่นานก็คงจะจบแล้วเหมือนกันดังนั้นถ้าหากว่าท่านผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรต่อหรืออยากจะฟังแนวไหนต่อนะเนื้อหาของอ่านเล่าเอาเรื่องนี้กว้างขวางมากนะครับแนะนำมาได้เลยนะครับมี2ช่องทางในการที่จะแนะนำรายการกันช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนบุญจักแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ 2ตัวหน้าก็ตัดย่อมาจากนามสกุลบุญจับเนี่ยนะครับพิมพ์ B-boy J Japan ติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WA TANA ส่วนกับแอดไซน์นั้นก็ @gmail.com นะ bj วัฒนะ @gmail.com แค่นี้เราได้แนะนำรายการกันในทุกมิติเลยทีเดียวล่ะนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเข้าเรื่องห้องศิลป์ว่าในเรื่องของการสถาปนาเทวดาจีนรวมทั้งการบอกกล่าวเรื่องราวของบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่าเป็นวีระบุรุษที่มีตัวตนจริงแล้วก็ได้สะท้อนถึงปรัชญาต่างๆของชาวจีนอีกมากมายหลายเรื่องนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นเราจบลงที่ตันซีนั้นได้ไล่หมนเป่าแล้วก็จับตัวของไทหลวนได้แล้วก็เอาตัวของไทหลวนเนี่ยไปจองจำเอาไว้พอวันรุ่งขึ้นตันซีก็ออกมายังสนามรบพออึ้งป่วยหอรู้ก็เรียกอึ้งเทียนเสียงอึ้งเทียนหลกอึ้งเทียนเจียก3คนนี้เป็นลูกนะครับมาสั่งให้ไปออกรบกับตันซีแล้วก็กำชับว่าให้ระวังตัวให้จงดีเพราะว่าไอ้เจ้าตันซีคนนี้มีฝีมือมากนักลูกทั้ง3คนก็คำนับลาพ่อแล้วก็พาทหารออกไปรบกับตันซีอึ้งเทียนหลกเอาทวนแทงถูกตันซีทีหนึ่งตันซีก็ทำเป็นแพ้ขับม้าหนีนาลีลาการรบจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะทำเป็นแพ้แล้วชักม้าหนีอึ่งเทียนเราก็ขับมาไล่ติดตามไปจนกระทั่งใกล้ตันสีพอใกล้ท่านแล้วครับตันสีก็ไล่มนเป็นควันพ่นมาถูกอึ่งเทียนหลกจนกระทั่งอึ่งเทียนหลกเนี่ยล้มคว่ำลงพอล้มอย่างนั้นไปตันสีก็จับตัวของอึ่งเทียนหลกได้แล้วก็ไปจำเอาไว้อึ่งเทียนเสียงอึ่งเทียนเจียกซึ่งรอดมาได้ก็กลับมาบอกกับพ่ออึ่งป่วยหอพอรู้ว่าลูกคนหนึ่งถูกจับไปได้ก็เสียใจขณะนั้นตันสีถูกทวนแล้วก็กลืนมารักษาแผลอยู่ในค่ายทำให้ไม่ได้ออกรบไปหลายวันทีเดียวทางฝ่ายคิวอันฮูจ๋องซึ่งถูกกระบองเหล็กคงจำกันได้นะครับไปรักษาตัวจนกระทั่งตอนนี้หายแล้วก็เลยเอาของวิเศษสิ่งหนึ่งมีลักษณะเป็นทองที่มีศีรษะเหมือนกับงูลักษณะเป็นวงๆมาใส่ศีรษะ แล้วก็ขึ้นม้าพาทหารออกไปต่อสู้กับอึ่งเทียนเสียงอึ่งเทียนเสียงรู้ก็ออกรบกับคิวอินฮูจ๋องคิวอินฮูจ๋องก็ขายแก้วออกมาดวงหนึ่งขายออกมาแล้วก็ชูเอาไว้แล้วก็ร้องเรียกอึ่งเทียนเสียงว่าเอ้านี่แกมาดูนะอึ่งเทียนเสียงเหลียวมาพอเห็นแก้วแค่เห็นนะครับก็สลบเลยคิวอินฮูจ๋องก็จับตัวมัดพากลับมาที่ค่ายพออึ่งเทียนเสียงก็ฟื้นขึ้นมาโอ้โหโกรธนักโกรธหนาทีเดียวจึงว่ากับคิวอินฮูจ๋องว่าเราเนี่ยหากลัวฝีมือใหม่หากท่านเอาความรู้กระทำให้มืดมัวไปเนี่ยมันถึงจับเราได้ถึงเราตายไม่สิ้นพยาบาทเลยทีเดียวคิวอินฮูจ๋องก็บอกว่าท่านจำได้ไหมว่าเมื่อเรารบกับท่านในครั้งก่อนเนี่ยท่านเอากระบองตีไม่หนำซ้ำยังยิงเราด้วยเก่าทันทำให้เราได้รับความเจ็บเป็นสาหัสเพียงจะสิ้นชีวิตทีเดียวมาครั้งนี้เราก็ขอทำทดแทนบ้างจะมาพยาบาทกันอย่างนี้มันหาขวดไม่อึ่งเทียนเสียงก็บอกว่าเราแพ้ความรู้ของท่านแล้วไม่ขออยู่จะยอมตายดีกว่าแต่คิวอินฮูจ๋องก็เลยให้เอาตัวของอึ่งเทียนเสียงเนี่ยไปฆ่าเสียแล้วก็เอาศพเนี่ยผูกแขวนเอาไว้ที่หน้าค่ายเรียกว่าอยากตายได้ตายสมใจทีเดียวพออึ่งปวยหอรู้ว่าคิวอินฮูจ๋องจับบุตรไปได้อีกคนหนึ่งรวมทั้งฆ่าซะด้วยโอ้โหตอนนี้ยิ่งเศร้าใจหนักคิดว่าครั้งเนี้ยยกมาเสียทีฆ่าศึกความชอบสิ่งใดก็ยังไม่ได้ยังมาเสียลูกไปสองคนอย่างนี้ไม่รู้ที่จะคิดอ่านเอาชัยชนะประการใดก็เลยแต่งหนังสือบอกข้อราชการให้ทหารถือไปที่เกียงจูแยพอเกียงจูแยแจ้งความในหนังสือแล้วก็ตกใจทั้งคิดสงสารบุตรของอึ่งป่วยหอรวมทั้งเสียดายเต็งจิวกงมากๆทีเดียวแล้วก็นั่งนิ่งถอนใจใหญ่อยู่ทั้งฝ่ายนางเต็งอันหยกซึ่งเป็นบุตรของเต็งจิวกงพอรู้ข่าวบิดาก็มาคำนับเกียงจูแยเกียงจูแยบอกว่าบิดาเจ้าน่ะตายเสียแล้วโหนางเต็งตันหยกก็คิดสงสารบิดายิ่งนักร้องห่มร้องไห้พรางว่ากับเกียงจูแยบอกว่าตันซีกับคิวอินฮูจ๋องได้ฆ่าบิดาของข้าพเจ้าเสียข้าพเจ้าจะขออาสาท่านออกไปต่อสู้ด้วยตันซีรวมทั้งคิวอินฮูจ๋องเพื่อที่จะแก้แค้นแทนคุณบิดาของข้าพเจ้าเกียงจูแยพอได้ฟังคำอาสาจากนางเช่นนั้นก็เห็นชอบก็เลยสั่งให้โลเฉียเนี่ยไปด้วยโลเฉียกับนางเต็งตันหยกคำนับลาเกียงจูแยแล้วก็พาทหารไปยังค่ายของอึ่งป่วยหออึ่งป่วยหอพอรู้ข่าวว่าโลเฉียมาโอ้โหยินดีมากออกไปรับแต่กลางทางพาเขาไปนั่งในค่ายแล้วก็เล่าความถึงบุตรและทหารซึ่งออกไปให้โลเฉียฟังทุกประการเล่าพลางถอนใจใหญ่แล้วก็บอกว่าครั้งเนี่ยเสียใจนักโลเชก็บอกว่าข้าพเจ้าทราบข่าวบุตรของท่านก็มีความวิตกดูว่าเป็นเด็กเพิ่งจะสอนอาสาทำศึกยังไม่มีความชอบสักครั้งหนึ่งมาตายเสียดังเนี้ยหาพอที่ไม่ตั้งแต่นี้ท่านอย่าวิตกเลยข้าพเจ้าจะขอรับออกรบกับคิวอินฮูจ๋องเอาชัยมาให้จงได้ทั้งฝ่ายม้าใช้คิวอินฮูจ๋องก็ไปบอกว่าตอนนี้โลเชียยกหนุนมาถึงค่ายอึ่งป่วยหอแล้วคิวอินฮูจ๋องรู้ความดังนั้นแล้วก็แต่งตัวถือแหลนขับม้าพาทหารมาถึงหน้าค่ายของอึ่งป่วยหอโลเชียรู้ก็ยกทหารออกไปจากค่ายเห็นคิวอินฮูจ๋องก็ร้องบอกว่าเหตุใดทำองค์อาจฆ่าอึ่งเทียนเสียงแล้วมีหนำซ้ำเอาศพขึ้นไปแขวนประจานไว้อีกเล่าครั้งเนี้ยเราจะทำท่านให้เหมือนดังนั้นบ้างพูดจบก็ขับม้าเข้ารบกับคิวอินฮูจ๋องสู้กันได้30เพลงคิวอินฮูจ๋องแกล้งทำดีอีกแล้วก็ขายแก้วออกมาพร้อมทั้งร้องบอกให้โลเฉียดูโลเฉียจึงร้องบอกว่าความรู้แต่เพียงเนี้ยเราไม่กลัวอย่าอวดเลยคิวอินฮูจ๋องแลเห็นว่าโลเฉียไม่เป็นอันตรายคิดครั่นคร้าม เห็นทีจะสู้ไม่ได้ก็ขับม้ารีบหนีไปโลเฉก็ขับม้าไล่ติดตามพอใกล้ก็เอากำไลทองทิ้งถูกคิวอินฮูจองที่ไหล่จนกระทั่งกระดูกหักคิวอินฮูจองหนีเข้าค่ายได้โลเฉก็มาแจ้งความแก่อึ้งป่วยหอแค่ชนะได้แค่นี้อึ้งป่วยหอก็ยินดีนักแล้วทางฝ่ายโทเฮงสุนผัวของนางเต่งตันยกคุมลำเลียงตามาภายหลังครั้นถึงก็เข้าไปคำนับอึ้งป่วยหอแล้วก็ถามถึงเต่งจิวกงอึ้งป่วยหอก็เลยบอกว่าเต่งจิวกงนั้นออกรบตันซีจับได้ให้คิวอินฮูจองฆ่าเสียแล้วบุตรเราเขาก็จับไปได้ทั้งสองคนอึ้งเทียนเสียงนั้นเขาฆ่าเสียเอาศพไปแขวนประจานเอาไว้หน้าค่ายแต่อึ้งเทียนหลกไปกับไถหลวนนั้นจะเป็นจะตายประการใดยังหารู้ไม่โลเฉียมาถึงก็ได้ออกมารบกับคิวอินฮูจองคิวอินฮูจองหนีไปหลังจากที่ได้ฟังอย่างนั้นโทเฮงสุนได้แจ้งก็มีความโกรธก็บอกว่าข้าพเจ้ามีวิชาดำดินได้เวลาค่ำวันเนี้ยจะอาสาท่านไปลักเอาศพบุตรท่านมาให้จงได้อึ้งเปียวเขาก็บอกว่าท่านเอ็นดูเราได้ดังนี้เราขอบใจท่านนักครั้นเวลาได้สองยามโทเฮงสุนก็ทำฤทธิ์ดำดินไปผุดขึ้นในค่ายของคิวอินฮูจองที่เอาอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนไปจำเอาไว้ก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าโทเฮงสุนมาช่วยบิดาท่านรบอย่าวิตกไปเลยสักหน่อยนึงท่านจะได้พ้นจากจำเสร็จแล้วก็ไปที่ศพอึ้งเทียนเสียงตัดเชือกผูกแขวนเอาไว้นั้นอุ้มเอาศพมาให้อึ้งป่วยหอแล้วก็แจ้งความซึ่งพบอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนทุกประการอึ้งป่วยหอพอเห็นศพบุตรก็มีความสงสารร้องไห้ด้วยความรักแล้วก็สั่งอึ้งเทียนเจียกให้จัดแจงเอาศพของอึ้งเทียนเสียงนั้นไปฝังเอาไว้ที่เมืองไซกีทั้งฝ่ายทหารของคิวอินฮูจองครั้นเวลาเช้าก็เข้ามาบอกคิวอินฮูจองว่ามีผู้มาลากศพของอึ้งเทียนเสียงไปคิวอินฮูจองได้แจ้งดังนั้นจึงคิดบอกว่าจะมีทหารความรู้วิเศษคนไหนนะล่อเข้ามาถึงตรงนี้แล้วทำการดังนี้ได้คิวอินฮูจองคิดแล้วก็กลัวพอสมควรตันซีจึงบอกว่าโอ้ยท่านอย่าวิตกเลยเราจะยกออกไปรบเอาชัยชนะให้จงได้ตันซีก็จัดแจงหาทหารแล้วขึ้นขี่ม้ายกไปถึงหน้าค่ายของอึ้งป่วยหอโทเฮงสุนครั้นเห็นตันสีมาก็มีความแค้นหนักจึงเข้าไปคำนับอึ้งป่วยหอกับโลเฉียบอกว่าข้าพเจ้ากับภรรยาจะขอรบกับตันสีเองแล้วก็ชวนนางเต็งตันยกภรรยาขึ้นขี่ม้าคนละตัวออกไปจากค่ายแล้วก็ร้องว่ากับตันสีบอกว่าท่านได้ฆ่าเต็งจิวกงบิดาภรรยาของเราเราจะพยาบาทท่านไปกว่าจะสิ้นดินเดฟ้าทีเดียววันนี้เราจะจับตัวท่านไปทำให้สาสมกับที่ได้มีความแค้นอยู่ตันสีก็เลยตอบโทเฮงสุนบอกว่าตัวเองน่ะเป็นเด็กสูงแค่ศอกเศษอุปมาเหมือนเต้าหู้อันเน่ามีกลิ่นเหม็นมีหรือองค์อาจจะมาสู้กับเราได้ว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบได้ 3-4 เพลงรบแล้วก็คายแก้วออกจากปากแสงแก้วไปถูกโทเฮงสุนล้มลงตันสีก็เลยจับโทเฮงสุนได้นางติงตันยกเห็นดังนั้นก็มีความโกรธขับม้าไล่ตามเอาก้อนศิลาแก้วทิ้งไปถูกศีรษะของตันสีตันสีเจ็บปวดบวมทั้งหน้ารีบหนีปรากฏว่าเข้าค่ายได้แล้วก็เอาตัวของโทเฮงสุนไปให้กับคิวอินฮูจองคิวอินฮูจองลายเห็นหน้าตันสีตอนนี้ฟกบวมมากก็ถามมาว่าท่านเป็นอะไรล่ะตันสีก็บอกว่าภรรยาของโทเฮงสุนเนี่ยเอาก้อนศิลาทิ้งเอาคิวอินฮูจองก็บอกว่าซึ่งท่านจับไอ้ลูกเล็กมาดังนี้จะเอาไว้ต้องการอะไรฆ่ามันซะเถิดแล้วก็สั่งให้ทหารเอาตัวของโทเฮงสุนไปฆ่าเสียทหารจึงพาโทเฮงสุนไปหมายจะฆ่าโทเฮงสุนก็ทำฤทธิ์ดำดินหายไปทหารเห็นเขาก็ตกใจ จึงวิ่งมาบอกคิวอินฮูจองบอกว่าข้าพเจ้าพาลูกเล็กคนนั้นไปหมายจะฆ่าพอถึงที่จะฆ่าก็หายตัวไปเลยนะคิวอินฮูจองได้ฟังอย่างก็ตกใจจึงบอกว่าอึ้งปวยฮอเห็นจะได้คนมีความรู้มาซึ่งศพที่หายไปนั้นก็เห็นจะเป็นลูกเล็กคนนี้แหละนะที่ว่าหายตัวได้มาลักไปครั้งนี้เราจะไว้ใจข้าศึกไม่ได้แล้วจึงสั่งให้ทหารตรวจตราค่ายคูทั้งปวงอย่างกวดขันทีเดียวทางฝ่ายโทเฮงสุนครั้นหนีดำดินมาได้ก็เข้ามาคำนับอึ้งปวยฮออึ้งปวยฮอนั้นมีความยินดีมากถามโทเฮงสุนว่าเออเหตุไรท่านจึงมาได้ล่ะโทเฮงสุนก็เล่าให้อึ้งปวยฮอฟังทุกประการทางฝ่ายของแต้หลุนคุมลำเลียงมาถึงก็เข้าไปคำนับอึ้งปวยฮอและเห็นโทเฮงสุนยืนอยู่หน้าตาดูไม่ค่อยสบายจึงถามบอกว่าท่านเนี่ยทุกข์ร้อนอะไรหรือโทเฮงสุนก็บอกว่าเราเนี่ยออกรบด้วยตันสีตันสีมีความรู้ขายแก้วออกมาเป็นสีเหลืองแสงแก้วนั้นมาถูกเราให้มืดหน้าตามัวจนกระทั่งข้าศึกนั้นจับตัวเราไปได้เนี่ยเราเพิ่งหนีกลับมาเดี๋ยวนี้เองแต่ลุงก็บอกว่าตันสีเนี่ยมีความรู้ขายแก้วเป็นสีเหลืองเราเองก็มีความรู้นะคือคายแก้วเป็นสีขาวได้วิชาก็คล้ายคลึงกันครั้งนี้เราจะออกต่อสู้กับตันสีสักครั้งหนึ่งอึ้งปวยฮอพอได้ยินอย่างนั้นก็บอกว่าท่านคุมเสบียงมาได้โดยสะดวกทั้งนี้ก็เป็นความชอบอยู่แล้วอย่าออกไปรบให้ลำบากกายเลยแต่ลุงก็เลยบอกว่าท่านได้โปรดให้ข้าพเจ้าออกลองความรู้ดูกับตันสีสักครั้งหนึ่งเถอะอึ้งปวยฮอก็ยอมให้แต่หลุนออกรบแต่หลุนก็จัดแจงทหารแล้วขึ้นมายกไปหน้าค่ายของคิวอินฮูจองตันซีรู้ว่ากองทัพยกมาก็พาทหารออกไปนอกค่ายแล้วจึงร้องถามบอกว่าท่านชื่ออะไรล่ะองอาจมาถึงหน้าค่ายเราดังนี้แต่หลุนก็บอกว่าเราเลยชื่อว่าแต่หลุนเป็นกองลำเลียงรู้ว่าท่านเนี่ยมีวิชาวิเศษนักจึงจะมารบกับท่านลองความรู้ดูสักครั้งหนึ่งแล้วก็ถามบอกว่าว่าแต่ท่านชื่ออะไรล่ะตันซีก็บอกว่าเราเนี่ยชื่อว่าตันซีเป็นกองลำเลียงเหมือนกับท่านนั่นแหละจะต่อสู้ดูฝีมือกันให้เห็นดีเห็นชั่วว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบกับแต่หลุนขณะเมื่อแต่หลุนกับตันซีรบกันอยู่นั้นโลเฉียกับโทเฮงศูนย์ออกมายืนดูอยู่หน้าค่ายแต่หลุนเข้ารบกับตันซีได้หน่อยหนึ่งแล้วก็รายมนเป็นฝูงกาเดินมาตามตีกันมาเป็นแถวดังงูเลื้อยทีเดียวแล้วก็ให้จิกเอาตันสีตันสีก็ทำด้วยความรู้เป็นเสือดาวเข้าสู้กับกาแล้วแต่หลุนก็รายมนหายใจเป็นควันสีขาวออกมาทางจมูกไปต้องตันสีจนกระทั่งหมวกกระเด็นไปตันสีก็เลยคายแก้วในปากออกมาเป็นสีเหลืองแสงแก้วต้องตัวแต่หลุนเสื้อกางเกงเครื่องแต่งตัวขาดสิ้นโทเฮงสุนกับโลเฉียเห็นทหารทั้งสองฝ่ายดูเห็นความรู้สู้กันประหลาดก็หัวเราะแต่หลุนกับตันซีรบกันต่างคนต่างสำแดงวิชาไม่แพ้ไม่ชนะกันต่างคนก็ต่างกลับไปค่ายตันซีขั้นเข้าไปถึงที่อยู่ก็เล่าความถึงต่อสู้ด้วยความรู้กับแต่หลุนให้กับคิวอินฮูจองฟังทุกประการคีอินฮูจองได้ฟังก็มีความวิตกว่ากองทัพอึ้งปวยฮอได้คนมีความรู้มาช่วยอีกแล้วรวมทั้งกองทัพของเกียงจูแย่เล่าได้ข่าวว่าตีดันกิมเหม็งขวนได้แล้วด้วยคีอินฮูจองไม่มีความสบายนอนวิตกไปจนกระทั่งยันรุ่งเลยทีเดียวทางฝ่ายแต้หลุนได้จัดแจงทหารแล้วก็ยกออกมาหน้าค่ายคิวอินฮูจองกับตันซีรู้ว่าแต่หลุนมาก็ออกไปจากค่ายว่ากับแต่หลุนบอกว่าวันนี้เราอย่าสู้กันด้วยความรู้และอาวุธเลยสู้กันด้วยมือเปล่าตัวต่อตัวดูกำลังกันเถอะแต่หลุนก็รับคำแล้วก็ต่อสู้กันจนค่ำถึงค่ำแล้วก็ยังไม่แพ้ไม่ชนะกันต่างคนต่างก็กลับไปที่อยู่ขณะนั้นอึ้งปวยฮอปรึกษาด้วยโลเฉียว่าแต่หลุนออกไปรบถึง2ครั้งแล้วหาได้ชัยชนะไม่เราคิดว่า เวลาค่ำวันเนี้ยจะให้เขาปล้นค่ายคิวอินฮูจองท่านจะเห็นเป็นประการใดโลเจียได้ฟังดังนั้นก็บอกว่าการที่ท่านคิดดังเนี้ยข้าพเจ้าเห็นชอบด้วยว่าแล้วอึ้งป่วยหอก็สั่งโทเฮงซุนบอกว่าเวลาค่ำวันเนี้ยท่านจงดำดินเข้าไปอยู่ในค่ายของคิวอินฮูจองถ้าเห็นพวกเราเข้าตีค่ายแล้วท่านจงถอดอึ้งเทียนหลกกับไถหลวนออกทำการข้างในทางค่ายให้พร้อมกันแล้วก็สั่งทหารทั้งปวงนั้นให้เตรียมการไว้จงพร้อมทางฝ่ายคิวอินฮูจองเห็นตันสีต่อสู้กับแต้หลุนไม่แพ้ไม่ชนะกันกลับมาค่ายก็มีความวิตกด้วยการศึกเห็นว่าน่าจะเหลือกำลังก็คิดแต่งหนังสือจะบอกไปที่เมืองจิวโกขอทหารมาเพิ่มเติมเรียกกันว่าขอกำลังช่วยดาวาเธอแต่ตึกตรองทำหนังสืออยู่ในเวลากลางคืนวันนั้นหาได้ให้ทหารตรวจตราค่ายไหมทั้งฝ่ายโทเฮงสุนครั้นเวลาดึกก็ดำดินเข้าไปในค่ายคอยอยู่ที่จำของคนทั้งสองนั้นครั้นเวลาสามยามอึ้งป่วยฮอกับโลเฉียยกทหารไปถึงค่ายของคิวอินฮูจองแล้วก็ให้ตีกลองจุดประทัดเสียงดังอื้ออึงแล้วขับทหารเข้าตีค่ายคิวอินฮูจองอยู่ในที่นอนเรียกว่านอนจวนจะหลับพอได้ยินเสียงอื้ออึงก็ตกใจขึ้นมาออกไปดูที่ประตูค่ายเห็นอึ้งป่วยฮอใส่เสื้อแดงยืนอยู่กับโลเฉียเทงซิวเดียวเสงซุนโทหองแต่หลุนรวมทั้งทหารไปอันมากคิวอินฮูจ๋องกับตันซีขับทหารทั้งปวงเข้าต่อสู้กับอึ้งป่วยฮอเป็นสามารถโทเฮงซุนเห็นดังนั้นก็ถอดอึ้งเทียนหลกกับไทหลวนออกมาไล่ฆ่าฟันทหารของคิวอันฮูจ๋องที่อยู่ในค่ายเห็นคิวอินฮูจ๋องยืนอยู่ที่ประตูค่ายโทเฮงซุนก็เอากระบองเหล็กตีถูกคิวอินฮูจ๋องตกม้าลงมาอึ้งป่วยฮอเห็นก็เอาทวนแทงถูกคิวอินฮูจ๋องทหารคิวอินฮูจ๋องเห็นคิวอินฮูจ๋องถูกทวนก็พากันเข้าแก้เรียกว่าดึงเอาตัวของคิวอินฮูจ๋องหนีไปได้โลเฉียเห็นได้ทีก็รุกไล่เข้าไปเอากำไลทองทิ้งถูกตันสีตกลงมาจากหลังม้าอึ้งป่วยฮอเอาทวนแทงซ้ำถูกตันสีตายตาในคล้ายก็แตกกระจายไปอึ้งป่วยฮอครั้นได้ด่านแซเหลงกวนแล้วก็ให้ทำบัญชีคนรวมทั้งสิ่งของเกณฑ์ทหารรักษาเอาไว้แล้วโลเฉียก็รีบไปบอกเกียงจูแยเกียงจูแยพอรู้เขาก็มีความยินดีก็บอกว่าเราได้ด่านสองตำบลนี้แล้วจะได้เดินเสบียงอาหารได้ง่ายหน่อยขณะนั้นอึ้งป่วยหอก็ยกทัพมาถึงเกียงจูแยรู้ก็ให้เชิญเข้ามาที่อยู่ต่างคนต่างคำนับกันเกียงจูแย่ไม่เห็นหน้าของอึ้งเทียนเสียงกับเต็งจิวโกงมาด้วยก็คิดถึงมีความสงสารนักแล้วก็สั่งให้ยกโต๊ะมาตั้งรินสุราสู่กันกินพลางปรึกษากันจะเข้าตีด่านกีหยุยกวนจึงเขียนหนังสือฉบับถึงเป็นใจความว่าพระเจ้าติวอ๋องเสวยราชสมบัติในเมืองจิวโกหาสุจริตเหมือนกษัตริย์แต่ก่อนไม่อาณาประชาราษฎรได้ความเดือดร้อนนักบัดนี้พระเจ้าบูอองผู้ทรงสัตย์สุจริตมีความเม

ือไปให้กับฮั่นเอ๋งถึงค่ายเลยทีเดียวความต่อจากนี้เป็นอย่างไรคงต้องติดตามต่อกันในครั้งหน้านะครับเพราะช่วงเวลาของอ่านเล่าเรื่องสัปดาห์นี้หมดลงแล้วผมวัฒนบุญจับคุณต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินกันต่อในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่จัดงานครบรอบ3ทศวรรษอย่างยิ่งใหญ่มุ่งสืบสานมรดกวัฒนธรรมล้านนาสู่สากลนายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่โดยสภา

0: วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่จัดงาน3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรักรากสืบสานสร้างสรรค์สู่สากลณห้องประชุมศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่29กันยายน2569โดยมีนายสุรพลเกียรติชัยกรประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่หัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายทางวัฒนธรรม25อำเภอศิลปินพื้นบ้านและเยาวชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งการจัดงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาบทบาทและผลงานของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งเชิดชูเกียรติผู้มีคุณูปการต่อสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ตลอดจนเปิดพื้นที่ให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมได้เสนออัตลักษณ์ปัญญาและศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ3ทศวรรษสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่นิทรรศการเจ้าดวงเดือนณเชียงใหม่ซึ่งนำเสนอเรื่องราวของประธานสภาวัฒนธรรมคนแรกของประเทศไทยรวมถึงนิทรรศการ25อำเภอ1อัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาและกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาล้านนาและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมพร้อมทั้งมีกิจกรรมเวทีศิลปะวัฒนธรรมหอมฮักหอมใจวัฒนธรรมเชียงใหม่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ศิลปินพื้นบ้านเด็กและเยาวชนรวมถึงการประกาศเจตนารมณ์32ปีสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันทำรงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์วัฒนธรรมล้านนาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านและขับเคลื่อนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่สู่ระดับประเทศและระดับสากลนอกจากนี้ยังมีการเสวนาสภาวัฒนธรรมเชียงใหม่ในทศวรรษใหม่ในประเด็นการขับเคลื่อนบทบาทของสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่การทำงานของเครือข่ายวัฒนธรรมทั้ง25อำเภอการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านและการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนการสร้างโอกาสให้เด็กเยาวชนและคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่28กันยายน2537ถือเป็นสภาวัฒนธรรมแห่งแรกของประเทศไทยและในปี2569ครบรอบ32ปีโดยมุ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์สืบสานสร้างสรรค์และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม
1: ่ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือน สมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
9: และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
13: ตอนการใช้ช้างในราชการ
14: ก็เต็มอยู่ไหน
15: นั่นไงกำลังอ่านหนังสืออยู่
14: อ้าว
15: ก้าวเต็ม
16: เหมียว13มีนาคมเป็นวันช้างไทย
14: แหมก้าวเต็มตั้งใจศึกษาเรื่องช้างไทยจนเก็บเอาไปฝันเลยเหร
16: อสงสัยจังว่าทำไมเราต้องมีวันช้างไทยด้วยล่ะ
17: เพราะคนไทยมีความผูกพันกับเรื่องช้างมาตั้งแต่โบราณจนเกิดความชำนาญในการใช้ช้างเพื่อการศึกสงครามและกิจการต่าง
16: ๆใช้ช้างในสงครามเลยเหรอ
14: ใช่จ้ะในสมัยอยุธยาโดยเฉพาะกองทัพไทยใช้ช้างเป็นยุทธปัจจัยสำคัญสำหรับการศึกสงครามโดยมีกรมพระคชบาลหรือกรมช้างทำหน้าที่ควบคุมดูแลโดยแบ่งออกเป็นหมู่เหล่ามีกรมใหญ่สองกรมคือกรมช้างต้นและกรมช้างนอก
17: ต่างกันยังไงจ้าสีสวัสดิ
14: ์กรมช้างต้นหรือกรมช้างระหว่างในมีหน้าที่เลี้ยงดูฝึกหัดและรักษาสุขภาพช้างที่สมโภชขึ้นระวางเป็นช้างเผือกช้างต้นช้างสำคัญและช้างพระที่นั่งโดยต้องฝึกหัดช้างให้ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเช่นช้างเผือกต้องฝึกให้สามารถยืนนิ่งๆได้นานๆส่วนช้างพระที่นั่งต้องฝึกให้สามารถเดินในกระบวนได้เรียบร้อยฝึ
13: ึกให้รู้จักการต่อสู้ได้คล่องแคล
16: ่
13: ว
16: แล้วกรมช้างนอกล่ะจ๊ะ
13: กรมช้างนอกมีหน้าที่ควบคุมดูแลช้างที่ใช้ในราชการเพื่อจัดเป็นกระบวนช้างศึกและกระบวนช้างในพิธีช้างในกรมนี้มีชื่อเรียกตามหน้าที่ดังนี้ช้างดั้งเป็นช้างที่จัดเข้าในกระบวนทัพหน้าเพื่อทำหน้าที่ปะทะชนบุกทำลายสิ่งกีดขวางถ้าช้างกันเป็นช้างที่จัดเข้ากระบวนหน้าหลังเป็นหน่วยเสริมกำลังช้างดั้งช้างแทรกเป็นช้างที่จัดไว้ระหว่างกระบวนและกระบวนหลังทำหน้าที่ป้องกันด้านหลังช้างแซงเป็นช้างที่จัดไว้เป็นแถวยาวเรียงขนาบสองข้างกระบวนทำหน้าที่ป้องกันด้านข้างช้างล้อมวังเป็นช้างที่จัดไว้รอบช้างพระที่นั่งกลางกระบวนหรือล้อมพระคชาทานทำหน้าที่เหมือนทหารรักษาพระองค์ช้างค้ำและช้างค่ายทำหน้าที่นำหน้าตามหลังช้างพระที่นั่งในกระบวนทำหน้าที่เหมือนทหารราชองครักษ์ช้างพังคาเป็นหมู่ช้างศึกจะติดหน้าตามหลังช้างพระที่นั่งในกระบวนและตลอดกระบวนช้างโคตรเล่นเป็นช้างวิ่งเร็วมีนิสัยดุจัดให้อยู่ท้ายกระบวนทำหน้าที่เหมือนเป็นกองหนุน
16: โอ้โหช้างมีความสำคัญกับราชการไทยเราจริงๆด้วยสมแล้วที่เราต้องมีวันช้างไทย
15: ว่าแต่ไหนบอกจะมาอ่านเรื่องช้างแล้วมาเล่าให้ฟังไงกลายเป็นมาถามพวกเราล่ะ
16: เฮ้ๆก็หนังสือมันเยอะก้าวแต้มอ่านแป๊บเดียวก็ง่วงแล้วอ่ะ
13: ถ้าดีทีเหลวแท้ๆก้าวแต้มเ
9: ออแล้วพบกันใหม่นะคะ
18: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาผู้ดำเนินรายการครับรายการเกาะติดสกิดข่าวผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับออกอากาศทางสื่อกระจายเสียงในระบบ FM ในเครือข่ายของอวชท.ทั่วประเทศและท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขององค์กรภาคีก็ภาคี fm.org ภาคี fm.org แล้วก็ทาง YouTube ภาคี FM รวมถึงทาง Facebook ไลฟ์นะครับก็จะเป็นรายการเกาะติดสกิดข่าวเพจของอวชท.เพจของสวัสดีเมืองนนท์และก็ทางเพจของสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับสามารถติดตามกันได้นะครับติดตามกันได้ทั้งรายการสดแล้วก็รายการดีรันย้อนหลังตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับก็เพจสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือนะครับอ่ะมาเริ่มกันครับในเรื่องราวของติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของภัยพิบัติกันนะครับโดยนักของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งก็ยังคงเรื่องฝนก็อาจจะลดลงนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะต้องเตือนกันในเรื่องของน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่สะสมในพื้นที่ประกอบกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำรวมถึงการเติมอัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนทดน้ำก็จะส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งแล้วก็ทำให้น้ำท่วมขังหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ครับก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็เตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางต้องเฝ้าระวังกันนะครับก็เตรียมความพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมแล้วก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างกระสอบทรายแล้วก็ตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับภาคเหนือจังหวัดกำแพงเพชรครับจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็นครสวรรค์รวมถึงอุทัยธานีนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอนาจังอำเภอขานุวรรักษ์บุรีนะอำเภอขานุวรรักษ์บุรีนะจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่อำเภอวิเชียรบุรีอำเภอศรีเทพจังหวัดนครสวรรค์ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีที่อำเภอเมืองครับอำเภอสว่างอารมณ์ภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอด่านมะขามเตี้ยอำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงอำเภอบ่อพลอยอำเภอหนองปลืออำเภอไซโยกนะครับที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งกันนะครับแล้วก็เตรียมยกของขึ้นที่สูงกันไว้เลยนะครับในพื้นที่นี้ในส่วนของจังหวัดราชบุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอดำเนินสะดวกอำเภอท่าแพอำเภอบ้านโป่งอำเภอปากท่ออำเภอวัดเพลงอำเภอโพธารามครับจังหวัดสุพรรณบุรีที่ยกของขึ้นสูงแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพทุกเมื่อนะครับอำเภอเมืองอำเภอบางปลาม้าอำเภอศรีประจันอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทองครับจังหวัดชัยนาทที่อำเภอเมืองอำเภอมโนรมอำเภอวัดสิงห์อำเภอสัพยาจังหวัดสิงห์บุรีครับที่อำเภอเมืองอำเภอพรมบุรีอำเภออินบุรีจังหวัดอ่างทองที่อำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอชัยโยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอำเภอท่าเรืออำเภอนครหลวงอำเภอบางบานอำเภอบางปะหันอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรอำเภอผักไห่ครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็อีก2อำเภอครับคืออำเภอเสนาและก็อำเภอนครอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับจังหวัดนครนายกครับที่อำเภอองคลักษ์ครับจังหวัดปราจีนบุรีที่ปราจีนบุรีทุกอำเภอเลยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมนะครับข้ามคุ้มขังน้ำล้นตลิ่งก็ยกของขึ้นที่สูงได้ทุกอำเภอณที่ปราจีนบุรีนะครับจังหวัดสระแก้วที่อำเภอเมืองอำเภออรัญญประเทศอำเภอเขาฉกรันครับจังหวัดฉะเชิงเทราที่ต้องเฝ้าระวังในยิ้มสีมองจากนี้ไปอำเภอเมืองอำเภอของคลองเขื่อนอำเภอท่าตะเกียบอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอพนมสารคามอำเภอสนามชัยเขตนะครับจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงจันทบุรีที่อำเภอนายายอามนะครับจังหวัดเพชรบุรีที่อำเภอท่ายางอำเภอบ้านแหลมอำเภอแก่งกระจานจังหวัดปทุมธานีอำเภอเมืองอำเภอธัญบุรีอำเภอสามโคกอำเภอหนองเสือครับจังหวัดนนทบุรีต้องยกของขึ้นที่สูงและเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มคนเปราะบางออกจากพื้นที่นะครับคืออำเภอเมืองอำเภอบางกรวยอำเภอปากเกร็ดครับ จังหวัดนครปฐมอำเภอนครชัยศรีอำเภอบางเลนอำเภอสามพรานจังหวัดสมุทรสาครครับที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านแพร้วจังหวัดสมุทรสงครามทุกอำเภอครับจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอบางบ่ออำเภอบางพีอำเภอบางเสาธงและก็กรุงเทพมหานคร4เขตด้วยกันนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปต้องเฝ้าระวังกันนะครับเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายใหม่แล้วก็เขตหนองจอกนะครับก็ยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะครับและก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับเนื่องจากมีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่นะครับจากที่ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมนะครับอันนี้เฝ้าระวังนะสักครู่นี่คือยกของขึ้นที่สูงนะเฝ้าระวังไว้นะครับระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแล้วก็ระวังอันตรายจากการขับขี่รถนะครับแล้วก็คนงดการท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวงดท่องเที่ยวพื้นที่ถ้ำและก็น้ำตกนะครับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่น้ำล้นตลิ่งนะครับก็ภาคเหนือจะเป็นจังหวัดตากที่อำเภอวังเจ้าอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรที่อำเภอคลองขุนจังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอบางระกำและนครสวรรค์ก็อำเภอลาดยาวกับอำเภอก้าวเหลียวนะครับในส่วนของภาคกลางครับจังหวัดนครศรีอยุธยาต้องเฝ้าระวังนะครับอำเภอบางซ้ายและก็กรุงเทพมหานครหลายเขตเลยนะครับที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้24ชั่วโมงจากนี้ไปเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังนะครับกรุงเทพมหานครเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตดอนเมืองดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางกะปิบางซื่อบางนาบางบอนบางพัดบางเขนบึงกลุ่มประเวศพญาไทพระขนงมีนบุรีราชเทวีวังทองหลางเขตวัฒนาเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตหลักสี่และก็เขตห้วยขวางนะครับนี่คือต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับ24ชั่วโมงจากนี้ระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับก่อนเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ก็จังหวัดสงขลาอำเภอสะเดาและก็จังหวัดกระบี่ที่อำเภอเหนือคลองนะครับก็ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็เตือนนะครับว่าต้องเฝ้าระวังสัตว์และแมลงมีพิษด้วยนะครับและก็คนงดการท่องเที่ยวในพื้นที่ถ้ำและน้ำตกกรรมในส่วนของพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและก็พื้นที่ราบลุ่มนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปจังหวัดฉะเชิงเทราปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสุพรรณบุรีและก็กรุงเทพมหานครครับก็ระวังในส่วนของพื้นที่นี้นะครับระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงเช่นน้ำท่วมขังบนถนนหรือบ้านเรือนนะครับควรจัดหาเตรียมกระสอบทรายเพื่อกันน้ำหนุนและก็หลีกเลี่ยงการใช้รถในพื้นที่น้ำท่วมนะครับนี่ก็คือพื้นที่ต้องเฝ้าระวัง24ชั่วโมงจากนี้ไปก็เป็นเรื่องน้ำนะครับเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากนี่ก็คือลดลงนะวันนี้ไม่มีนะครับแต่ก็จะมีในส่วนของพื้นที่ระวังน้ำล้นตลิ่งที่จะท่วมขังนะครับตอนนี้เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังกันในส่วนของไปดูฝนฟ้าคะนองกันบ้างนะครับเนื่องจากช่วงนี้บ้านเราประเทศเรายังคงเจอมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนลงก็ปกคลุมประเทศไทยก็เลยทำให้มีฝนฟ้าคะนองนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคเหนือยังมีฝนที่จังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับจังหวัดภาคอีสานครับที่เจอฝนต้องเฝ้าระวังกันนะครับจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีครับภาคกลางก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีนะครับสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามสุพรรณบุรีและก็กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของภาคใต้ทุกจังหวัดครับต้องเจอฝนฟ้าคะนองกันนะครับในส่วนของพื้นที่จากนี้ไปตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่4ตุลาคมนะครับก็ยังคงมีต่อเนื่องสำหรับใครที่ยกของขึ้นสูงวันนี้อย่าเพิ่งเอาลงนะครับก็ทางหน้าของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังแจ้งเตือนนะครับว่าเราจะเจอน้ำล้นตลิ่งและก็น้ำท่วมขังก็ตั้งแต่วันนี้วันที่1 2 3 4ตุลาคมนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีจังหวัดกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และก็อุทัยธานีนะครับนี่ก็ต้องอาจจะติดตามกันนะครับ ต่อเนื่องนะในส่วนของการคาดการณ์จากศูนย์เตือนภัยแห่งชาตินะครับในส่วนของภาคกลางนะครับมาที่ทางภาคกลางก็จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีเพชรบุรีปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสุสงครามและกรุงเทพมหานครนะครับก็คงยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องจนถึงวันที่4ตุลาคมกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำทะเลหนุนสูงปากแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งตั้งแต่วันที่2ถึง4ตุลาคมนะครับยังคงมีน้ำเลนหนุนสูงอยู่อันนี้ถ้าหนุนสูงมาก็น้ำเหนือนะจากบกลงทะเลก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะทำให้น้ำท่วมขังกันยาวพอสมควรนะครับก็พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงทางด้านของศูนย์เตือนภัยชักก็แจ้งเตือนนะครับว่าเฝ้าระวังติดตามข้อมูลกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครสุดปราการสมุทรสงครามสุทธสาครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและก็ฉะเชิงเทรานะครับต้องติดตามกันเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณปากแม่น้ำและพื้นที่ที่ราบลุ่มชายฝั่งนะครับก็ยาวถึงวันที่4ตุลาคมกันเลยทีเดียวนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันนะครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยชาติก็แจ้งเตือนนะครับว่าระวังผลกระทบในระดับน้ำทะเลหนุนสูงเช่นน้ำท่วมขังถนนนะบ้านเรือนนะครับแล้วก็พิจารณาตรวจสอบกระสอบทรายน้ำมันหนุนนะครับก็เลยต้องติดตามกันต่อนะครับเรื่องของตรงส่วนนี้นะก็ติดตามข่าวสารกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของพื้นที่ที่แจ้งเตือนกันนะครับตั้งแต่วันนี้24ชั่วโมงแล้วก็ทางศูนย์เตือนภัยชาติก็คาดการณ์สถานภัยตั้งแต่วันที่2ถึง4ตุลาคมก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องใครท่านใดที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับท่านสามารถโทรประสานงานกับทางน้ำปพ.ได้นะครับ1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับหรือจะเป็นสายด่วนนะสายด่วนก็หมายถึงว่าทางสายด่วนคือ144หรือทางแอปพลิเคชัน LINE นะครับก็คือทางปพ.รับแจ้งเหตุนะครับ1784นะครับ LINE ก็ @1784DDPM นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับก็ติดตามข่าวสารกันนะครับในส่วนของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับไปกันต่อเนื่องนะครับก่อนที่จะไปที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขออนุญาตไปตรวจสอบแผ่นดินไหวสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับในกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวครับโดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานแผ่นดินไหวนะครับในบ้านเราก็เพื่อนบ้านเราวันนี้นะครับข้อมูลล่าสุดก็คือวันที่1ตุลาคม1ตุลาคมนะครับก็มีแผ่นดินไหว2ครั้งซึ่งเกิดในประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับ1ตุลาคมเวลา 12:53 นาทีเกิดแผ่นดินไหวที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับอำเภอเวียงสาที่จังหวัดน่านนะครับลึกลงไป2กิโลนะครับลึกลงไป2กิโลนะครับแล้วก็สั่นสะเทือน 2.3 เมกนิจูดนะรอบแรกนะครับรอบที่2เขย่าอีกครั้งหนึ่งในเวลา 13:24 นาที 1.8 นะครับ 1.8 นะก็1ขนาด 1.8 ลึกลงไป2กิโลนะครับรอบแรกนี่ก็2.3 ลึกไป2กิโลนะครับก็จุดเดียวกันนะที่ตำบลน้ำม่วบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับก็2ครั้งนะจังหวัดน่านนะครับแล้วก่อนหน้านี้นะครับในเวลา 17:24 นาทีของวันที่30กันยายนก็เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับขนาด 4.7 เมกนิจูดนะลึกลงไป10กิโลอันนี้ก็ถือว่าสั่นแบบนี้นี่ก็เวียนหัวได้นะครับตรงนี้นะขนาด 4.7 เมกนิจูดนะครับก็ห่างจากอำเภอโขงเจียมอุบลราชธานีไป275กิโลเมตรนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของแผ่นดินไหวนะครับจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานตรวจจับนะความเคลื่อนไหวแผ่นดินไหวนำมาฝากกันให้เฝ้าระวังกันนะครับไม่ตื่นตระหนกแต่เราก็จะต้องรู้เท่าทันกันนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันนะครับไปพยากรณ์อากาศแล้วก็เดี๋ยวติดตามข่าวสารจากภูมิภาคกันนะครับเรื่องของเตือนภัยพิบัตินะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระ ความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กลับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับผู้ประกาศโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับมาติดตามกันนะครับเกาะติดสกิดข่าวติดตามรับฟังได้ผ่านทางสถานกระจายเสียงระบบ FM ทั่วประเทศและก็ทางออนไลน์ก็เว็บไซต์ www.phakifm.org Facebook ไลฟ์ทั้งของรายการเกาะติดสกิดข่าวนะครับทางเพจของอบจ.และก็ทางเพจของสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับก็ติดตามรับชมกันได้นะพร้อมกันทั่วประเทศทั้งออนไลน์และก็ออนแอร์นะครับก่อนที่จะไปติดตามพยากรณ์อากาศจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาครับเราไปในส่วนของทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับทำหนังสือด่วนที่สุดนะครับถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและก็สมุทรปราการนะครับก็แจ้งเตือนเรื่องของกรมชลประทานนะครับได้มีการแจ้งนะครับว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7แจ้งว่าจากการคาดการณ์ในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่2ตุลาคมครับสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ครับจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วก็คาดการปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขามีประมาณ700ถึง750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็ทำให้น้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาครับมีประมาณระหว่าง 3,600 ถึง 3,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก็รับน้ำเข้าระบบชลประทาน2ฝั่งในอัตรา450ถึง580ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ40ถึง70เซนติเมตรครับบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำคันกั้นน้ำนะนอกคันกั้นน้ำนะครับบริเวณที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและก็อำเภอบางไทรนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอชัยโยและก็อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองครับอำเภออินบุรีอำเภอพรมบุรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีและก็อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนะครับก็แจ้งเตือนไปยังกองอำนวยการนะครับแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็แจ้งเตือนว่าทางเจ้าพระยาก็มีความจำเป็นที่จะต้องปล่อยน้ำเพิ่มเติมนะครับดังนั้นก็คงจะต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็คือใครที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะได้รับผลกระทบคือน้ำจะสูงขึ้นอีก50ถึง70เซนติเมตรนะครับก่อนหนังสือส่งถึงวันนี้นะวันที่1ตุลาคม2569นะครับโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผู้อำนวยการกลางนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหนังสือถึงผู้ว่าการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนะครับมาที่นะของกรมอุตุนิยมวิทยาครับไปดูในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.ของวันที่1ตุลาถึง2ตุลาคมนะครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยารายงานกันเข้ามาครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนลงนะครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยในขณะที่มีลมทางใต้นะลมใต้และก็ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยนะครับสำหรับบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่เหมือนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับอันหนึ่งในช่วงวันที่4-7ตุลาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและก็ฝนตกหนักบางพื้นที่โดยจะเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหลังจากนั้นก็จะส่งผลกระทบไปกับภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและก็ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกนะครับในระยะต่อไปนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเ ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับและก็ภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งอันดามันและก็อ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่เหมือนฟ้าคะนองครับไปดูพยากรณ์รายภาคกันนะครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่จังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่2องศาสูงสุดที่35-36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะตกที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็สุรินทร์รวมถึงศรีสะเกษและก็อุบลราชธานีนะครับในส่วนของภาคกลางมีฝนตกนะครับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะไปตกที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและก็สระบุรีครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่4องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่24องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคตะวันออกก็จะมีลมใต้นะครับความเร็ว15-30 กม.ต่อชั่วโมงนะครับทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่เหมือนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ก็จะไปตกที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและก็ยะลาครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15นะครับถึง30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมา1เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเหมือนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็จะไปตกที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดที่35องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่ฝั่งคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับไปที่หน้าของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาสูงสุดอยู่ที่35องศานะครับต่ำสุดอยู่ที่25สูงสุดที่35องศาเซลเซียสครับแล้วก็ลมความเร็วนะลมใต้ความเร็ว 10-12 กม.ต่อชั่วโมงนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศประจำวันนี้นะครับนะนี่ก็24ชั่วโมงข้างหน้านะครับก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับต้องเฝ้าระวังกรุงเทพมหานครวันนี้ก็เจอนะฝนตกนะฝนตกแล้วมีหิมะเขามีลูกเห็บนะลูกเห็บลงด้วยนะโอ้โหอันนี้ก็กรุงเทพเจอลูกเห็บแล้วนะครับก็อันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะครับอย่าลืมนะฮะภัยพิบัติเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอาจจะบอกล่วงหน้าหรือไม่บอกล่วงหน้าอย่างน้อยเรามีอุปกรณ์นะครับส่องสว่างมีอุปกรณ์ที่เตรียมพร้อมมีถุงยางชีพนะครับอย่างน้อยนะฮะเตรียมพร้อมไว้นะครับก็ต้องฝากคุ้มขั้นไว้นะครับอันนี้เวลาของรายการเกาะติดสกิดข่าวเวลาหมดแล้วครับผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดสกิดข่าวต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาคุมเข้มความมั่นคงรับมติครม.ไฟเขียวต่อพรบ.ความมั่นคง19อำเภอจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำด่านตรวจสะเตงและจุดตรวจหลักขาเข้าเมืองยะลาได้ยกระดับมาตรการคุมเข้มสูงสุดโดยเน้นการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลและสิ่งของต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการลักลอบขนอาวุธและวัตถุระเบิดเข้ามาสร้างสถานการณ์ในเขตเศรษฐกิจสำคัญขณะเดียวกันทางการข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความรุนแรงในหลายพื้นที่ของจังหวัดยะลาโดยเฉพาะบริเวณเขตรอยต่อตำบลวังพญาตำบลเนินงามตำบลท่าธงและตำบลกอตอตือระอำเภอรามันซึ่งอาจมุ่งเป้าหมายก่อเหตุต่อฐานปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับบัญชาจึงเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติภารกิจเชิงรุกและเชิงรับด้วยความไม่ประมาทใช้ยุทธวิธีอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานซ้ำซากเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในส่วนของภาพรวมนโยบายรัฐบาลที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศใช้พรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรออกไปอีก1ปีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560

0: 9ถึง30กันยายน2570เพื่อให้การบริหารจัดการพื้นที่และการดูแลความปลอดภัยของประชาชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องการขยายเวลาครั้งนี้เป็นการประกาศต่อเนื่องเป็นครั้งที่22ตามข้อเสนอของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแม้การบูรณาการกำลังทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจะทำให้กลุ่มผู้ก่อความรุนแรงปฏิบัติการได้ยากขึ้นแต่ผลการประเมินสถานการณ์ระบุว่ายังคงมีความเสี่ยงและความพยายามสร้างสถานการณ์ในจุดที่การระวังป้องกันยังต่ำทางการจึงจำเป็นต้องคงมาตรการดังกล่าวไว้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่สำหรับพื้นที่ประกาศพรบความมั่นคง19อำเภอประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาส3อำเภออำเภอยี่งออำเภอแหวงอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดปัตตานี7อำเภออำเภอยะริงอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานจังหวัดยะลา5อำเภออำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังและจังหวัดสงขลา4อำเภออำเภอนาทวีอำเภอจนะอำเภอเทพาและอำเภอสะบ้าย้อย
1: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนเผลอ
10: ร้ายจริงๆฉันเผลองี้เป็นนิดเดียวคาบเอาปลาของฉันไปกินซะละ
11: ท้อเล่นนะเอาเอาคืนไปซะฉันเห็นเธอเผลองี้ไปลองดูว่าเธอจะตื่นไหม
10: ก้าวแต้มเข้ามาได้ยังไงเนี่ย
11: ก็เข้าทางประตูนั่นละ
10: ประตูไม่ได้ปิดอีกแล้วหรอวันก่อนได้ยินพี่เก่งดุพี่ก้อยว่าชอบเผลอเรอไม่ปิดประตูซะเรื่อย
11: แน่วิเชียรมาศพูดผิดไม่ออกเสียงคำควบกล้ำต้องพูดว่าเผลอเรอสิ
12: เธอนั่นแหละพูดผิดวิเชียรมาศพูดถูกแล้วต้องพูดว่าเผลอเรอไม่มีคำควบกล้ำเผลอกับเผลอเรอเป็นคนละคำกันจ้าเผลอมีลอลิงควบหมายถึงหลงลืมไปชั่วขณะไม่ระวังตัวเผลอเรอไม่มีลอลิงควบหมายถึงขาดความเอาใจใส่ในสิ่งที่ต้องทำ
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงวันที่5-6ตุลาคมจะมีฝนมากที่สุดนายทศพลเพื่อนอุดมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในพื้นที่โดยภาพรวมสถานการณ์น้ำประจำวันที่1ตุลาคม2569พบว่าระดับแม่น้ำปิงที่สถานี P1 สะพานนวรัตน์1.30 เมตรยังอยู่ในเกณฑ์ปกติขณะที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำ93%และเขื่อนแม่กวงอุดมธารา71%ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง13แห่งมีน้ำในภาพรวม84%ซึ่งเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและกิจกรรมต่างๆในช่วงปลายฤดูฝนโดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันพร้อมทั้งทบทวนบทบาทหน้าที่และนำเสนอแผนงานข้อมูลของแต่ละ

0: แนวทางการดำเนินงานและร่วมกันวิเคราะห์เมื่อเกิดสถานการณ์และผลกระทบต่างๆเพื่อให้พร้อมรองรับต่อสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องทั้งการบูรณาการเครื่องจักรกลสาธารณภัยตามแผนวันแมปการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราว222แห่งซึ่งรองรับผู้ประสบภัยได้มากกว่า 69,000 คนและเตรียมพื้นที่จอดรถปลอดภัย11แห่งที่สามารถรองรับยานพาหนะกว่า 14,000 คันอย่างไรก็ตามจากการคาดการปริมาณฝนคาดว่าภาคเหนือจะมีฝนตกในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนตกมากที่สุดในช่วงวันที่ 5-6 ตุลาคมครอบคลุมประมาณร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ซึ่งอาจจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังเตรียมระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมเขตเมือง5ระดับร่วมกับฟลัดมาร์กและเซ็นเซอร์ตรวจวัดระดับน้ำฟลัดบอยให้สามารถแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าได้ประมาณ 6-12 ชั่วโมงพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนผ่านศูนย์ประชาสัมพันธ์ร่วม JIC และระบบเซลล์บอร์ดแคสตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้สำหรับการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมากชพจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีแล้ว206หลังคาเรือนรวม 1,854,000 บาทโดยประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันทางรัฐข่มสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดี ให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ลาดเช้าที่แม่ห้องสอนนี่คือคักจังเลยดูนั่นม้ามีตะกร้าไบเบอร์เรอร์ใส่ของเยอะแยะเลยนี่นี่วัวตัวนี้ก็มีตะกร้าใส่ของเหมือนกันเลยโอ้โหมันแข็งแรงจังเลยสีสว่างมากไหมจ๊ะ
1: พวกเธอเข้าใจผิดแล้วล่ะนั่นไม่ใช่ตะกร้าจ้ะแต่เขาเรียกว่าต่าง
0: ก้าวแต้มคิดว่ามันคือตะกร้านะ
1: ฉันจะอธิบายให้ฟังนะต่างเป็นภาชนะสารใส่สิ่งของเพื่อบรรทุกบนหลังสัตว์เช่นโคลาม้ามีคานพาดบนหลังสัตว์ห้อยต่างลงมาทั้งสองข้างโดยมีอานซึ่งเป็นเบาะรองไม้คานนั้นเพื่อกันไม่ให้หลังของโคหรือลาบาดเจ็บหรือเป็นแผลมีสายรัดคานนั้นไว้กับอกของโคหรือลาเรียกว่าสายผ่านอกเพื่อให้กระชับกับอก
2: แล้วมันเหมือนกันไหมจ๊ะต่างที่อยู่บนหลังม้ากับต่างที่อยู่บนหลังโคน่ะ
1: ต่างมีหลายแบบแล้วแต่ชนิดของสัตว์ที่บรรทุกและเรียกชื่อตามสัตว์นั้นๆเช่นต่างโคใช้สำหรับโคถ้าใช้สำหรับลาเรียกว่าต่างลาคำว่าต่างนอกจากจะหมายถึงภาชนะที่ใช้บรรทุกของแล้วยังใช้เป็นคำกริยาหมายถึงบรรทุกโคต่างลาต่างก็คือโคหรือลาที่ใช้บรรทุกของ
0: ต่างแบบนี้มีใช้กันมานานหรือยังจ๊ะ
1: ใช้กันมานานทั้งในยามปกติและในยามสงครามแล้วจ้าเพื่อโคต่างหรือลาต่างเดินทางได้ทุกภูมิภาคของประเทศเช่นป่าเขาลำธารที่ยานพาหนะอื่นผ่านเข้าไม่ได้จึงใช้กันทั่วไปแถบบ้านเราก็เช่นในพม่าไทยลาวเขมรจ้ะ
0: เข้าใจแล้วงั้นเดี๋ยวก้าวแต้มมานะวิเชียรมาศศรีสวัสดิ
2: ์อ้าวจะไปไหนล่ะก้าวแต้ม
0: ฉันจะไปหาต่างมาใส่หลังดูอยากเป็นแมวต่างแบบเขาบ้างไปนะ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สำนักงานชลประทานที่1เร่งระดมเครื่องสูบน้ำไฮดรอลิกสนับสนุนการระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่1ได้ดำเนินการจัดส่งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ระบบไฮดรอลิกขนาด24นิ้วจำนวน2เครื่องพร้อมอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจเพื่อเร่งเข้าพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่กำลังเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันกับส่วนเครื่องจักรกลสำนักเครื่องจักรกลกรมชลประทานในการเตรียมเคลื่อนย้ายและเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำลงสู่พื้นที่จุดวิกฤตต่างๆทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังให้ระบายลงสู่ระบบหลักได้อย่างรวดเร็วมุ่งคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดตามนโยบายของกรมชลประทานที่มุ่งเน้นการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทันท่วงทีและเต็มกำลังความสามารถเพื่อลดผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยจะปฏิบัติภารกิจไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่2เตือนอากาศแปรปรวนวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมนี้ฝนหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่โดยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องจับตาฝนตกหนักตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมพื้นที่ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง4ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคอีสานวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคอีสานมีฝนลดลงวันที่5ตุลาคมจุดฝนตกหนักมากอยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาวันที่6ตุลาคมจุดฝนตกหนักมากอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนกรุงเทพและปริมณฑลยังอยู่ในพื้นที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักถึงวันที่5ถึงวันที่6ตุลาคมภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางภาคใต้ภาคอื่นๆมีฝนลดลงจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกล

0: ไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: สารคดีเกษตรชุด Farmer Alert เตือนภัยก่อนเกษตรกรรับมือได้
10: ตอนโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่จากสภาพอากาศที่มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเคลื่อนผ่านประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นคลื่นลมกำลังแรงเหมาะแก่การระบาดของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อราเพสตาโลติออฟซิสหรือคอเล็กโตติกัมอาการของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ส่วนใหญ่จะแสดงบนใบแก่ซึ่งหากมีการระบาดรุนแรงหรือหากเชื้อเข้าทำลายกิ่งใกล้ยอดอาจเกิดอาการแห้งตายจากยอดของต้นยางพาราได้อีกทั้งต้นกล้ายางพาราและพืชอาศัยบริเวณโดยรอบก็สามารถมีอาการคล้ายโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ได้เช่นกันอาการของโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่สามารถสังเกตได้โดยจะเกิดจุดช้ำบริเวณใต้ใบด้านบนของบริเวณเดียวกันเป็นสีเหลืองขยายใหญ่ขึ้นเป็นสีคล้ำขอบแผลดำและกลายเป็นเนื้อเยื่อแห้งสีน้ำตาลจนถึงขีดขาวซีดรูปร่างของจุดแผลค่อนข้างกลมรอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบมีขนาด 0.5 ถึง 3 เซนติเมตรอาจซ้อนกันเป็นแผลขนาดใหญ่มีจำนวนมากกว่า1จุดเมื่ออาการของโรครุนแรงใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและร่วงในที่สุดการแพร่ระบาดของโรคมักเกิดขึ้นในช่วงที่สภาพอากาศมีความชื้นสูงและต้นยางพาราอยู่ในระยะใบแก่โดยเชื้อราสาเหตุของโรคจะสามารถแพร่กระจายโดยลมฝนการเคลื่อนย้ายท่อนพันธุ์หรือวัสดุปลูกในแปลงที่เกิดโรคกรมส่งเสริมการเกษตรขอเสนอแนวทางการรับมือโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ดังนี้1ใส่ปุ๋ยบำรุงต้นยางเพื่อสร้างความสมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอจะทำให้ต้นยางพาราสามารถสร้างใบใหม่ขึ้นมาทดแทนใบที่ร่วงได้อย่างรวดเร็ว2ใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคที่ติดมากับใบของยางพาราที่ร่วงลงดิน3กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกและใบยางพาราที่ร่วงเพื่อลดแหล่งสะสมของโรค4หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุปลูกและท่อนพันจากแหล่งที่เกิดการระบาดและที่สำคัญเกษตรกรต้องหมั่นสำรวจแปลงยางพาราอย่างสม่ำเสมอหากพบต้นยางพารามีใบร่วงผิดปกติและมีอาการของโรคดังกล่าวให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้แปลงที่เกิดโรคทันทีเกษตรกรยุคใหม่เข้าใจพืชรู้ทันโรค Farmer Alert เสริมสร้างความพร้อมให้เกษตรกรเตือนก่อนรู้ก่อนเกษตรกรรับมือได้เตือนแล้วนะ

0: สุรดาตื่นทำไมลูกล่ะลูกคำ
1: อะไรคะหญิงแม
0: ่เอ้าสิร้อนเอาบ้านเอาเมืองอยู่หันบ่ลูกทำไมลูกล่ะ
1: รอแป๊บสวยหน้าก่อน
0: โอ้ยสวยหน้าพ่อนะ

try ใช้เหรอก็ว่าส้ม

0: ชั้นแนวหน้า
1: อาหารกิโล
0: ก่อนเคยทานข้าวเหนียวจิ้มปลาร้า

0: ันหมู่เฮ้ยนายกูละนายหมู่โยนายกูละนายหมู่โยอย่ามาพี่เบิ่งดูแล้วกูสิเป่าหัวหายกูสิเป่าหัวหายแล้วกูสิเป่าหัวหาย
1: พ่อ

0: เที่ยงเที่ยงโอ้โหนายห้าคัมออนเฮียคัมออนเฮีย
1: อะไรใช่มั่วเนี่ย
0: เพลงก็แล้ว

0: จริงหรือสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภารกิจกรุงวันนี้เร่งดึงน้ำลงคลองประเวศกู้พื้นที่ถนนสายหลักที่สถานการณ์ดีขึ้นและสามารถสัญจรได้ได้แก่เคหะคลองจันทร์เฉลิมพระเกียรติร.9เศรษฐศิริสุวินทวงศ์ช่วงเรือนจำมีนบุรีแยกนิมิตใหม่กรุงเทพกรีฑาช่วงซอย15ถึง55สีหบุรานุกิจช่วงสน.มีนบุรีถึงร่ม9ภริยาสุเรนเสรีไทยสุขาภิบาล5ราชพัฒนาพัฒนาการเทพรักษ์เพิ่มศีลและวัชรพลสำหรับจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังได้แก่บริเวณรอยต่อปทุมธานีถึงกรุงเทพมหานครถนนพหลโยธินช่วงอนุสรสถานและหน้าสนามกีฬาทูปะเตมีถนนพญาสุเรนช่วงปัญญาอินทราซอย31รวมถึงซอย25ถึง43และซอย15ถึง15ทับ1ถนนศรีนครินทร์บางช่วงโดยเฉพาะบริเวณใต้ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ขาเข้าถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองจีนและหน้าเรือนจำบริเวณแยกไฟฟ้าสีหบุรานุกิจถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย41ถึง55รวมถึงถนนอ่อนนุชหลวงแพ่งและฉลองกรุงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าการเร่งดึงน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำจากพื้นที่ลาดกระบังและกรุงเทพฝั่งตะวันออกพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากเคหะชุมชนร่ม9และพื้นที่โดยรอบรวมถึงเร่งกู้พื้นที่เขตสะพานสูงและพื้นที่ด้านตะวันออกทั้งหมดให้กลับเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้ช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพได้เพิ่มเครื่องสูบน้ำบริเวณหมู่บ้านสหกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะที่เมื่อวานนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์หมู่บ้านสวนสนเพื่อประสานการแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท. News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ซุปซุป
1: ใจดีรู้ไหมเพื่อนของดีใจคนหนึ่งเขาบอกว่าของโปรดของเขาคือซุปหน่อไม้
2: ใจดียังไม่เคยกินซุปหน่อไม้เลยเป็นยังไงหรอคะ
0: ซุปหน่อไม้เป็นอาหารของภาคอีสานคล้ายๆยำของภาคกลางใช้หน่อไม้ต้มฉีกเป็นเส้นแล้วตามคลุกกับเครื่องปรุงไม่เหมือนซุปมะเขือเทศอย่างที่เรากินนี่หรอกจ้ะ
2: อ๋อใจดีรู้แล้วล่ะซุปมะเขือเทศเป็นอาหารประเภทน้ำส่วนซุปหน่อไม้เป็นอาหารประเภทยำ
0: คำว่าซุปที่เป็นอาหารประเภทน้ำเช่นซุปมะเขือเทศซุปข้าวโพดใช้ปอปลาสะกดเป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษคำว่าซุปส่วนคำว่าซุปที่เป็นอาหารประเภทยำเช่นซุปหน่อไม้ซุปมะเขือใช้บอใบไม้สะกดเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

ทสโรเทสสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับมื้อนี้ผมได้เป็นตัวแทนจากภาพสิริขึ้นมาฮ้องเพลงครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเพราะอะไรครับหนวกหูครับคือว่ามื้อนี้นักร้องมากันหลายคนผมคงสิบ่รบกวนเวทีตรงนี้โดนจนเกินไปนะครับมาฟังกันเลยครับ5เพลงรวด

กลับมาครับนี่3 4เพลงคนเดียวผมก็ได้ลองอาจารย์นักดนตรีเอาอีกสัก 3 4เพลงเลยนะครับเอ้ยผมขอมาหลายเนาะครับๆๆ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ภารกิจกรุงเร่งดื่มน้ำลงคลองประเวศกู้พื้นที่ด้านตะวันออกเขตส่วนสะพานสูงสถานการณ์หลายจุดตามแนวถนนรามคำแหงดีขึ้นทั้งบริเวณสำนักงานสัมภากรหมู่บ้านสัมมากรหมู่บ้านบัวขาวหมู่บ้านเพอร์เฟกต์เพลสและหมู่บ้านนักกีฬาขณะที่ถนนราชพัฒนาซอยมิสทีนซึ่งเชื่อมต่อถนนรามคำแหงกับเคหะชุมชนร่มเกล้าเหลือน้ำท่วมขังบางจุดกรุงเทพมหานครจะเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกู้พื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วขณะที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิซึ่งก่อนหน้านี้ใช้ท่อซิ่งช่วยเร่งระบายน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงจนเห็นพื้นแล้วสะท้อนผลการปรับระบบระบายน้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ด้านถนนนวมินทร์สถานการณ์ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนหลังกรุงเทพมหานครเร่งดึงน้ำจากคลองพังพวยลงสู่คลองแสนแสบส่งผลให้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องส่วนพื้นที่ลาดพร้าวและบางบัวที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเมื่อวานนี้เป็นผลจากการเปิดประตูน้ำคลอง2เพิ่มเติมเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยกรุงเทพมหานครควบคุมการระบายน้ำอย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนริมคลองจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท

0: เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
4: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: อะไรอยู่เหรอวิเชียรมาศ
1: ก็ข่าวนี่นะสิเขาบอกว่าลูกทรพีคลั่งฆ่าพ่อเพราะฤทธิ์ยาบ้าฉันก็เลยงงว่าลูกทรพีคืออะไรน่ะ
0: ลูกทรพีก็คือ
2: หยุดให้ก้าวแต้มอธิบายให้ฟังดีกว่า
1: โอ้โหก้าวแต้มรู้ด้วยเหรอ
2: ง่ายจะตายไปลูกทรพีคลั่งฆ่าพ่อก็หมายความว่าพ่อชื่อทรพีแน่นอน
0: เดี๋ยวฉันอธิบายให้ฟังดีกว่านะ
2: ไม่ใช่เหรองั้นทรพีเป็นญาติกับทัพพี
0: คำว่าลูกทรพีน่ะหมายถึงลูกอกตัญญูหรือลูกที่ฆ่าหรือทำร้ายพ่อแม่ของตนสำนวนนี้มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เป็นเรื่องของควายทรพาและทรพี
2: ในรามเกียรติ์มีควายด้วยเหรอโ
0: ห้ยแต่เดิมมียักษ์ชื่อนนทการมีหน้าที่เฝ้าประตูกำแพงในอุทยานของพระอีศวรนนทการมีใจรักนางฟ้าซึ่งมีหน้าที่เก็บดอกไม้ถวายพระอีศวรจึงลักลอบนำดอกไม้ไปให้นางนนทการจึงถูกพระอีศวรสาปให้มาเกิดในโลกมนุษย์เป็นควายชื่อทรพาและสาปให้ตายเพราะลูกชื่อทรพีจากคำของพระอีศวรทรพาจึงฆ่าลูกที่เป็นควายตัวผู้ทุกตัว
1: แล้วแม่ของลูกจะยอมเหรอ
0: เขาไม่ยอมนะสินางนิลกาสรซึ่งเป็นเมียตัวหนึ่งของทรพาเลยแอบหนีไปออกลูกในถ้ำสุรการนางให้ชื่อลูกว่าทรพีและได้เล่าเรื่องที่ทรพาฆ่าลูกให้ทรพีฟังนางควายได้ฝากลูกไว้กับเทวดาประจำถ้ำทรพีเห็นมีเทวดามาคอยคุ้มครองจึงกำเริบแสดงฤทธิ์เดชของตนอยู่เสมอและก็ตามวัดรอยเท้าของตนกับทรพาจนเห็นว่ารอยเท้าของตนเท่ากับรอยเท้าพ่อแล้วจึงไปท้าทรพาขวิดกันในที่สุดทรพีก็ฆ่าทรพาผู้เป็นพ่อตายจึงเป็นที่มาของสำนวนลูกทรพีไง
1: อย่างนี้นี่เองลูกทรพีถึงมีความหมายว่าลูกอกตัญญูที่ทำร้ายพ่อแม่หรือทำร้ายผู้มีพระคุณเลี้ยงดูตัวเองมา
2: ทรพีตายแล้วจะมีลูกได้ยังไงล่ะวิเชียรมาศก
1: ็แมวบางตัวนี่ต้องโดนสักทีมั้งเนี่ย
2: ก็เขาอยากมีส่วนร่วมนะเหมียว
3: ตัวกำหนดจะไหวหรือไม่ไหวก็ใจเป็นตัวกำหนดเมื่อใจเป็นตัวกำหนดแล้วเราก็ต้องพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ของเหตุผลของใจที่มีอยู่การเอาชนะต่อความรู้สึกนึกคิดการเอาชนะต่อสิ่งที่กล่าวว่าผิดถูกชั่วดีของใจจึงเป็นเรื่องที่เอาชนะได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาศัยใจเป็นตัวกำหนดเมื่อใจเป็นตัวกำหนดแล้วผลในทางปฏิบัติก็ค่อยละเอียดขึ้นค่อยๆรอบคอบขึ้นค่อยๆเย็นขึ้นในส่วนของใจในส่วนของศีลของธรรมที่มุ่งจะละที่มุ่งจะลดที่มุ่งจะเพิกถอนในส่วนแห่งธรรมะปฏิบัติจึงมุ่งอัดมุ่งธรรมมุ่งเหตุแห่งคุณงามความดีที่เป็นจริงอาศัยว่าใจนิ่งอาศัยว่าใจเย็นอาศัยว่าใจอยู่ด้วยกำลังของสติสัมปชัญญะจึงเป็นตัวกำหนดให้เราทุกคนได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกับทุกสิ่งทุกอย่างในลักษณะของการแก้จึงแก้ได้ด้วยใจใจที่ถูกอำนาจสติสัมปชัญญะฝึกมาดีฝืนมาดีข่มมาดีทนมาดีจึงแก้ใจเราได้ทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตจึงดูว่าเป็นเรื่องที่มีอยู่และเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาดูจะไม่มีข้อยกเว้น ดูจะไม่มีข้อแม้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดพอใจนั้นเป็นตัวกำหนดได้ว่าอย่าทำอย่าไปอย่าอยู่ใจเป็นตัวกำหนดได้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าอย่าอยู่อย่าไปอย่าทำความเป็นธรรมในใจนั้นจึงเกิดขึ้นได้กับทุกคู่ทุกคนความมีเหตุมีผลจึงเกิดได้กับทุกคู่ทุกคนถ้าใช้ใจมีหลักเมื่อใจมีหลักแล้วการปฏิบัติใดๆของเราก็ค่อยละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นในการที่จะนำมาแก้ไขมาปรับปรุงตัวเองทุกรูปแบบในส่วนที่เห็นว่าผิดว่าถูกในส่วนที่เห็นว่าดีว่าชั่วแม้ในส่วนที่จำเป็นไม่จำเป็นก็จะเห็นความจำเป็นมากน้อยตามกำลังของการได้ฝึกได้ปฏิบัติว่าทุกชีวิตนั้นมีลักษณะเป็นอย่างนี้พยายามน้อมนึกอยู่เสมอว่าอนิจจังในความคิดอนิจจังในความรู้สึกนึกคิดที่เป็นอยู่ถ้ายังอนิจจังในความเป็นสังขารคือร่างกายตัวตนจะทนเท่าไหร่จะไม่ทนเท่าไหร่จะอยู่นานได้เท่าไหร่จะอยู่ได้กี่มาน้อยโดยกฎเกณฑ์ของธรรมะที่กำหนดได้ในหลักใจเห็นว่าอนิจจังมันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างอนิจจังมันมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีไม่ว่าคนนั้นจะเป็นใครด้วยลักษณะของพระไตรลักษณ์นั้นเป็นเรื่องที่ทุกคนมีกันอยู่ถึงบอกจะยอมรับหรือไม่ยอมรับทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนิจจังผู้ที่เข้าใจแล้วจึงไม่ประมาทสร้างเหตุแห่งความพร้อมไม่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างแทนที่จะทำอะไรต่อมีอะไรให้ถือไว้อยู่เสมอว่าต้องพร้อมไม่ต้องรอไม่ต้องขอไม่ต้องมีข้อแม้อะไรมากมายเมื่อมีความพร้อมอยู่ในใจแล้วข้อปฏิบัติจึงทำอะไรนั้นสะดวกจะเป็นเวลามืดหรือจะเป็นเวลาแจ้งหรือที่เรียกว่าวันกลางวันหรือกลางคืนต่างตื่นมารับผิดชอบตัวเองในทุกสิ่งทุกอย่างความหมายของการกำหนดโดยหลักใจจึงกำหนดที่มาที่ไปรู้ที่มาที่ไปมีเหตุแห่งการเกิดขึ้นมีที่มามีที่ไปเราเป็นเหตุแห่งการเกิดขึ้นนั้นนั้นสาวถึงการดับเหตุสาวในการแก้เหตุจำเข้าใจได้ว่าแก้ได้ไม่มีอะไรที่มนุษย์จะแก้ไม่ได้ถ้าตั้งใจจะแก้จะปรับจะขยับให้ดีขึ้นแต่ตั้งใจแล้วแก้ได้ทั้งนั้นเพราะเรื่องทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องของตัวเราเองไม่ใช่เรื่องของคนอื่นถ้าเราจะแก้ด้วยข้อปฏิบัติที่มีอยู่ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยเฉพาะการเดินสวนทางต่อความจริงที่เกิดขึ้นในรูปแบบใดก็ตามถ้าเราเดินสวนทางต่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้เราก็ดูง่ายในการแก้การปรับเราก็ดูง่ายในการขยับขยื่นตนของตนให้ละเอียดขึ้น โดยหลักของการฟังการคิดความจริงของใจมันก็จะเกิดขึ้นกับทุกชีวิตที่มีอยู่เพราะอำนาจของการค้นพบเหตุผลที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนเมื่อได้หลักเหตุหลักผลแล้วการปฏิบัตินั้นๆค่อยเข้าใจได้ง่ายและรู้เรื่องได้ง่ายอาศัยเหตุแห่งความดีอาศัยเหตุแห่งความงามจึงทำให้เรารู้ว่าธรรมมีลักษณะอย่างไรธรรมมีความหมายอย่างไรธรรมมีความละเอียดอย่างไรในส่วนที่กล่าวว่าเป็นศีลเป็นธรรมทำให้เรารู้ตื่นลึกหนาบางทุกสิ่งทุกอย่างกับชีวิตประจำวันในส่วนที่จำเป็นไม่จำเป็นก็จะได้เห็นจริงเห็นจังอยู่ที่สมควรต้องแสดงออกหรือไม่ต้องแสดงออกนั้นก็รู้อยู่ทำในจิตในใจของเราก็ค่อยเป็นกลางอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างลักษณะที่ว่างลักษณะที่วางลักษณะที่เป็นบุญเป็นกุศลจากทุกคนที่ได้สัมผัสโดยตนของตนเองจึงต้องกำหนดแก้ได้โดยใจของตนเองเรียกว่าไม่ปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตามกระแสของโลกจนเกินกว่าที่เราจะบังคับไม่อยู่ฝืนเป็นตัดใจเป็นหากข้ามใจเป็นสุดท้ายเราก็จะเย็นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเย็นได้กับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างอื่นก็พลอยมีเหตุมีผลอย่างอื่นก็พลอยเป็นบุญเป็นกุศลกับใจที่ทุกคนมีอยู่อาศัยมีหลักที่เราพยายามกำหนดแก้กำหนดปรับด้วยตนของตนเองอย่างนั้นจึงพยายามมองด้วยความดีความงามว่าถ้าไม่มีอย่างนั้นเราก็คงไม่มีอย่างนี้ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเราก็คงไม่ได้มาอย่างนี้ถ้าไม่มีอย่างนี้อย่างนั้นก็คงไม่ได้เกิดขึ้นพยายามให้ทะลุทะลวงลงไปในใจของตนเองว่าในส่วนของทานก็ให้หมดจากความตนีขี้เหนียวในส่วนของศีลก็ให้สิ้นไปถึงกว่าคำว่ากลัวยากกลัวลำบากเมื่อศีลสัตว์เกิดขึ้นกับใจในส่วนของธรรมะปฏิบัติถ้าเราทำจริงพูดจริงจะดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันง่ายไปหมดมันสะดวกไปหมดพร้อมนาดของคำจริงคำสัตว์เมื่อเรามีอำนาจของคำว่าคำจริงคำสัตย์การฝึกการปฏิบัติของเราก็ค่อยรู้ว่าอ๋อมีลักษณะเป็นเช่นนี้คำว่ารู้แจ้งรู้จริงรู้ชัดคำว่ารู้ได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงเป็นส่วนประกอบของใจที่ฝึกฝนที่อบรมดีแล้วที่ทำให้เราได้ข้อคิดและคิดได้จากสิ่งเหล่านั้นแทนที่เราจะมีความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจแต่เราก็มองเป็นในเหตุในผลว่าถ้าไม่มีอย่างนั้นเราก็คงไม่ได้เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้มีอย่างนี้เราคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นในส่วนของปัญญานะมันเกิดขึ้นกับใจของมันแก้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่อย่างนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนใจเรานะมันลงตัวว่านี้คือลักษณะของธรรมหมายถึงความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ผู้ปฏิบัติจึงเปิดใจกว้างกับสิ่งที่พิจารณาถึงเหตุแห่งการไปการมาของเหตุแห่งที่มาที่ไปส่วนลึกของใจจึงแก้อยู่ในลักษณะอย่างนี้ได้เห็นได้ดูได้อยู่ใกล้ได้รับรู้ต่อปัญหาที่เป็นอยู่โดยทั่วไปว่ามันเกิดเพราะความต่างของสิ่งเหล่านี้ พอมีความต่างของสิ่งเหล่านี้แล้วคืนใดก็มีลักษณะที่ต่างตั้งแต่เกิดยันตายต่างโดยความหมายของชีวิตจริงของทุกรูปทุกนามต่างต่อชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่และยังต่างต่อเดือนต่างต่อปีจากวันเดือนปีที่เกิดมามีความต่างทุกรูปแบบที่เป็นจริงว่ามีลักษณะต่างโดยเหตุผลที่ทุกคนเข้าใจได้ง่ายว่าเหมือนกันมันต่างโดยลักษณะอย่างนี้เมื่อมีความต่างโดยลักษณะอย่างนี้จึงทำให้เราเข้าใจว่าจะต้องค่อยเป็นค่อยไปจะต้องค่อยปรับค่อยแก้แม้ที่สุดท่าแท้ของการแก้ปลุกแก้ไขปรับปรุงจะมีอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างดูจะว่าเป็นการจับอยู่ดูได้เข้าใจชัดในส่วนของการประกอบกับชีวิตและต่อเนื่องกับชีวิตเพราะเห็นกฎพระไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นแล้วลักษณะของการทำใจหรือแก้ใจจึงมีได้กับทุกคู่ทุกคนขอเพียงให้ได้มีเวลาสงบให้มีเวลาสงัดให้มีเวลาเป็นตัวของตัวเองเท่าการคิดได้ได้คิดก็จะมีอยู่กับทุกรูปทุกนามจากชีวิตจริงที่มุ่งอัดมุ่งทำจากชีวิตจริงที่มุ่งเหตุมุ่งผลจากชีวิตจริงที่มุ่งอดมุ่งทนจากชีวิตจริงที่ทำใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างจะทำให้เรานั้นรู้ตื้นลึกหนาบางกับด้วยเหตุผลที่เป็นจริงใจนั้นจึงนิ่งใจนั้นจึงเย็นใจนั้นจึงมีเหตุผลเพียงพอในส่วนที่นำมาประกอบพิจารณาแล้วว่าเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่สุดก็วางอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเข้าถึงหลักสัจธรรมอย่างนี้ดูจะมีแค่มืดกับแจ้งดูจะมีกลางวันกับกลางคืนในส่วนของการแก้ไขปรับปรุงตัวเองจะมีได้กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่สั้นไม่ยาวไม่หนักไม่เบาไม่น้อยไม่มากว่ากันด้วยเหตุผลที่เกิดขึ้นแต่ละอย่างการสละการวางได้ในความเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่ง่ายโดยที่ไม่ต้องออกแรงอะไรมากนักนั่งก็ได้นอนก็เดินก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้ทุกกิริยาบทเพียงแต่อำนาจของสติสัมปชัญญะเมื่อดีแล้วเมื่อมีกำลังดีแล้วการเฝ้าฝึกปฏิบัติก็ง่ายที่จะเป็นไปเพื่อการปรับปรุงเป็นไปเพื่อการบำรุงรักษาในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่เพราะการปฏิบัตินั้นมุ่งการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นพอใจมันนิ่งแล้วกันยอมรับหรือเข้าใจความจริงยอมเกิดได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกให้มีเวลานิ่งๆในรูปแบบใดก็ให้นิ่งให้เฉยจากความจริงส่วนนั้นจะทำให้เราเข้าใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างผู้บริกรรมก็อย่าพึ่งทิ้งคำบริกรรมง่ายแม้การจดจ้องอยู่กับเรื่องใดก็ขอให้เป็นไปในลักษณะชัดเจนพยายามให้ชัดเจนอย่าปล่อยมันเคลิ้มอย่าปล่อยมันเงียบโดยไม่รู้หรือไม่มีสติกำลังของการได้คิดมันก็จะไม่มีเพราะขาดสติแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะคิดได้คิดดีนอกจากอำนาจของสติเท่านั้นหากจะต้องยืดแล้วยืดอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกในรูปแบบของการฝึกให้ตื่นให้รู้ให้เบิกบานก็ยิ่งมีความจำเป็นทุกเรื่องทุกอย่าง เพราะสิ่งที่เรียกว่าสงบสงัดนั้นเป็นเรื่องของความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะเมื่อมีความสมบูรณ์ของสติสัมปชัญญะแล้วโดยส่วนแห่งการฝึกการปฏิบัติก็จะมีผลและให้ผลความจริงที่เกิดขึ้นถ้าไม่รู้รสชาติว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้ใจจึงต้องกำหนดเมื่อใจเป็นตัวกำหนดแล้วในส่วนธรรมะปฏิบัติก็ค่อยมีผลให้ผลและมีผลต่างด้วยความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างในส่วนของคำว่าว่างในส่วนของคำว่าวางในส่วนของคำว่าเย็นก็มีผลแห่งความเข้าใจจากสิ่งเหล่านี้ถึงบอกไม่มีลักษณะที่ขาดสติจึงต้องแก้ถ้าง่วงก็เปลี่ยนปรับอิริยาบถถ้าง่วงก็เป็นไปเพื่อการทำให้ตื่นจะด้วยรูปแบบใดก็ต้องทำไม่หากจะต้องรูปหน้ารูปผมหรือที่สุดไปเดินไปยืนหรือไปล้างหน้าก็เป็นสิ่งที่ควรทำสำหรับการแก้ปรับตัวเองแม้ส่วนอื่นใดที่ปลุกให้เราตื่นมีสติสตังได้มีความไพบูลย์ของสติสตังได้เราคงต้องทำสิ่งนั้นซึ่งจะเป็นเหตุแห่งความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจอันจะเป็นเหตุคุณงามความดีให้กับใจของตนเองก็จำต้องทำทุกรูปแบบความแม่นยำในจิตในใจถึงจะเกิดขึ้นอาศัยว่าตั้งใจจะตื่นตั้งใจจะลุกตั้งใจจะนั่งตั้งใจจะฟังตั้งใจจะคิดตั้งใจจะดูตั้งใจที่จะกำหนดให้เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีความตั้งใจอย่างนี้การปฏิบัติของเราก็ค่อยง่ายขึ้นค่อยสะดวกขึ้นไม่เป็นเรื่องที่น่าหนักอกหนักใจไม่เป็นเรื่องที่น่าเหลือวิสัยสำหรับการที่จะนำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมาคิดมาอ่านมาใคร่ครวญว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุมีผลทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นธรรมในตัวของสิ่งเหล่านั้นแม้หากการมองด้วยลักษณะอย่างไรก็จะบอกเป็นธรรมอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามันมีความสมจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างจากที่เรานั้นคิดไม่ออกบอกไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเราก็เลยไม่เข้าใจเมื่อเราไม่เข้าใจแล้วหลักเหตุผลมันก็ไม่เกิดขึ้นกับตัวเราหลักของความดีความงามมันถึงไม่เกิดขึ้นกับใจเราโดยท่องแท
4: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ตั้งแต่3นาฬิกาถึง5นาฬิกา
5: ธรรมของพระสัมมา

พระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้าท่านถึงกันแล้วไปถึงนั่นทั้งนั้นไปถึงนั่นทั้งนั้นทศธรรมสูตรโลกุตรกุศลนั่นเห็นไหมตั้งแต่เริ่มว่าบัดนี้เรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ10โลกุตรกุศลเกิดมีในตนหรือไม่ที่จะทำให้เราเป็นผู้ไม่เกิดเขินนั่นตั้งแต่เราไม่ใช่คฤหัสถ์เราเป็นนักบวชกิริยาทุกอย่างของคฤหัสถ์เราจะเอามาใช้ไม่ได้เอามาใช้ในสภาพของนักบวชเสียหายไม่ใช่เสียหายพระศาสนาของพระพุทธเจ้าเสียหายเราเองเราไม่มีใครที่จะทำลายเราเราเท่านั้นจะเป็นผู้ที่ทำลายเราเองคนอื่นให้เกียรติเราคนอื่นให้เกียรติเราจะให้ไม่ได้ดอกถ้าหากว่าเราไม่ให้สร้างเกียรติให้แก่เราจึงให้พากันคิดถึงสักครู่นี่ก็สวดกันอยู่สวดก็ไม่ได้มาสวดนะหมู่ก็ฟังอยู่ฟังอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ฟังฟังแล้วก็มาฟังจนกระทั่งถึงผู้สวดนะนะแล้วก็ฟังถึงผู้ที่ไม่ใส่ใจในการที่จะมาประชุมแล้วก็ฟังจนกระทั่งผู้ที่นั่งภาวนากันแป๊บเดียวล่ะฉายไฟแว๊บแว๊บแว๊บแว๊บอ่ะ

มันไม่ต้องไปเร่งเพ่งเร่งญาณเร่งฌานอะไรดอกกิริยาบอกชาติมารยาทบอกตระกูลมันบอกหมดจะเอาของนั้นหนามาปิดไว้มันก็ไม่ปิดไม่ได้

ห้าถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มหกทุ่มแล้วก็ไม่รู้จะเหลือตกข้างสักกี่องค์ดอยังมีหลวงปู่ใหญ่ท่านองค์หนึ่งท่านขึ้นธรรมาสน์นั้นหลับตาเทศน์

มีสิมีหมาตัวหนึ่งมาขี้เลื่อนนะมันในมันเกาขี้เลื่อนอยู่เพื่อนก็ยังคิดว่ามีคนฟังเทศเพื่อนอยู่คนเขาหายไปหมดแล้วเอานี่ก็เหมือนกันแล้วพานั่งภาวนาพานั่งภาวนาล่ะไม่ได้ดูหน้าดูหลังนะเขาล่ะลืมตาขึ้นนะไม่มีผู้ใดเจ้าองค์ก็ยังโชคดีอยู่ดอกยังมีหลายองค์ยังมีหลายองค์นี่ก็แสดงว่าผู้ที่

ภูมิใจธรรมดาไม้ในป่าป่าอยู่ไม้เยอะแยะจึงเป็นป่าแต่จะหาต้นไม้มาทำบ้านทำช่องเอามาทำเสาบ้านเสาเรือนบางทีหาไม้ป่าหนึ่งนะมันได้มีกี่ต้นนะไอ้คำว่าป่านี่มันไม่ใช่ว่ามีไม้น้อยๆนะแต่ไปหามาทำบ้านทำช่องล่ะบางทีเดินหมดวันนี่ได้ไม้ไม่กี่ต้นดอกหาผู้ที่จะตั้งอกตั้งใจต่อสู้ให้เพื่อจะเข้าถึงอัดถึงทำจริงๆล่ะมีไม่มากดอกแต่ทีนี้เราจะพอใจอยู่ในกลุ่มไหนพอใจอยู่ในกลุ่มหรือในพรรคหรือในก๊กในก้วนไอ้ที่เรียกว่าเผลอก็ลอยเผลอก็ลอยลอยบางทีไม่เผลอไม่ลอยดอกไม่สนใจซะเลยเวลาบิณฑบาตใกล้บิณฑบาตอ่ะมาแล้วเราจะพอใจอยู่ในก๊กในก้วนนี่บอกหรือเราจะพอใจอยู่ในก๊กในหมู่ที่ตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นต่อสู้เพื่ออัดเพื่อทำต่อสู้เพื่อที่จะนำเพื่อจะเข้าถึงอัดธรรมและอัดธรรมที่เข้าถึงนั่นจะเป็นธรรมที่ขัดเกลาจิตใจของเราที่มันมืดที่มันดำที่มันยังเป็นชาวบ้านอยู่ให้ขาวให้สะอาดเป็นใจของพระใจเป็นใจของนักบวชเราน่าจะพอพากันพอใจในกลุ่มนี้แต่ผู้ที่พอใจในกลุ่มนี้มีไม่ว่าที่ไหนแต่มีไม่มากหรอกเข็นกันยังไงก็ช่างเข็นไงกันก็ช่างเมื่อเข็นแล้วก็ทำก็เท่าเก่าลงอีล็อกเก่า

ไปเราก็จะทำให้เขามาทำนั่นนะให้มันเต็มที่เต็มที่เขาจะรีบไปทำงานนี่ดึงเอาไปทำมันจะไปทำฟ้าบาทให้เพิ่นไปตัดนั่นตัดนี้

แต่ไม้ที่จะเจ้าของต้องการน่ะไม่ได้ขอใครเหมือนกับเจ้าของไปหามานี่งดงามที่สุดนี่ถือมาแล้วก็มาหาผมก็จะไปบ่อยๆนั่นน่ะคอยสักหน่อยไม่ได้เหรอนี่รีบเวลาผมไปอยู่ซะอันนี้ผมอยากได้เอาไปทำพระบาทผมก็จะบอกง่ายๆนะเดี๋ยวนี้เออให้ช่างเขาทำอันนี้ให้แล้วซะก่อนแล้วจึงค่อยคิดทีหลังเขาทำทีหลังทำไมยังว่าอย่างนี้ก็เพราะว่าต้องการให้อะไรที่ทำข้างอยู่ทำแล้วอันนั้นมันไม่ได้มีอะไรไม่ทำ

ควรแล้วติเตียนเราได้หรือโดยศีลได้หรือไม่นี่คือศีลเข้าใจไหมล่ะทำอะไรไม่ขอญาติและไม่โปร่งใสในที่สุดก็อย่าไปทำเหมือนกันถ้าหากว่าท่านต้องการฟ้าบาตรของผมมีอยู่ไปเอาได้

มันตื่นกันบ้าๆบอๆเดี๋ยวนี้บางทีมีแล้วนี่ยังไม่พอใจเลยยังอยากได้ใหม่ไอ้สิ่งเหล่านี้ล่ะใส่ใจกันสิจริงๆไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ไหนสอนให้ใส่ใจถ้าหากจะพระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้ากิเลสฟังคำสอนของกิเลสนั่นล่ะมันจะไม่มีแผ่นดินอยู่นักเข้าผ้ากาสาวพัดนี่

ใกล้ออกพรรษาวาสังมาแล้วช่วงนี้อีกหน่อยไม่ได้เรื่องใกล้ก็จะออกพรรษาจริงๆเนี่ยไม่เรื่องละใจมันออกพรรษาวา

อะไรมีอะไรมีอยากจะให้แล้วเร็วอยากให้แล้วเร็วอยากให้กินแล้วแล้วไปตอนนี้ก็พูดอยู่ผมไม่ได้มักสวยมางามนะที่ให้ทำกันอยู่เดี๋ยวนี้อะไรแล้วที่ทำมันแล้วไม่ใช่พูดเล่นนะพูดจริงๆนะเดี๋ยวนี้พรุ่งนี้จะพูดใหม่

เราไม่ได้เอามรรคเอาผลค่าสิ่งเหล่านี้นะจริงๆนะเอามรรคเอาผลค่าการเดินโยงกลมนั่งสมาธิการประกอบความภาคความเพียรนี่เอามรรคเอาผลตรงนี้แล้วมรรคผลก็อยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวนี้มรรคผลอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อยู่กับบาทเนี่ยให้ดีอยู่กับ

ใครจะอยู่ยังไงใครจะอยู่ในสภาพอะไรใครจะเป็นยังไงมันเอาสิ่งที่เจ้าของเป็นนั่นน่ะทำลายเจ้าของจะไปส

นี่แหละอัตธรรมที่จะกำจัดกิเลสเห็นง่ายๆกิเลสที่ร่างกายเป็นของสองสวยของสวยงามนี่หมดไปเลยแล้วมันจะไปพอใจของสวยงามมันก็ไม่มีมันไม่มีอะไรจะสวยจะสวยงามแล้วมันจะไปพอใจของสวยของงามได้ยังไงเห็นชัดๆครับเอกอะไรเป็นตัวเป็นตนหาอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีหนังหัวกระดูกหรือเป็นตัวเป็นตนเป็นคนสัตว์ไม่มี

ข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติแสนที่จะถูกต้องแม่นยำและแสนที่จะตรงต่อมรรคต่อผลต่อพระนิพพานแต่กิเลสมันดึงไปซ้ายดึงไปขวาสารพัดมันดึงทั้งที่มันไม่มันดึงทั้งที่มันไม่ได้มีเชือกมาล่อยจมูก

ผมเหนื่อยนะเดี๋ยวนี้เหนื่อยเมื่อยวันนี้ก็ยังมีอะไรต่ออะไรอีกอ้าวเรานี่จะอายุสั้นนะนี่วะจะหาอะไรที่ชื่นใจนี่มันหายากยากยากทำอวินัยทำให้มีความรื่นเริงสดชื่นเบิกบานสิ่งที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็มีแต่ที่จะเหี่ยวพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มั่นคงต่อธรรมวินัยในศาสนธรรมที่พุทธเจ้าทรงตรัสสอนนั้นจะมีแต่ความรุ่นเริงเพลิดเพลินเบิกบานจะเหี่ยวแห้งไม่มีจะเศร้าหมองไม่มี

จิตเป็นธรรมชาติที่อัศจรรย์ที่ท่านเขียนไว้หรือท่านพูดกันผู้นั้นรู้อย่างนั้นผู้นั้นรู้อย่างนั้นผู้นั้นรู้อย่างนั้นผู้นั้นระลึกชาติได้นี่

อย่าเอาเรื่องของชาวบ้านมาใช้ในความเป็นนักบวชของเราเรื่องของชาวบ้านคือยังไงเอาใจไปเกี่ยวข้องเรื่องอะไรต่อมีอะไรนั่นชาวบ้านเป็นอย่างนั้นเรื่องของนักบวชเอาใจมาเกี่ยวข้องกับเราเรื่องของชาวบ้านก็เอาใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของชาวบ้านเรื่องของเราเอาใจมาเกี่ยวข้องกับเราเรื่องของธรรมใจเกี่ยวข้องกับเราวันนี้พูดกับโยมเราก็ไม่เคยพูดสิ่งที่มันจะพูดเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวไปคิดไว้พูดว่าไงกิเลสเขาปล่อยให้สนุกสนานแต่เขาไม่ให้ล้ำเส้นสนุกสนานเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องใดเรื่องมีเรื่องอะไรต่ออะไรนี่เรื่องตัวผัวตัวเมียนี่สนุกสนานเขาเปิดโอกาสให้เต็มที่แต่คำว่าล่ำเส้นคือยังไงไอ้เข้ามาดูเจ้าของอันเนี้ยกิเลสเขาสงวนที่สุด

เกสาโลมานะคะบางทีไม่ทันถึงปิดตำหน้าปิดตังน้ำดีซะมันไปไหนก็ไม่รู้เขาผลักดันออกไปนี่อย่ามาล่ำเส้นแล้วเขาตะเวนอยู่ดิเวนยามอย่างดีทุกขณะผู้ที่จะล่ำเส้นข้ามแดนเหยียบเขตเหยียบแดนของกิเลสได้ต้องเป็นผู้ที่เสียสละชีวิตชีวาต้องเป็นผู้ที่เด็ดเดี่ยวองค์อักรหันกิเลสมันจะเก่งกล้าสามารถขนาดไหนก็ช่างเธอความเก่งกล้าของกิเลสเขามีขีดจำกัดไม่เคยกิเลสมันไม่เคยทำลายผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่มุ่งกิจทำลายกิเลสให้ตายสักรายนั่งให้มันตายนั่งกับเฮลตันอยู่กับที่นั่งให้มันตายอยู่กับที่ก็ไม่ปรากฏว่ามีใครตายสักรายนั่งให้มันตายมันก็ไม่ได้อยู่มันทำไมอยู่ให้กิเลสมันเหยียบคออยู่ทำไมแล้วไม่มีกายไม่ปรากฏว่ามีท่านผู้ใดตายผู้ที่กลัวตายผู้ที่กลัวตายนั้นน่ะตายตามๆกันไปตายเพราะถูกกิเลสมันเหยียบขันตีปรมังตโปติเตกติติฆาความอดทนแผดเผากิเลสไม่ใช่ความอดทนถูกกิเลสเผากิเลสมันเผามันตายใช่ไหมความอดทนเผากิเลสอาตาปีสัมปชานโนว่าไงความเพียรแผดเผากิเลสมีแต่ทำเท่านั้นเผากิเลสไม่มีอะไรจะมาเผากิเลสได้ดอกจะมีลาภมียศมีฐานะบรรดา

ผมเคยนั่งแต่หัวค่ำจนสว่างพูดอย่างนี้ไม่เคยพูดให้หมู่ฟังซ้ำนะนี่ว่าผมเคยนั่งนะ

พูดถึงเจ็บถึงปวดอย่างนี้ไม่มีดอกใครยังไม่ตายไม่เจ็บไม่ปวดไม่มีมันมีแต่คนตายแล้วท่านนั่นล่ะอย่าไปปรารถนาความไม่เจ็บไม่ปวดอย่าไปปรารถนาเจ็บปวดเท่าไหร่ยิ่งดีเราจะมีโอกาสสร้างความแข็งแกร่งให้กับเราพอใจจะสบายพอใจจะสบายพอใจ

0: ความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: น้ำเหนือจอกรุงเทพมหานครนักวิชาการชี้จุดใหญ่คุมคันกั้นน้ำและเร่งระบายน้ำรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สอนลำหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีน้ำเหนือเพิ่มปริมาณและเตรียมเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางว่าน้ำที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาได้ไหลเข้ามาใกล้พื้นที่รังสิตแล้วโดยแนวทางรับมือสำคัญคือการใช้คันกั้นน้ำทางด้านเหนือของกรุงเทพเพื่อสกัดและควบคุมทิศทางน้ำไม่ให้ไหลเข้าสู่พื้นที่ชั้นในอย่างไรก็ตามแนวคันกั้นน้ำบางจุดยังมีช่องว่างหรือจุดที่เรียกว่าฟันหลอซึ่งต้องใช้กระสอบทรายเข้ามาเสริมปิดกั้นทำให้การดูแลแนวป้องกันน้ำเป็นภารกิจสำคัญในช่วงที่มวลน้ำเหนือเคลื่อนตัวลงมาการจัดการน้ำเหนือแตกต่างจากการรับมือน้ำฝนในกรุงเทพเพราะน้ำฝนที่ตกลงมาในพื้นที่เมืองเปรียบเสมือนน้ำในแอ่งที่ต้องเร่งสูบออกขณะที่น้ำเหนือเป็นมวลน้ำจากภายนอกซึ่งต้องควบคุมไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่และหาทางผันหรือระบายออกไปยังปลายทางชี้ทางเลือกผันน้ำมีข้อจำกัดต้องรักษาคันกั้นน้ำสำหรับการผันน้ำไปยังพื้นที่ตะวันตกหรือตะวันออกเพื่อระบายออกทะเลนั้นมีข้อจำกัดจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ปลายน้ำโดยฝั่งตะวันตกมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองและท่าจีนขณะที่ฝั่งตะวันออกและพื้นที่ฉะเชิงเทราก็เผชิญปัญหาน้ำท่วมเช่นกันภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวการระบายน้ำผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่กรุงเทพและออกสู่อ่าวไทยจึงเป็นแนวทางที่มีการพิจารณาในสถานการณ์ขณะนั้นแต่ต้องบริหารจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้มวลน้ำสร้างผลกระทบต่อพื้นที่เมืองมากขึ้นอีกปัจจัยที่ต้องติดตามคือระดับน้ำทะเลหนุนซึ่งเป็นข้อจำกัดต่อการระบายน้ำจบข่าวเยาวรักษ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา

0: เลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้แล้วภาษาไทย
9: ตอนคำสอน
10: สีสวัสดิ์บ้านข้างๆเราเนี่ยพ่อแม่เขาคงทำงานจนไม่มีเวลาดูแลลูกๆเลยนะฉันเห็นลูกเขาเอาแต่เที่ยวเตร่ไม่ค่อยอยู่บ้าน
11: จริงด้วยบ้านช่องก็รกเชียวคงไม่ค่อยมีใครกวาดถูถ้วยชามก็กองไว้เต็มไปหมดเลย
12: เธอคุยอะไรกันแปลกๆทำไมพูดคำที่มีความหมายซ้ำๆกันพูดแค่ดูก็ได้ทำไมต้องพูดว่าดูแลพูดแค่เที่ยวก็ได้ทำไมต้องพูดว่าเที่ยวเตร่แล้วพูดว่าบ้านเฉยๆก็ได้ทำไมต้องพูดว่าบ้านช่อง
11: อย่างที่เราพูดดีน่ะได้ยินพี่เก่งเขาเรียกว่าคำซ้อนจ้ะคำซ้อนคือคำที่เกิดจากคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันมารวมกันเป็นคำใหม่ที่มีความหมายคล้ายคำเดิมเช่นกวาดถูถ้วยชามเที่ยวเตร่
8: แล้วพบกันใหม่นะคะรู้รักภาษา
13: ครับขอบคุณแฟนเพลงหลายสถานที่โดยกันที่มาให้กำลังใจในวันนี้ก็เป็นเจ้าของพวงมาลัยที่นำมาคล้องคอให้ขอบคุณมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะเจ๊แดงแล้วก็พี่สาวที่น่ารักคือพี่บันเทิงบ่อพลอยแหมพูดถึงบ่อพลอยแล้วขาดเสียไม่ได้เลย
14: อะไรขายหัวหน้าขาย
13: พี่สาวใหญ่คือพี่สะอิ่ง
14: โอ้พี่อิ่งหมาเลย
13: อะมาขาดไม่ได้เลยขนาดขาเจ็บก็ให้เพื่อนเอาขึ้นหลังมา
14: ได้หัวหน้า
13: อะไรสิ
14: พี่อิ่งหมาเนี่ยช่วยบอกพี่อิ่งทีสินะ
13: บอกว่าอะไร
14: แหวนที่ให้หมาน่ะหลอกอีกแล้วอะ
13: แหมไปอําแกพูดถึงพี่สะอิ่งงานนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยที่ให้ความรักความเมตตามาโดยตลอดนะครับผมไปที่ไหนก็ต้องติดตามไปให้กำลังใจกันนะแล้วก็อยากจะบอกว่าเอาเวลาโทรศัพท์ไปขอเพลงเรียกชื่อให้เต็มๆหน่อย
14: อ้าวทำไมล่ะ
13: ว
14: ะหน้า
13: ออดครับผมไม่ใช่ออดฟังเพลงกันเลยดีกว่าคนใช้เมียเปลืองเหมาะเป็นพิเศษสำหรับแฟนเพลงที่เจ้าชู้ทั้งหลาย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่านราธิวาสหารือภาคเอกชนเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนสู่ประตูเศรษฐกิจภาคใต้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหารือร่วมกับภาคเอกชนภายใต้ประเด็นนราธิวาสเมืองชายแดนสู่ประตูเศรษฐกิจใต้โดยมีประธานหอการค้าจังหวัดประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาสร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการหารือมุ่งหาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนโดยเฉพาะการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและโลจิสติกเชื่อมโยงกับประเทศมาเลเซียพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดการพักค้างและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนขณะเดียวกันภาคเอกชนเสนอแนวทางต่อยอดศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารสินค้าเกษตรแปรรูปอุตสาหกรรมฮาลาลการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมรวมถึงการใช้ประโยชน์จากเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและระบบขนส่งชายแดนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนนายบุญช่วยหอมยามเย็นกล่าวว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์จากทำเลชายแดนและการเชื่อมโยงกับมาเลเซียผลักดันนราธิวาสให้เป็นประตูเศรษฐกิจภาคใต้และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา

0: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ตอนเครื่องดนตรีไทย
7: ถึงเครื่องดนตรีศรีสวัสดิ์พอจะรู้ไหมว่ามีมาตั้งแต่สมัยไหน
8: ดนตรีอะนะมีอยู่คู่สังคมมนุษย์มาตั้งแต่โบราณเริ่มแรกก็โดยนำเอาไม้สองอันมาเคาะกันซึ่งแต่ละชาติแต่ละภาษาก็จะแตกต่างกันไปสำหรับของไทยเรานั้นตั้งแต่โบราณมาส่วนใหญ่จะทำด้วยไม้และเหล็กเพราะเป็นวัสดุที่หาได้ตามธรรมชาติจ้ะ
9: เครื่องดนตรีไทยแบ่งได้เป็น4ประเภทคือเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีเครื่องเป่า
10: สำหรับเครื่องดีดนั้นก็จะมีกระจับปีและจะแค
7: ่ฮะจระเข้
10: จะแค่ไม่ใช่จระเข้
9: จระเข้น่ะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่จะแค่เป็นเครื่องดนตรีไทยประเภทดีดจ้า
8: ต่อไปก็เป็นเครื่องสีเราก็จะใช้เส้นหางม้าหลายๆเส้นมัดรวมกันแล้วสีไปมาที่สายเช่นซอสามสายซออู้ซอด้วงสำหรับคนสีนั้นจะต้องนั่งพับเพียบให้เรียบร้อยวางซอบนตักแล้วถึงเริ่มสี
10: ฉันอยากสีซอบ้างจังเลยแต่สีไม่เป็น
8: ถ้าอย่างนั้นก้าวแต้มมาเคาะกลับดีกว่ากลับเป็นเครื่องดนตรีไทยที่ควบคุมจังหวะประเภทของเครื่องตีเครื่องตีนั้นแบ่งเป็น2ประเภทคือใช้มือตีกับใช้ไม้ตีเช่นกลับระนาดกลองเครื่องดนตรีไทยประเภทสุดท้ายคือเครื่องเป่าเล่นโดยใช้ปากเป่าลมเข้าไปแล้วจะเกิดเสียงดังขึ้นเช่นตีคลุยแคน
7: ฉันอยากฟังการเล่นเครื่องดนตรีไทยพร้อมกันทั้งวงจังเลย
10: ได้เลยพวกเราพร้อมแล้ว
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แม่กลองน้ำลดกรมชลประทานปรับลดระบายน้ำตามน้ำเหนือคุมระดับเขื่อน 22.60 ถึง 22.70 เมตรลุ่มน้ำแม่กลองมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังปริมาณน้ำท่าจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงส่งผลให้กรมชลประทานสามารถปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองลงตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าและสถานการณ์ในพื้นที่การระบายน้ำท้ายเขื่อนลดลงเหลือ 1,882 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

0: ถึงสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมเฝ้าระวังฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีโดยเฉพาะวันที่6ตุลาคมกรมชลประทานจะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมเครื่องสูบเครื่องจักรรับมือพื้นที่ยังได้รับผลกระทบขณะเดียวกันกรมชลประทานได้เตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรเพื่อเร่งสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบควบคู่กับการติดตามปริมาณฝนน้ำท่าระดับน้ำและสถานการณ์ท้ายเขื่อนอย่างใกล้ชิดจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะ

0: นีน่า1479ค่ะ
1: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับผู้พิการ
2: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
3: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ผัดไทยว่าไงจ๊ะใจดีดีใจนั่งเล่นกันเพลินเชียวหิวหรือยังพี่ซื้อผัดไทยอร่อยๆมาฝากจ้ะ
1: ขอบคุณครับพี่พศพี่พศคะคำว่าผัดไทยสะกดแบบนี้หรือคะ
2: นั่นสิครับแล้วทำไมบางครั้งถึงเขียนแค่ไม้มาลายกับทอทหารไม่เห็นมียอยักษ์ต่อท้ายเลยครับ
0: ช่างสังเกตกันจริงๆก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ผัดตามตำรับของคนไทยดังนั้นการเขียนที่ถูกต้องจะต้องมียอยักษ์ต่อท้ายนะจ๊ะเพราะคำว่าไทยคำนี้หมายถึงประเทศไทยหรือที่เป็นของคนไทยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั่นเองจ้ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะต่อไปถ้าจะเขียนคำว่าผัดไทยจะต้องมียอยักษ์ต่อท้ายด้วยเสมอ
2: ว่าแต่จะลงมือทานกันได้หรือยังหิวจนตาลายแล้วครับ
3: เราคนไทยต้อง

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์